0: ที่ประจักษ์ว่าวัยอย่างเธอนั้นยังสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและทำมันออกมาได้ดีหรือไม
1: ่ครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณชาลีเจ้าของร้านกาแฟนะครับ
2: สวัสดีครับผมชาลีนะฮะเจ้าของร้านสไปเดอร์คาเฟ่นะครับผม
3: แล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างคุณแม่จะชงได้หรออ
2: ุปกรณ์นะครับผมก็หลักๆเลยก็จะมีเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็เครื่องบดกาแฟครับ
3: เครื่องบดกาแฟเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วเราบดทิ้งไว้ทีละเยอะๆได้ไหม
2: บดไว้มันก็จะเสียรสชาติกาแฟนะครับบดทิ้งเอาไว้ครับเราก็ต้องบดสดๆนะฮะ
3: แม่เห็นไปตามร้านเนี้ยเขาจะบดแล้วก็จะมาใส่แล้วก็ชงทีละแก้วละแก้วเนาะ
1: ใช่
2: นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตวงวัดอะไรพวกนี้ครับ
3: กาแฟเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่รสชาติ
2: กาแฟนี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่ที่ผมรู้จักเนี่ยมีอยู่2แบบฮะคือโรบัสต้ากับอาราบิก้านะครับ
3: ในร้านของคุณนี่เน้นอะไร
2: อาราบิก้าครับ
1: แล้วพอเอามาชงก็เป็นที่ถูกใจของลูกค้ามั้ยฮะ
2: ใช่ครับผม
0: โดยทั่วไปแล้วเมล็ดกาแฟจะมีอยู่4พันธุ์ด้วยกันนะครับได้แก่กาแฟอาราบิก้ากาแฟโรบัสต้ากาแฟเอ็กเซลซ่าและกาแฟลิเบริก้าแต่กาแฟพันธุ์ลิเบริก้าและเอ็กเซลซ่าไม่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าเนื่องจากรสชาติไม่ค่อยดีนักส่วนพันธุ์กาแฟที่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าและมีขายกันโดยทั่วไปมีอยู่2พันธุ์คืออาราบิก้าและโรบัสต้าครับ
2: ให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา2ออนนะครับประมาณ20วินาทีครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot นะฮะ
1: ช่วงแท็กทีมไวทอง
0: แล้วตอนนี้นะครับพยักร้าย2496ของเรากำลังฝึกฝนการทำกาแฟอย่างขมักเขม้นเดี๋ยวเราลองไปติดตามดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
2: ไอ้เครื่องนี้มันทำกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับซึ่งมันก็คือกาแฟร้อนนะฮะใส่แก้วเล็กๆอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกาแฟที่เข้มที่สุดนะฮะก็จะไม่ผสมอะไรเลยมีแต่กาแฟร้อนเท่านั้นนะครับเราก็จะให้มันได้2ออนนะครับให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา2ออนนะครับประมาณ20วินาทีครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot นะฮะ
3: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเราไม่ปิดมันก็จะไหลน้ำกาแฟก็จะไหลอยู่อย่างนั้น
2: ใช่คร
3: ับ ก็มันก็จะ
2: จางนะครับเพราะว่ากาแฟที่ออกมาเนี่ยหยดแรกเลยก็คือจะเข้มที่สุดนะ
3: ครับเข้มสุดอ๋อ
2: ครับ
3: แล้วกาแฟเนี่ยมันมีกี่รสชาติ
2: ประเภทของกาแฟที่ชงเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่คาปูชิโน่นะฮะลาเต้มอคค่าเอสเปรสโซ่แล้วก็อเมริกาโน่นะครับ
0: ในส่วนของรสชาติหลักๆของกาแฟนั้นมีอยู่5รสชาติด้วยกันนะครับเริ่มจากเอสเปรสโซ่คือกาแฟที่มีรสแก่และเข้มเสิร์ฟเป็นช็อตๆ 1-2 ออนซ์ไม่นิยมปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลหรือนมนอกจากนี้เอสเปรสโซ่ยังเป็นกาแฟพื้นฐานที่ใช้ในการปรุงรสชาติกาแฟอื่นๆอีกด้วยครับคาปูชิโน่คือกาแฟที่มีสัดส่วนของกาแฟนมร้อนและฟองนมในอัตราที่เท่าๆกันแล้วโรยหน้าด้วยผงโกโก้หรืออบเชยป่นเพื่อเพิ่มความหอมละมุนลาเต้คือกาแฟที่มีปริมาณนมร้อนผสมอยู่2ใน3ส่วนและมีฟองนมฟูๆทับอยู่ข้างด้านบนครับซึ่งบนฟองนมนี้เองจะนิยมสร้างลวดลายต่างๆตามสไตล์ของผู้ชงครับมอคค่าคือกาแฟที่มีปริมาณนมร้อน2ใน3ส่วนเช่นกันแต่จะผสมช็อกโกแลตลงไปในปริมาณที่น้อยกว่ากาแฟเพื่อไม่ให้กรบรสชาติของกาแฟและแต่งหน้าด้วยวิปครีมสุดท้ายคืออเมริกาโน่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่1ส่วนผสมกับน้ำร้อนอีก1ส่วนและในส่วนของการเติมความหวานในกาแฟนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้ดื่มจะเป็นผู้เติมเองตามความพอใจทั้งน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลคาราเมลน้ำเชื่อมฟรุกโตสและสารให้ความหวานแทนน้ำตาลครับ
2: ทีนี้ก็เทไปเลยแล้วกันนะครับ

0: ค่เนี้ยไปเสริมได้เลย
1: แค่นี้เลยครับ
0: ไม่ยากไม่ยากทำได้ทำได้ทำได้
2: ผู้เชี่ยวชาญ
3: ใช่เลยครับ
2: สอนพยัคฆ์ไรของเราทำอีกอย่างหนึ่งครับจะทำอะไรครับอีกอย่าง
1: ทำมอคค่าครับผมทีนี้มอคค่าเนี่ยก็ต้องใส่โกโก้ก่อนก็จะมีใส่น้ำเชื่อมหรือว่านมข้นนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะ
0: แล้วแต่ลูกค้าจะชอบ
1: ถ้าส่วนใหญ่ลูกค้าบอกว่าอ๋อดิฉันชอบหวานนะก็จะใส่ประมาณ2ออนซ์เลยฮะก็คือเท่ากับ
0: กาแฟเลย
1: ใช่ครับเอาไม่ต้องหวานมากแล้วกัน
2: นะ
1: ฮะครับอันนี้น่าจะประมาณออนซ์นึงนะฮะก็ใส่นมด้วยครับผมก็ใส่ไปจนถึง6ออนซ์ครับแล้วก็เอาใส่น้ำแข็งได้เลยนะฮะแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับ
0: ข้าวหนูพอดีเลยนะ
1: ใช่ครับผม
2: ออเดอร์แรกมาแล้วนะครับเอสเปรสโซ่2แก้วครับอันนี้มาจากลูกค้าประจำครับผม
4: หลังจากที่ได้ออเดอร์ปุ๊บนี่ก็พยักร้ายของเราเริ่มต้นทำทันทีครับดูลีลาแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะฮะแต่ค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวและแล้วแก้วแรกก็ได้ออกมาแล้วครับ
0: 1แก้ว
4: ไม่รีรอเริ่มทำแก้วต่อไปทันทีดูท่าทางเริ่มมั่นใจขึ้นครับเร็วขึ้นเร็วขึ้น
0: หันเลข2ตรงเราหน่อยโอเคจนแล้วจนแล้ว
4: มีตื่นเต้นด้วยนะครับมีลุ้นด้วยทีเดียวมาครับแก้วที่2
0: เย้เสร็จแล้ว
2: ออเดอร์ต่อไปมาแล้วครับมอคค่าเย็น1แก้วแล้วก็มอคค่าร้อน1แก้วครับผม
4: แหมออเดอร์คราวนี้มีทั้งร้อนมีทั้งเย็นเลยนะครับต้องดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มทำดูมั่นใจขึ้นนะครับเริ่มเร็วขึ้นนิดหนึ่งไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง
0: ไม่รู้ว่ารสชาติกาแฟที่ทำไปเนี่ยลูกค้าจะเปลี่ยนใจไหมเดี๋ยวลูกค้าบอกป้าชงไม่กินแล้ว
4: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับพยัคฆ์ร้าย2496ทำอะไรต้องมั่นใจนิดนึงนะครับไม่งั้นภารกิจนี้อาจจะไม่ผ่านก็ได้

0: ฝีมือฝีมือ
1: ไม่รอช้าครับทำแก้วต่อไปทันทีแม่คราวนี้เร็วขึ้นครับเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ
0: เดี๋ยวไปเปิดกาแฟร้านกาแฟดีกว่า
2: ปิดตรงนั้น
0: ต้องใช้พลังมากมายพอดีเสร็จรายการนี้กลับไปเปิดร้าน
1: แม่กลายเป็นการฝึกอาชีพไปแล้วครับสงสัยจะสนุกกับการทำกาแฟมากเลยทีเดียวกับพยักร้าย2496ของเราแก้วนี้จะเป็นม็อกค่าร้อนนะครับแหมมั่นใจฮะเติมอย่างมั่นใจครับ
0: เสร็จแล้วสวยงามสวยงามน่ากินน่ากินน่ากินน่ากิน
2: โอเคครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วภารกิจสุดท้ายครับคาปูชิโน่เย็น
0: ยังไม่ได้สอนเลยอ่ะ
3: ไม่ต้องกลัวนะผมทำเหมือนเดิมเลยครับ
0: เหมือนเดิมนะ
3: เริ่มต้นทำเอสเปรสโซ่ก่อนนะฮะ
1: อ้าวเมนูนี้ครับยังไม่ได้สอนเลยนะฮะก็ต้องทำกันไปสอนกันไปละครับทีเนี้ยพยักร้าย2496ของเราจะทำได้หรือไม่ครับกับคาปูชิโน่เย็นดูท่าทางแล้วก็ยังมั่นใจอยู่นะฮะ
3: ข้อแตกต่างก็คือนมคราวนี้เราจะไม่ใส่จนถึง6ออนแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องใส่ฟองนมด้วยนะฮะ
0: ไอ้นี่คืออะไรอ่ะ
3: ที่ตีฟองนมครับ
0: อ๋อที่มันฟูฟูขึ้นมาใช่ปะ
3: ใช่ครับก็เทไปพอประมาณนะครับอันนี้ลงไปนะฮะก็กดประมาณนี้ครับกดตรงๆกันนะฮ
0: ะ
3: รู้สึกดีไหมครับผม
2: กำลังกายครับ
0: เพลิน
3: เพลินดีฮะ
0: เพลิน
1: และแล้วคาปูชิโน่เย็นครับกำลังจะเสร็จเรียบร้อยแม่ออกมาหน้าตาดีเลยทีเดียวครับ
2: โอ้ย
0: เย้
1: แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาการให้คะแนนของ

0: รสชาติกาแฟที่พยัคฆ์ร้าย2496ได้ทำไปนะครับแต่ละคนมีคะแนนเต็ม20คะแนนครับพยัคฆ์ร้ายของเราต้องทำให้ได้เกิน60คะแนนขึ้นไป
1: ผลสอบอยู่ในแก้วนี้อยู่แล้วครับ
2: คนทำตื่นเต้นกว่า
1: เรามานับคะแนนกันดีกว่านะครับครับผมใบแรก
2: เท่าไร
1: โอ้ใจดีจังอ่ะใคร
3: ครับผม
1: 15
3: 18 18
1: บวก18 20คะแนนเขียนว่า
3: อร่อยมาก
1: และแล้วภารกิจสำเร็จลุล่วงไปดีๆครับ
2: กาแฟเองเนี่ยก็มีผลเสียเช่นทำให้ความดันสูงขึ้นได้นะคะทำให้หัวใจเต้นเร็วได้เพราะฉะนั้นคนที่มีความดันโลหิตสูงและยังควบคุมไม่ได้ดีเนี่ยนะคะไม่ควรรับประทานกาแฟเยอะเกินไป
1: ช่วงห้องวิจัยไวทองช่วงนี้เข้าช่วงห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับหมอประจำห้องวิจัยของเรานะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ติดไม้ติดมือมาด้วยของคุณแม่นะครับยักษ์ราย2496ของเราชื่นชอบกันทั้งร้านนะครับลูกค้านะครับเลยเอามาฝากอาจารย์ครับ
2: ขอบพระคุณมากค่ะขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะ
1: นั่นไง
2: โอ้โหสุดยอดค่ะหวานมันมากค่ะโอ้ไปเปิดร้านได้เลยนะคะเนี่ยหลังจากที่แม่เมานะคะไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นบาริสต้าสำเร็จแล้วเนี่ยมิสเตอร์อาร์มีอะไรมามองค่ะ
4: ยักษ์ร้าย2496แม้ว่าในชีวิตจริงของคุณจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการชงกาแฟเหมือนในละครที่คุณเล่นแต่ผมก็ต้องขอชมเชยว่าในระยะเวลาอันจำกัดนั้นคุณทำได้ดีมากทีเดียวและผมทราบมาว่าคุณดื่มกาแฟมากไม่ได้มีอะไรก็ให้ปรึกษาคุณหมอของเราได้เลยนะ
2: เป็นยังไงบ้างคะแม่เมา
5: คุณหมอคะ
2: คะ
5: อยากจะถามอะคะว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ย
6: ครับ
5: เขาจะดื่มกาแฟได้วันละกี่แก้วคะไม่เกินวันกี่แก้วอ่ะ
2: อ๋อตามปกตินี่นะคะเท่าที่แนะนำดูเนี่ยน่าจะดื่มไม่เกินวันละ 1-2 แก้วนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายกาแฟเนี่ยมีผลในผู้สูงอายุเนี่ยจะอาจจะทำให้นอนไม่หลับผู้สูงอายุหลายท่านที่มาปรึกษาหมอเรื่องนอนไม่หลับหมอจะถามเลยว่าทานกาแฟไหมทานช่วงเวลาไหนบ้างในแต่ละวันหลายคนที่ทานตอนช่วงบ่ายเนี่ยบอกเลยว่าให้เปลี่ยนเวลาทาน
1: ต้องเปลี่ยน
2: ควรจะทานแค่ช่วงเช้าค่ะนะคะ
1: ลิตรมันค้างยาวนาน
2: ใช่เพราะว่าในผู้สูงอายุอาจจะมีการกำจัดคาเฟอีนออกจากร่างกายได้ช้ากว่าวัยอื่นๆนะคะเพราะจริงๆเราฟังมาประโยชน์ของกาแฟมีมามากมายอยู่แล้วถูกไหมคะนอกจากมีประโยชน์แล้วก็เป็นความชื่นชอบของแต่ละบุคคลอยู่แล้วเนี่ยทั้งกลิ่นทั้งรสชาติอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็มีโทษด้วยเหมือนกันถ้าเราดื่มมากเกินไป
1: มันก็เป็นโทษ
2: ใช่ค่ะนะคะและที่สำคัญที่หมอเป็นห่วงก็คือกาแฟที่รับประทานโดยทั่วไปเนี่ยชอบเติมน้ำตาลเยอะชอบเติมครีมเทียมมากอันนี้เป็นผลเสียต่อสุขภาพนะคะไม่ใช่ว่าทานกาแฟบอกดีดีโอ้โหชงกันใหญ่แต่ปรากฏเติมนมข้นเติมน้ำตาลบางคนเติมน้ำผึ้งอีกนะคะแล้วก็ใส่ครีมเทียมไปเยอะๆให้มันหวานข้นมันอะไรเง
1: ี้ยมันแซ่บครับมันขาดไม่ได้ครับ
2: จริงจริงอาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพแทนนะคะก็คือทำให้เส้นเลือดอุดตันเพราะว่าไอ้ครีมเทียมพวกนี้นะคะมันทำให้เกิดทรานส์แฟตเพิ่มขึ้นในเลือดแล้วก็เกิดการอุดตันไปพอกในเส้นเลือดต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็ตัวน้ำตาลเองมีความเสี่ยงต่อเรื่องเบาหวานความอ้วนเยอะแยะไปหมดนะคะแทนที่จะได้ประโยชน์กับอาจจะเกิดโทษแทนได้
1: แต่มันแซ่บ
2: มันแซ่บเลยใช่ไหมคะกาแฟดำดีที่สุดค่ะ
5: คุณหมอคะแล้วถ้าคนที่กินกาแฟเยอะๆติดกาแฟมากๆเนี่ยจะมีวิธีการยังไงก็ให้ลดลงไปได้ให้กินน้อยลง
2: คือถ้าทานมากเกินไปจะเกิดโทษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจต้องค่อยๆลดค่ะคุณแม่เพราะว่าการที่เราลดปรับจาก4แก้วเหลือ1แก้วเนี่ยบางทีปวดหัวอย่างที่บอกเพราะไม่มีอาการถอนได้อาจจะลงเหลือ4แก้วเหลือ3แก้วครึ่ง3แก้วเงี้ยค่ะค่อยๆทยอยลดนะคะเพราะว่าทานเยอะไปก็อาจจะเกิดผลเสียอย่างที่ว่า
1: แล้วถ้าเกิดว่าใจสั่นทำอะไรไม่ถูกเนื้อออกตามอาการนะครับแก้ไขยังไงครับ
2: ตอนขณะที่ทานกาแฟใช่ไหมคะไม่ใช่ไปเจอสาวอะไรแบบนั้นนะ

0: ค
1: อันนั้นไม่ต้องแก
0: ้ไม่ต้องแก
1: ้คนที่ไม่เคยดื่มหรือดื่มปริมาณมากในครั้งเดียวเลยเนี่ยนะคะก็มีผลทำให้เกิดอาการใจสั่นปวดศีรษะบางคนมือสั่นด้วยถ้ามีอาการแบบนั้นเนี่ยนะคะหมอแนะนำว่า1หยุดกินก่อนเลยกาแฟนะคะถ้าตอนนั้นเรากำลังขับรถกำลังใช้ควบคุมเครื่องจักรอยู่อะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าร่างกายเราไม่พร้อมที่จะมีสมาธิกับอาการป่วยที่เป็นอยู่เนี่ยให้หยุดทำสิ่งนั้นทันทีเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็นั่งพักสักครู่อาจจะดื่มน้ำเยอะๆเพื่อเพิ่มการขับออกของคาเฟอีนในปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักอาการก็คงค่อยๆดีขึ้น
0: การขับออกของคาเฟอีนนี่ใช้เวลาหลายชั่วโมงไหมคะ
1: ก็หลายชั่วโมงค่ะอาจจะเป็นวันได้เลยทีเดียวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุสรุปวันนี้นะคะพยัคฆ์ร้าย2496ของเรานะคะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะยินดีด้วยนะคะ
0: ครับทางรายการของเราก็มีประกาศนียบัตรมามอบให้คุณแม่มาครับมาแล้วครับจากทางเรามาชาแนลนะครับ
1: ยินดีด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้นะครับเราต้องขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับคุณแม่เมาส์ณัฐมนต์พันเพ็งนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนขอบคุณนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับเรามาเจอลูกค้าจริงๆที่ดื่มแล้วก็จะถามว่ารสชาติเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมาบ่อยไหมครับ
2: ก็ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้ง
0: เขาทราบไหมครับว่ากาแฟที่ดื่มอยู่เนี่ยไม่ได้ทำโดยเจ้าของร้าน
3: อ้าวเหรอคะ
0: อ้าวนั่นไง
4: พอดีว่าไม่ชอบกินหวานบอกให้ทางบาริสต้าเขาทำไม่หวานเขาก็ทำได้ออกมาโอเค
0: สวัสดีครับคุณกำลังชมรายการพยัคฆ์ร้าย2496นะครับเป็นช่วงของห้องวิจัยวัยทองได้ความรู้มากๆนะครับวันนี้พบกับอาจารย
5: ์ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปี

0: ต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2.ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: เฮ้ยจุปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
4: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
3: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
4: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
4: ฮะ
3: น้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
4: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
3: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
4: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบแต่สติแล้วหนีเถอะ
3: ไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
5: ย้อนแต่ว่ามันสู้กลับ
4: หนีกันเถอะ
3: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
4: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจงหวังจังหวะ
6: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
3: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
4: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
4: กันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
4: เจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้าม
3: าเร็วมาเร็วเจ้าปัน
8: อย่าหนีนะนี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชา

0: อาสวะไปได
1: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
2: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
3: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
4: เรื่องความไวขอให้บอก
1: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
3: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
4: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
3: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะร้อนหรอ
4: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
3: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
5: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
1: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
6: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
0: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
6: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
1: นั่นท่านยายในเมืองชารามรณะนี
2: ่จริงจริงด้วย
5: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
1: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
3: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
6: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
0: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
1: ฮะ
7: เอ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
1: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
4: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: เข็มทอง
0: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
7: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
1: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
3: ลิฟต์กลับมาแล้ว
7: เฮ้ย
8: โอ้ย
7: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
1: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
3: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้
1: สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
7: ฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
1: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
3: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
1: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
0: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
2: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่ง
3: หนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
1: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
3: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
1: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
2: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำไหมนะ
1: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
3: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
2: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊ก
3: ส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
1: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
3: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้

0: เครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงิน

0: ทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมโดยฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator

ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เ

0: องอายบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
1: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
1: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
3: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุมพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
7: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
7: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
3: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
1: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
1: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
2: ป
3: ูป้าน่ะ
2: ปูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

ชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซม

0: แอมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันผ่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: วันนี้เสนอตอนลูกใครวะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
3: สวัสดีครับ
2: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
3: หม
2: จ
3: ้
2: า
3: ใช่ครับ
2: แล้วคุณหนูทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
3: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
2: โถโถโถหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
4: แม่
2: แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
3: ตามหาแม
2: ่ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
3: ครับเย้
2: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาเนี
3: ่ยไม่รู้ครับ
2: นี่หนูน้อยได้ลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
4: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
3: กระเป๋าหน้าท้อง
4: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: แรปปี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟ้าฟ้าลูกจิงโจ้ป้าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย
0: ถ้างั้นเราลองไปถามคนอื่นดูกันเถอะนั่นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟ้าฟ้าคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะนะเมื่อกี้ใครนะฟ้าฟ้ากระโดดหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะมีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านนี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: ฮะคุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกุลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆเนี่ยหน้าตาแจ่มใสกันทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่แล้วอากาศในวันนี้เป็นยังไงคะอ๋อร้อนมากๆเลยแล้วเด็กๆทางปลายทางล่ะคะอ๋อเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่าร้อนมากๆเลยบางพื้นที่นะคะก็มีฝนตกด้วยอย่าลืมดูแลอะไรคะสุขภาพของใครคะลูกของตัวเองเก่งมากๆเลยค่ะแล้วในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกซื้ออาหารคุณครูแพรวนะคะได้ไปเดินตลาดนัดแถวบ้านของคุณครูแพรวคุณครูแพรวก็สังเกตนะคะว่าแต่ละร้านนะคะก็มีอาหารขายเยอะแยะมากมายเลยแต่คุณครูแพรวสังเกตเห็นบางร้านเขานะคะค่อนข้างที่จะสะอาดหนึ่งเลยนะคะแม่ค้าเนี่ยเขาใส่ผ้ากันเปื้อนใส่หมวกและที่สำคัญใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือด้วยเวลาที่ตักอาหารและพูดคุยกับลูกค้าเด็กๆคิดว่าแบบนี้ดีไหมคะดีสิแต่บางร้านที่คุณครูแพรวสังเกตเห็นใช่ไหมแม่ค้าเนี่ยโอ้โหแมงวันเต็มเลยแล้วไม่ไล่ด้วยเด็กๆคิดว่าแบบนี้สะอาดไหมคะไม่สะอาดเราจะต้องเลือกดูร้านนะคะที่เราเนี่ยมั่นใจได้ว่าเขาประกอบอาหารได้สะอาดเพื่อที่สุขภาพของเราเนี่ยจะเป็นยังไงคะมันจะดีถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยเห็นร้านหนึ่งโอ้โหแมงวันตอมเต็มเลยแล้วเด็กๆไปเลือกมารับประทานเข้าไปเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ๋อจะดีไหมอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างไรด้วยปวดท้องและที่สำคัญถูกต้องเลยค่ะและเวลาท้องเสียนะคะโอ้โหร่างกายก็จะขาดน้ำทีนี้แย่ไหมคะแย่สิใช่และที่สำคัญนอกจากการเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสุกสะอาดแล้วนะคะมือของเราก็สำคัญเพราะต่อให้อาหารสะอาดแล้วเลือกร้านที่ดีแล้วแต่ถ้ามือสกปรกไม่ล้างเลยเอาไปจับอาหารหมับเข้าไปในปากก็เป็นยังไงอยู่ดีก็ปวดท้องอยู่ดีถูกต้องไหมคะใช่วันนี้ใครตัดเล็บแล้วบ้างยกมือขึ้นโอ้โหขอชื่นชมเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะใครตัดเล็บแล้วยกมือขึ้นโอ้เด็กๆปลายทางหลายคนก็บอกว่าตัดแล้วครับตัดแล้วค่ะถ้าใครยังไม่ได้ตัดนะคะให้โอกาสเนาะไปตัดแล้วก็ดูแลเล็บให้สะอาดด้วยนะคะเพราะว่าต่อให้เด็กๆล้างมือแต่ถ้าเล็บเรายาวแล้วมีขี้เล็บดำๆก็จะเป็นยังไงสะอาดไหมแบบนี้ไม่สะอาดอยู่ดีโอ้เก่งมากๆเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้คุณครูแพรวฟังบ้างนะวันนี้คนแรกคุณครูแพรวขอเชิญพี่ใบบุญค่ะยิ้มมาเลยพี่ใบบุญเล่าเลยจ้ะ
1: ตอนที่ไปเที่ยวสวนน้ำ
0: ค่ะเป็นอย่างไรคะลูก
1: หนูได้ไปที่น้ำตกด้วย
0: เพื่อนบอกว่าตอนไปเที่ยวที่สวนน้ำเพื่อนเนี่ยไปที่น้ำตกด้วยเป็นอย่างไรคะลูก
1: สนุก
0: สนุกมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วหนูชอบไหมคะแบบนี
1: ้
0: ชอบเล่นคนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรอะลูก
1: เดี๋ยวมีคนแปลกหน้าจับ
0: เดี๋ยวมีคนแปลกหน้าจับไปใช่เดี๋ยวก็จมน้ำอันตรายไหมคะแบบนี้อันตรายเอาปรบมือให้ใบบุญด้วยคนต่อมาขอเชิญปังหอมค่ะพี่ปังหอมมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะลูก
1: หนูเคยไปน้ำตก
0: หนูเคยไปน้ำตกเป็นอย่างไรคะลูก
1: และหนูก็เล่นน้ำ
0: หนูก็เล่นน้ำใช่ไหมคะหนูเล่นคนเดียวไหมลูก
1: กับหนูเล่นกับป้าหอม
0: อ๋อเล่นกับคุณป้าแล้วเวลาหนูเล่นมีอุปกรณ์ในการเล่นน้ำไหมคะ
1: ไม่มี
0: ได้ใส่ชูชีพไหมเอาแล้วทำตาลึกล่ะแสดงว่าน้ำตรงนั้นลึกไหมอ่ะ
2: อาจจะไม่ลึกใช่ไหมคะคุณป้าก็ดูแลอยู่แต่อย่าลืมนะคะเราก็ควรที่จะมีอุปกรณ์ในการเล่นน้ำที่มันอาจจะเซฟตัวของเราเองได้เช่นห่วงยางหรือชูชีพใช่ไหมคะเด็กๆใช่ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ
0: ขออีกสักคนหนึ่งขอเชิญใครดีเนาะเบคอนครับชูสูงถึงเพดานเลยแขนใช่ไหมอ่ะเล่าเลยค่ะเอามือลงก่อนอย่าเบคอนเขินอ่ะพี่เบคอนมีเรื่องราวอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้เป็นนั่งรถมา
0: แล้ว
1: ประจำรถประจำ
2: อ๋อนั่งรถประจำมาโรงเรียนใช่ไหมคะพบเจออะไรบ้างคะระหว่างทางมาโรงเรียน
1: เจอตึก
2: เจอตึกเจออะไรอีกคะลูก
1: เจอ
2: ค่อยๆนึกแสดงว่าข้อมูลเยอะมากเลยใช่ไหมเจอตึกเจอรถไหมคะเจอเบคอนชอบรถอะไรมากที่สุดคะ
1: อ
2: ะไรนะโอ้แสดงว่าชอบหลายรถเลยไม่เป็นไรปรบมือให้กำลังใจเบคอนด้วยเก่งมากๆเลยวันนี้กล้าหาญมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูแพลวฟังบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงของสรุปดีไหมคะดีอ้าวไปกันเลย

เด็กๆหลายคนนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะบางคนนะคะเล่าเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนนะคะว่านั่งรถรับส่งมาระหว่างทางเนี่ยพบเจอสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าต่างๆนะคะที่ขายของรวมถึงเห็นเพื่อนๆระหว่างการเดินทางด้วยแล้วมีเด็กๆนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังค่ะว่าเวลาเดินทางมาโรงเรียนนะคะก็มาด้วยรถจักรยานยนต์และที่สำคัญเพื่อนใส่หมวกกันน็อกด้วยเป็นวิธีที่ดีไหมคะดีสิเพราะว่าจะปลอดภัยกับใครตัวเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะพร้อมหรือยังดังนั้นนะคะเราจะไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและถูกต้องเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงได้ไหมคะได้ค่ะถ้าคุณครูแพลวเคาะจังหวะแบบนี้ไหนลองปรบมือให้ตามจังหวะสิลูกเก่งมากต้องเคลื่อนไหวช้าหรือเร็วนะ

0: ต้องตรงจังว่าถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะคะให้ทำไมหยุดต้องยื่นขาออกมาไหมคะนั่งให้เรียบร้อยดูสิเก่งมากๆเลยลองสังเกตบริเวณรอบๆห้องดูสิ
1: มีกล้อง
0: อ๋อพี่เช่บอกว่ามีกล้องอ่างเปาล่ะจ๊ะ
1: มีท
0: ี
1: วี
0: หรือว่าโทรทัศน์ด้วยพีคละลูกมีเพื่อนๆด้วยเก่งมากอนนท์ล่ะครับมีพื้นด้วยอ่ะออมทรัพย์ล่ะจ๊ะเอามีโต๊ะเอามือลงได้แล้วเด็กๆปลายทางล่ะอ๋อเด็กๆปลายทางก็บอกเหมือนกันนะแม็กว่ามีเก้าอี้แล้วก็มุมประสบการณ์แบบนี้เราจะเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ต้องทำอย่างไรดีหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยกัน
1: อ
0: ่ะทีนี้ยืนขึ้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเอามือแนบลำตัวต่อไปนะคะคุณครูแพลจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยการกางแขนออกถ้าใครได้พื้นที่แล้วให้ทำอย่างไรให้ยืนกางแขนเอาไว้ใช่หรือไม่ใช่พร้อมหรือยังคะขออีกครั้งพร้อมหรือยังคะน่ารักมากๆอ่ะเริ่มเลยตรงจังหวะด้วยนะใครหาพื้นที่ได้ตรงจังหวะแสดงว่าประสาทการฟังเสียงเก่งมากพี่เบครูแพลให้หาพื้นที่ก่อน
2: ข
0: วัญเธอไม่สบายค่ะลองกางให้กว้างที่สุดยังชนไหมคะ
1: ไม
0: ่ชนแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเพื่อนๆบางทางบอกว่าก็ยังชนอยู่ดังนั้นให้ขยับอีก2ครั้งเรียบร้อยเอามือลงต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันคุณครูแพลนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้องฟังเริ่มแล้วนะ

0: โนหยุดอยู่ในท่าอะไรคะลูก
1: กระ
0: รอกใช่ไหมคะแสนดีล่ะคะหยุดอยู่ในท่าอะไรคะลูกไม่เป็นไรตอบในใจใช่ไหมคุณครูแพลวไม่เห็นได้ยินเลยใบเตยล่ะคะ
2: เล่นกีตาร์
0: เล่นกีตาร์ใช่ไหมแม็กล่ะลูก
3: ข
0: ับ
3: รถ
0: ขับรถเก่งมากจริงหรือเปล่าใช่ไหมนะไอขอถามเด็กๆปลายทางบ้างหนูหยุดอยู่ในท่าอะไรนะคะ
4: เ
0: รนค่ะอ๋อเพื่อนบอกว่าหยุดอยู่ในท่าเป็นกุ้งวิ่งชุบแล้วหนูล่ะคะอ๋อเพื่อนบอกว่าหยุดอยู่ในท่าเกี่ยวข้าววิ่ง

ระวังด้วยนะคะให้เด็กๆนั่งลงต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เรานะคะจะให้เด็กๆเนี่ยไปหยิบอุปกรณ์นะคะต่างๆตามมุมประสบการณ์จากนั้นเราจะมาเคลื่อนไหวกันหยิบกันคนละกี่ชิ้นดี1ชิ้นพร้อมหรือยังคะตั้งใจฟังจังหวะนะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางไปหยิบอุปกรณ์แล้วระวังชนกันนะคะได้แล้วเดินออกมาเลยลูกไหนดูซิเด็กๆได้ของครบหรือยังนะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะทีนี้ลองเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์โดยไม่ใช้มือจับเอาแล้วทำยังไงดีอ่ะเริ่มเลยค่ะดูซิว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะระวังด้วยนะเดี๋ยวเจ็บนะให้เด็กๆสลับอุปกรณ์กันค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆแค่สลับอุปกรณ์เองออกไหมโอเคใครยังไม่ได้สลับอุปกรณ์ยกมือมีไหมคะลองแลกกับฟ้าใสก็ได้ค่ะนั่นแหละระวังนะไหนใครสลับเรียบร้อยแล้วชูขึ้นเยี่ยมเลยอ่ะเริ่มแล้วนะจริงหรือเปล่าทีนี้นะคะคุณครูแพลวจะขอจังหวะให้เด็กๆนำอุปกรณ์ต่างๆไปเก็บคืนที่ให้เรียบร้อยยังไม่ได้เคาะเลยวิ่งไหมคะตั้งสติก่อนยืนนิ่งๆวิ่งไหมคะถ้าวิ่งใครจะเจ็บคะใช่ค่อยๆเดินไปคุณครูแพลวไม่ได้เร่งนะ

ั้นให้หาพื้นที่และนั่งลงในท่าที่สบายได้เลยค่ะถ้าเท้ายังชนเพื่อนแสดงว่าได้ไหมคะอ่ะถอยหลังลงไปหน่อยค่ะให้เด็กๆทางต้นทางและปลายทางยืดขาออกมายืดออกมาเลยจากนั้นนวดไปที่ขาตนเองพร้อมร้องเพลงว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาให้เด็กผู้หญิงเอากระโปรงคุมหัวเข่าด้วยขอบคุณค่ะอ้าวสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาให้นั่งขัดสมาธิจากนั้นนะคะประสานมือยืดออกไปทางด้านหน้านับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืดขึ้นด้านบนนับ1ถึง10ช้าๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สะบัดมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นนวดไปที่ฝ่ามือตนเองพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นนะคะ

เราขอสมาธิจากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางก่อนค่ะดูซิว่าวันนี้เด็กๆเนี่ยสามารถทำได้ไหมนะปลายทางล่ะคุณครูแพลวรอเด็กๆหลับตาอยู่นะสโนหลับตาหรือยังนะเรียบร้อยแล้วเก่งมากเลย

0: ให้เด็กๆนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วกลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดเลยนะคะไหนดูซิเด็กๆของคุณครูแพลวนั่งเรียบร้อยหรือยังนะใครนั่งเรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงโอ้โหทั้งต้นทางและปลายทางเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนไหวพื้นฐานและเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาในวันนี้เคลื่อนไหวอย่างไรคะอิสระอ๋อประกอบอะไร
1: อุปกรณ์
0: เก่งมากๆเลยถามพี่เช่วันนี้พี่เช่เลือกเคลื่อนไหวกับอุปกรณ์อะไรคะจำได้ไหมพี่เช่จำได้ไม่เป็นไรอ่างเปาวันนี้เคลื่อนไหวกับอุปกรณ์อะไรคะ
1: ตุ๊กตา
0: แล้วพี่พาคินล่ะลูกตุ๊กตาเหมือนกันเอามือลงได้เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องใหม่แล้วใช่ไหมคะลองสังเกตป้ายนิเทศคุณครูแพลวก่อนเด็กๆคิดว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไรขอถามพี่นิลินพี่นิลินคิดว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะเก่งมากปรบมือให้นิลินด้วยถูกต้องเลยค่ะพูดตามคุณครูแพลวนะคะสั
1: ปดาห
0: ์
1: น
0: ี
1: ้
0: หนูเรียนหน่วย
1: อาหารด
0: ี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์ถูกต้องหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะขออีกหนึ่งทีได้ไหม
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: หน่
1: วย
0: อาหารดี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน์
0: ถูกต้องเลยค่ะอาหารเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเด็กๆไหมคะ
1: อย
0: ู่สิเพราะว่าเรารับประทานอาหารกันทุกวันใช่หรือไม่ใช่ใช่เด็กๆรู้ไหมว่าอาหารเนี่ยเขาถูกแบ่งออกเป็น5หมู่ถูกต้อง5หมู่นะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราและในวันนี้ค่ะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่ถูกต้องก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวมีภาพปริศนามาฝากเด็กๆตั้งใจนะคะนับ1 2 3ปุ๊บขอถามโอติโอติครับคิดว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรมันอาจจะมีผักผลไม้อยู่ด้วยใช่ไหมคะแล้วใบเตยล่ะลูกหนูคิดว่าเป็นภาพอะไรคะมีผักด้วยใช่ไหมอานนท์ล่ะคะบล็อกโคลี่บล็อกโคลี่อ่ะเดี๋ยวขอเฉลยก่อนเอามือลงนับ1 2 3ปิ้งรู้จักอะไรบ้างดูทีละภาพนี้ล่ะบล็อกโคลี่ภาพนี้ล่ะคะมะเขือม่วงนี่ล่ะ
3: แตงกวา
0: แล้วก็มีผลไม้ใช่ไหมคะรู้จักนี่ไหม
3: อะโวคาโด
0: ถูกต้องอะโวคาโดแล้วนี่ล่ะถูกต้องมะเขือเทศเอามือลงได้เด็กๆทราบไหมว่าอาหารหลักห้าหมู่เนี่ยมีอะไรบ้างเอามือลงก่อนตั้งสติคุณครูแพลวถามว่าอาหารหลัก5หมู่มีอะไรบ้างขอถามพี่สโนหนูรู้จักหมู่อะไรบ้างคะรู้ถูกต้องอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันที่ป้ายนิเทศของเราดีกว่าว่ามีหมู่อะไรบ้างลองนับซิว่าหมู่จริงไหม
1: 1 2 3 4 5
0: หมู่แรกดูนะหมู่ที่1นะคะหนูเห็นอะไรที่หมู่ที่1บ้างขอถามพี่อนนท์หนูเห็นอะไรบ้างลูกเห็นเนื้อพี่พีคล่ะเห็นปลาการ์ตูนล่ะลูกเห็นไข่ด้วยใช่ไหมคะใบเตยล่ะคะเห็นน้ำตรงนี้ใช่ไหมขวดนี้นะคะก็คือนมนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะหมู่ที่1 นะคะชื่อว่าหมู่โปรตีนพูดตามนะหมู่
1: ที่1
0: โปรตีนโอ้โหเน้นเชียวโปรตีนนะคะก็จะประกอบไปด้วยนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็ปลาเด็กๆเชื่อไหมว่าหมู่นี้นะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะจะทำให้ร่างกายของเด็กๆเนี่ยแข็งแรงนะคะใช่เลยค่ะต่อมานะคะเราจะไปหมู่ที่2กันแล้วพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: หมู่ที่2 อยู่ตรงนี้เอามือลงก่อนยังไม่ได้ถามพูดตามหมู่ที่2
1: ค
0: าร์โบไฮเดรต
1: ช
0: ถูกต้องคาร์โบไฮเดรตนะคะเด็กๆเนี่ยรับประทานทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นแป้งถูกต้องขนมปังมีอะไรด้วยติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องมีข้าวที่เราเนี่ยทำอย่างไรรับประทานทุกวันเลยใช่แต่รับประทานในปริมาณเยอะมากๆได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะอะไรอ๋อมันอาจจะจุกและที่สำคัญคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพหลังจากที่เด็กๆเนี่ยรับประทานไปมันจะกลายเป็นแป้งและเป็นน้ำตาล

0: ถ้าไม่แปรงฟันเป็นยังไง
1: ฟ
0: ัน
1: ผ
0: ุถูกต้องเลยใช่ต่อมาเราจะพาเด็กๆไปรู้จักกับหมู่ที่3หมู่ที่3อยู่ตรง
1: นี่
0: ถูกต้องตรงกลางพี่แม็กไม่ปรบมือหมู่ที่3พูดตามค่ะหมู่ที่3
1: หมู่ที่3
0: เกลือแร
1: ่
0: เกลือแร่
1: เกล
0: ือ
1: แร
0: ่เกลือแร่ได้จากอะไรบ้างขอถามขอถามแซนดี้เกลือแร่ได้จากอะไรบ้างลูกยังไม่ถูกค่ะพี่พีคค่ะเกลือแร่เราเนี่ยรับประทานได้มันได้จากอะไรบ้างดูที่ภาพเด็กๆตั้งสติแล้วฟังก่อนคุณครูแพลวถามว่าเกลือแร่เนี่ยเราได้จากอะไรคุณครูแพลวชี้อยู่เลยเนี่ยพวกนี้เนี่ยได้จากพวกนี้ทั้งหมดเลยได้จากผักเก่งมากๆเลยเด็กๆปลายทางเพื่อนๆตอบแล้วว่าได้จากอะไร
1: ผ
0: ักต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอ้โหบรอกโคลีใช่ไหมคะคะน้าแครอทผักชีต้นหอมกระหล่ำถูกต้องถ้าเราไม่รับประทานผักเหล่านี้เลยเราจะได้เกลือแร่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ถูกต้องแล้วจะแข็งแรงไหมแบบนี้ไม
1: ่
0: ใช่ถ้าเรารับประทานเกลือแร่ในปริมาณที่เหมาะสมเราก็จะทำไมจะป่วยง่ายไหม
1: ไม
0: ่ป่วยง่ายต่อมาหมู่ที่สี่ปุ
1: ช
0: พูดตามหมู่ที่4
1: หม
0: ู่
1: ที
0: ่
1: 4
0: วิตามิน
1: ว
0: ิ
1: ตาม
0: ิน วิตามิน
1: วิตามิน
0: ถูกต้องวิตามินได้จากที่ไหนบ้างอ๋อได้ยินเพื่อนๆตอบมาว่าผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแตงโม
1: แก้วม
0: ัง
1: กร
0: องุ่นผลไม้นะคะจะให้วิตามินถ้าเด็กๆเอามือลงก่อนไม่รับประทานผลไม้เลยจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายถามขอถามพี่เตยพี่เตยจ๋าถ้าเราไม่รับประทานผลไม้เลยร่างกายของเราจะเป็นยังไงลูกไม่แข็งแรงนะคะขอถามปังหอมจะเป็นยังไงอีกลูกจะขับถ่ายลำบากไหมใช่เก่งมากๆเลยค่ะวิตามินนะคะได้จากผลไม้นะคะและหมู่สุดท้ายหมู่ที่เท่าไหร่แล้วหมู่ที่5ใช่ไหมใครรู้จักหมู่นี้บ้างอ่านตามหมู่
1: ที
0: ่5ไขมัน
1: ไขม
0: ัน ไขมัน
1: ไขม
0: ัน ถูกต้องไขมันเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะแต่ว่าถ้ารับประทานมากๆเป็นอย่างไรหือเป็นยังไงนะตั้งใจฟังเลยไขมันถ้าเด็กๆรับประทานในปริมาณมากมันจะทำให้ร่างกายของเรา
1: อ้วน
0: อาจจะทำให้น้ำหนักเกินใช่ไหมคะใช่และที่สำคัญถ้าหากว่าเราไม่ออกกำลังกายรูปร่างของเรามันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีถ้าสมมุติว่าหนูตัวใหญ่แต่สุขภาพหนูแข็งแรงไม่เป็นไรแต่ถ้าหนูตัวใหญ่แล้วสุขภาพหนูมันไม่แข็งแรงแบบนี้ผลมีผลเสียไหมมีผลเสียสิใช่ไหมคะใช่อ่ะลองดูที่โต๊ะของคุณครูแพลวปิ้งเด็กๆลองดูซิว่ามีอะไรบ้างขอถามถ้าใครจะตอบคุณครูแพลวให้ทำอย่างไร
1: ยกม
0: ือแล้วพูดคำตอบออกมาเลยได้ไห
1: ม
0: ต้องรอให้ใครเรียกก่อนถูกต้องถามฟ้าใสเพื่อนที่เหลือเอามือลงค่ะฟ้าใสจ๋าฟ้าใสสังเกตเห็นอะไรบ้างลูกเห็นองุ่นใช่ไหมคะเห็นโอตีครับโอตีเห็นอะไรอีกลูกเห็นส้มด้วยใช่ไหมคะเหล่านี้ก็จะเป็นผลไม้ใช่ไหมคะใช่แล้วข้างๆนะคะเป็นอะไรลูกเป็นผักต่างๆนะคะใช่ไหมใช่และต่อมาเห็นอะไรอีกนะคุณครูแพลวจะไม่เรียกคนที่ไม่ทำตามกติกาคุณครูแพลวจะไม่ถามคนคนนั้นเลยคุณครูแพลวขอถามออมทรัพย์เพราะออมทรัพย์ทำถูกกติกาออมทรัพย์จ๋าออมทรัพย์เห็นอะไรอีกลูกนอกจากผักและผลไม้ ออมทรัพย์เห็นไข่ใช่ไหมลูกนะถูกต้องออมทรัพย์เห็นไข่พี่ต้นน้ำน้องเห็นอะไรอีกลูกอะไรนะคะเห็นไข่เหมือนกันใช่ไหมแล้วหอมละลูกหอมเห็นอะไรอีกลูกแครอทใช่ไหมอ่ะตรงนี้เป็นผักนอกจากผักและผลไม้ฝั่งนี้แล้วให้ดูฝั่งนี้นะเพื่อนบอกว่าเห็นนมไปแล้วขอถามอั่งเปาค่ะ
2: เห
0: ็นข้าวด้วยเก่งมากๆเลยแล้วพี่พีกล่ะพี่พีกเห็นอะไรอีกลูกเห็นขนมปังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่และตรงนี้ล่ะมีเนื้อสัตว์และมีอะไรด้วย
2: น
0: มนี่ถูกต้องนมที่เราเนี่ยดื่มกันทุกวันใช่ไหมคะใครจำได้บ้างว่านมอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร
2: ่
0: ใครคิดว่าอยู่หมู่ที่หนึ่งยกมือเอามือลงได้ถูกต้องเลยค่ะอาหารที่อยู่ด้านหน้าของเด็กๆนะคะก็คืออาหาร5หมู่นั่นเองเหมือนที่เราดูในชาร์ตไปเลยใช่ไหมคะหมู่แรกเนี่ยจะเป็นหมวดหมู่ของเนื้อสัตว์ที่เป็นโปรตีนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไข่นะคะเนื้อสัตว์แล้วก็อะไรด้วย
2: น
0: มถูกต้องหมู่ที่2จำได้ไหมชื่อยาวๆ
2: ค
0: ่
2: ะโ
0: ปรตีนขอถามอั่งเปาค่ะหมู่ที่2คืออะไรนะใบให้คาอะไรนะ
2: คาร์โบไฮเดรต
0: คาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะก็จะมีจำพวกแป้งขนมปังแล้วก็อะไรด้วย
2: ข้าว
0: ข้าวใช่ไหมต่อมาหมู่ที่3ใครจำได้บ้างนะขอถามครูแพลวขอเลือกคนที่ทำถูกกติกาค่ะใบบุญค่ะหมู่ที่3คืออะไรลูกนี่นี่ชี้เลยปึ๊บคืออะไรคะเกลือแร่ปรบมือให้ใบบุญดังๆเลยนอกจากทำถูกกติกาแล้วยังตอบคำถามถูกด้วยเกลือแร่คืออะไรผักต่างๆใช่ไหมคะแล้วหมู่ที่4คืออะไรตอบพร้อมกันวิ
2: ตามิน
0: คือผลไม้และหมู่ที่5ชึบ
2: ไขมัน
0: ไขมันได้จากอะไร
2: น้ำมัน
0: ต่างๆแต่รับประทานในปริมาณมากได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นอกจากที่จะน้ำหนักเกินแล้วมันจะส่งผลคือไขมันนะคะมันจะไปอุดตันในเส้นเลือดด้วยเข้าใจไหมคะแย่ไหมแบบนี้แย่รับประทานได้แต่ว่ารับประทานให้พอเหมาะและต้องออกกำลังถูกต้องวันนี้คุณครูแพลวเตรียมเกมมาฝากเด็กๆแต่ตอนนี้เกมอยู่ตรงนี้แล้วหรือยังไม่ดังนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโต๊ะเพื่อเอาอุปกรณ์ในการเล่นเกมออกมาดีไหมคะ
2: ดี
0: ช่วยเสกพร้อมกันได้ไหม
2: ได
0: ้อ่ะเอาคาถาว่าอะไรดี
2: โอภาโอมเพียง
0: อ่ะไม่เอาอันนั้นเอาโอมเพียงดีไหมนับพร้อมกัน1 2 3โอมเพียงโอ้ว้าวทีเดียวเองเหรอขอ3ว้าวได้ไหมเอาใหม่ว้าวว้าวว้าว
2: ว้าว
0: เก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้เด็กๆสังเกตที่บนโต๊ะของคุณครูแพรวมีอะไรอยู่บ้าง
2: ม
0: ีสิ่งนี้เรียกว่าอะไร
2: ผ
0: ัก
2: ผล
0: ไม้ตะกร้าถูกต้องมีอยู่กี่ใบเอานับพร้อมกันห้าใบแสดงว่า5ใบนี
2: ้
0: ถูกต้องคุณครูแพลวมีเกมนะคะตะกร้าของคุณครูแพลวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ใบ5หมู่อาหารไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะเกลือแร่วิตามินและไขมันสิ่งที่ให้เด็กๆทำเด็กๆคุณครูแพลวมีภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะขนมปังเนื้อหรือว่าไข่
2: ไข่ต้ม
0: ใช่มีหลายภาพมากเลยคุณครูแพลวจะนำมากระจายลงที่พื้นใช่ค่ะนี่คือเนยหนูคิดว่าเนยอยู่ในหมู่อะไร
2: หม
0: ู่ไข่ไม้ความจำดีมากถูกต้องใช่พร้อมที่จะฟังกติกาหรือยังใครพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรง คุณครูแพลวนะคะจะให้อาสาสมัครช่วยกระภาพที่พื้นจากนั้นคุณครูแพลวจะเลือกผู้เล่นออกมา2คนคุณครูแพลวจะมอบหมายภารกิจให้ตามหาอาหารหมู่ที่คุณครูแพลวอยากได้จากนั้นให้เอามาใส่ในตะกร้าให้ถูกต้องมาดูที่ตะกร้าแรกตะกร้าแรกหนูคิดว่าตะกร้าหมู่ที่หนึ่งคืออะไร
2: โปรต
0: ี
2: น
0: โปรตีนนะคะถูกต้องอ่ะหมู่ที่หนึ่ง
2: โปรต
0: ี
2: น
0: ถูกต้องแล้วหมู่ที่สองล่ะ
2: คาร์โบไฮเดรต
0: ถูกต้องเนี่ยคาร์โบไฮเดรตถูกต้องเลยค่ะหมู่ที่สามล่ะคะ
2: เกลือแร่
0: เกลือแร่อ่ะพูดตามเกลือแร่
2: เกลือแร่
0: ถูกต้อง
2: วิตามิน
0: แสดงว่าเริ่มจำได้แล้วใช่ไหมวิตามินถูกต้องและหมู่สุดท้าย
2: ไขมัน
0: ถูกต้องจากนั้นนะคะเราก็จะทำการตามล่าหาอาหารมาใส่ในตะกร้าให้ถูกต้องพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ขออาสาสมัครนำบัตรภาพไปวางไว้ที่พื้นหน่อยขอเชิญคนแรกนะคะคนแรกคุณครูแพลวขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะคนที่สองที่จะมาช่วยพี่ต้นน้ำกระจายบัตรภาพขอเป็นพี่ปั้นครับน้องวางไว้ที่พื้นได้เลยกระจายกันนั่นแหละวางได้เลยค่ะพี่ปั้นวางได้เลยลูก
2: ไม่โยนนะ
0: เนี่ยเพื่อนตั้งใจวางเห็นไหมวางเลยด้วยความรวดเร็วอ่ะเก่งมากแล้วเพื่อนๆที่นั่งอยู่น้องจะเอาเท้าเขี่ยได้ไหมคะไม่ได้
2: ใช
0: ่เพื่อนจัดแล้วใช่ไหมแล้วเป็นมารยาทที่ดีไหมไม่คุณครูแพลวมั่นใจว่าเด็กๆของคุณครูแพลวเก่งอ่ะเสร็จแล้วนั่งที่ได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ปั้นต่อไปขอเลือกอาสาสมัคร2คนคนแรกคุณครูแพลวขอเป็นพี่โอติครับคนที่สองคุณครูแพลวขอเป็นพี่นิลินค่ะน้องอย่าเดินเหยียบนะขอบคุณค่ะคนละฝั่งเลยภารกิจแรกที่จะให้สองคนนี้ตามหาอาหารคุณครูแพลวจะให้ตามหาอาหารหมู่ที่4ชื่อว่าอะไรวิอะไร
2: ว
0: ิ
2: ตามินซ
0: ีวิตามินเฉยๆไม่มีซีนะคะตอนนี้นะชื่อหมู่ว่าวิตามินอ่ะพร้อมหรือยังคะไม่วิ่งนะค่อยๆเดินนะคะนับ 3 2 1เชิญวิตามินคืออะไรวางให้ถูกตะกร้าด้วย
2: หม
0: ูดิซีอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบเดียวค่ะลูกสาวเชิญกลับไปนั่งที่ดูตะกร้าก่อนปุ๊บนี่เลขอะไรนะเลข5แสดงว่าเพื่อนหยิบใส่ถูกไหม
2: ไม
0: ่ถูกหาคนมาช่วยย้ายดีกว่าขอเชิญปริมจ้ะพี่ปริมย้ายให้หน่อย2ภาพเลยขอบคุณค่ะชวบพี่ปริมย้ายถูกหรือยัง
2: ถ
0: ูกแล้วทีนี้มาดูภาพเขาสิแวบ
2: แตงโม
0: ภาพแตงโมแตงโมเป็นอะไรลูก
2: เป็น
0: ผลไม้ไม้อยู่หมู่ที่เท่าไหร
2: ่
0: 4ก็คือวิตามินแสดงว่าโอติหยิบมาถูกไหมถูก
2: แต่
0: ใช่ไม่เป็นไรนะคะต่อมาปึ้งอะไรนะ
2: อง
0: ุ่นใช่องุ่นเป็นผลไม้ไหม
2: เป็น
0: พี่ปริมย้ายถูกตะกร้าหรือยังถูกแล้วปรบมือให้ปริมด้วยเก่งมากๆขออีก3คนขอเชิญภาคินค่ะ
2: ภาคิน
0: แสนดีค่ะฟ้าใสค่ะอย่าลืมว่าเราต้องให้เกียรติใครด้วย เพื่อนๆต้องน้อยใจไหมไม่ขอส่องก่อนจิบๆๆๆๆๆทีนี้คุณครูแพรวต้องการหมู่ที่2นั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตหมู่นี้คุณครูแพรวจะไม่ได้ให้หา3คนนะคุณครูแพรวจะมอบให้พาคินหาคาร์โบไฮเดรต1ภาพส่วนฟ้าใสคุณครูแพรวจะมอบหมายให้ฟ้าใสหาหมู่ที่1หมู่ที่1คืออะไรโปรตีนและแสนดีคุณครูแพรวมอบหมายให้แสนดีหาหมู่ที่5เอาแล้วเอาแล้วพาคินหาหมู่ที่เท่าไหร่นะ2ก็คือคาร์โบไฮเดรตให้ฟ้าใสหาหมู่ที่เท่าไหร
2: ่
0: 1หาหมู่ที่1นะแล้วแสนดีล่ะหมู่ที่5พร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: 3 2 1 Let's go ไหนหาเจอมั้ยนะหาเจอมั้ยนะมานี่เลยมานี่เลยค่ะพาคินตรวจสอบความถูกต้องคุณครูแพรวให้พาคินหาหมู่ที่เท่าไหร
2: ่
0: 2นั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตพาคินหามาถูกต้องมั้ยคะ
2: ถ
0: ูกต้องฟ้าใสคุณครูแพรวมอบหมายให้ฟ้าใสหาหมู่ที่เท่าไหร
2: ่
0: 1ฟ้าใสหาถูกไหมปุ๊บ
2: ถ
0: ูกนี่คืออะไรเนื้ออ่ะถูกต้องเก่งมากและแสนดีหมู่ที่เท่าไหร่นะแสนดีหาถูกไหมไข่อะไรนะไข่มันเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนด้วยอ่ะกลับไปนั่งที่ได้ขอคนสุดท้าย2คนสุดท้ายหรือ3ดีนะ
2: 3
0: ดีกว่าเชิญเบคอนครับเชิญเบคอนค่ะเชิญข้าวหอมค่ะเชิญพี่ปริมค่ะทีนี้ให้พี่เบให้พี่เบตามหาหมู่ที่3หมู่ที่3คืออะไรลูกเกลืออะไรนะเกลือแร่ให้ข้าวหอมตามหาหมู่ที่4และให้พี่ปริมตามหาหมู่ที่5ทวนนะเบคอนตามหาหมู่ที่เท่าไหร่หือ 3ข้าวหอมหมู่ที่4และปริมหมู่ที
2: ่
0: พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: นับถอยหลัง3 2 1 Let's go ปึ้งๆๆๆๆเจอมั้ยนะเจอมั้ยนะเจอมั้ยนะเจอมั้ยนะปิดปิดหมดเวลาเช็คแป๊บพี่ปิมถือรูปอะไรมาคะ
2: เนย
0: เนยจัดอยู่ในหมวดหมู่อะไร
2: ไข
0: ่อะไรนะ
2: ไข
0: ่ไข่มันเก่งมากเลยแล้วข้าวหอมเอาภาพอะไรมา
2: เอ
0: าเบเหรอขอโทษพี่เบเอาภาพอะไรมา
2: บล็อกโคล
0: ีเป็นผักอยู่หมู่ที่เท่าไหร่3นั่นก็คือหมู่เกลือ
2: แร
0: ่เก่งมากและข้าวหอมชวบ
2: ส
0: ้มส้มอยู่หมู่ที่เท่าไหร่คะ
2: 4
0: นั่นก็คือวิตามินเก่งมากปรบมือดังๆให้เพื่อนด้วยขอเชิญพี่ BM เก็บบัตรภาพทุกบัตรภาพให้คุณครูแพลวหน่อยค่ะส่งใครไปช่วยดีส่งพี่เตยพี่เตยช่วยเก็บบัตรภาพหน่อยขอบคุณค่ะเอามาคืนคุณครูแพลวบัตรภาพที่เหลือเดี๋ยวเราเล่นกันนอกรอบดีไหมดีขอบคุณค่ะขอบพี่เตยด้วยเก่งมากๆเลยนั่งตัวตรงตรงก้มหัวลงปรบมือแปะคุณครูอยู่ทางไหน
2: หันหน้าไปทางนั้นแหละ
0: เก่งมากวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารกี่หมู
2: ่
0: ทบทวนได้ไหมได้หมู่แรกคืออะไร
2: โปรตีน
0: โปรตีนใช่ไหมคะเราก็มีทั้งเนื้อสัตว์ต่างๆมีนมมีไข่นะคะหมู่นี้เรียกว่าโปร ตีนเก่งมากๆเลยหมู่ที่2มีแป้งมีอะไรอีกขนมปังมีข้าวใช่ไหมเก่งมากๆเลยค่ะแล้วหมู่ที่3ล่ะ
1: เกล
0: ือแร่อะไรเอ่ย
1: ผ
0: ักต่างๆใช่ไหมหมู่ที่4
1: ว
0: ิตามินเก่งมากๆและหมู่สุดท้าย
1: ไขม
0: ัน เก่งมากๆเลยแล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้งเพื่อสุขภาพของใครและอย่าลืมว่าเมื่อรับประทานอาหารแล้วจะต้องดื่ม
1: น
0: ้ำอัดลมหรือเปล่า
1: น
0: ้ำเปล่าหรือว่าน้ำสะอาดใช่ไหมคะทำยากไหมคะ
1: ใ
0: ครสัญญากับคุณครูแพลวได้บ้างว่าสามารถรับประทานอาหารได้ครบ5หมู่และดื่มน้ำสะอาดได้กระดิกนิ้วก้อยเก่งมากๆเลยเอามือไว้ที่ตักต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ใครพร้อมแล้วขอมินิฮาร์ทถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: แป๊ะแป๊ะเกม
1: เพื่อนเพื่อนครับวันนี้เรามีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเป๊ะเป๊ะมีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าอ้อมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเป๊ะเป๊ะเป็ดน้อยและเพื่อนๆ นะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมนะคะศิลปะมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะไหมคะเยอะมากเลยแต่ก่อนอื่นขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพลวนะคะนิ้วหัวแม่มือแตะ

นิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้งสิบแตะแตะแตะเอามือไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆแรกในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะกิจกรรมที่สองนะคะวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3นะคะวันนี้เราจะกลิ้งสีและกิจกรรมที่4ในวันนี้นะคะฉีกกระดาษเป็นภาพอาหารปะติดและต่อเติมเยอะไหมคะเยอะดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะขอสาธิตอยู่2กิจกรรมนั่นก็คือกลิ้งสีเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะกลิ้งสีมีอุปกรณ์ดังนี้ปิ๊งนี่เลยเยอะไหมคะเยอะสิเยอะมากเลยอ่ะขอขยับทางนี้ออกไปก่อนเด็กๆจะได้เห็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุปกรณ์ของเรานะคะเราจะมีกล่องนะคะกล่องกระดาษนะคะถ้าคุณครูปลายทางไม่มีสามารถหาได้ตามบริบทนะคะไม่ว่าจะเป็นถาดก็ได้นะคะหรือฝาให้พอดีกับกระดาษนั่นเองค่ะเราก็มีกระดาษ100ปอนด์นะคะมีอะไรเอ่ยดินสอเก่งมากๆสีน้ำนะคะลูกแก้วถ้าหากว่าคุณครูปลายทางไม่มีลูกแก้วสามารถใช้อย่างอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกกอล์ฟก็ได้ใช่เลยหรือวัสดุอื่นๆก็ได้นะคะมีช้อนพลาสติกด้วยและมีอะไรไว้เช็ดมือผ้าเช็ดมือเก่งมากๆเลยค่ะขั้นแรกเลยเราจะถูกต้องเราจะต้องเขียนอะไรด้วยชื่อเขียนตรงไหนข้างล่างถูกต้องเลยค่ะถ้าหากว่าเด็กๆ เขียนไม่ได้ให้ทำอย่างไรดีให้ขอความช่วยเหลือที่ใครคะคุณครูแต่คุณครูแพลวมั่นใจว่าเด็กๆของคุณครูแพลวหลายคนเป็นอย่างไรเขียนได้แล้วคุณครูปลายทางนะคะสามารถเขียนเป็นแบบอย่างให้เด็กๆ ดูนะคะแล้วให้เด็กๆสังเกตลีลามือนะจากนั้นเมื่อเราเขียนชื่อเสร็จแล้วเราจะทำการนำกระดาษนะคะใส่ลงไปในฝากล่องของเราจากนั้นคุณครูแพลวจะใช้ช้อนพลาสติกปึ๊บในการตักลูกแก้วจึ๊บใส่เบาๆถ้าใส่แรงจะเป็นอย่างไรมันจะกระเด็นใช่ใช่แบบนั้นดีไหมอ่ะไม่ดีเดี๋ยวนะลูกแก้วนะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้ขนาดต่างๆได้นะคะไม่ว่าเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่หรือจะใช้ลูกกอล์ฟแทนก็ได้ปึ๊บจากนั้นนะคะคุณครูแพลวก็จะใช้ช้อนพลาสติกนะคะในการนำสีนะคะตักราดลงไปที่ลูกแก้วนะคะของแต่ละสีเพื่ออะไรเพื่อให้สีติดที่ไหนติดที่ลูกแก้วถูกต้องในขั้นตอนนี้คุณครูปลายทางอาจจะทำเอาไว้ให้เด็กๆก็ได้นะในการเตรียมสีจากนั้นคุณครูแพลวก็จะเลือกตักลูกแก้วนะคะขึ้นมาแล้วใส่ไปที่กระดาษขนาดนั้นเลยจึ๊บใส่ลงไปเบาๆถ้าน้องใส่แรงๆจะเป็นยังไงกระเด็นจากนั้นเด็กๆก็ทำการจับกล่องให้แน่นและค่อยๆกลิ้งค่อยๆเอียงกล่องให้อะไรกลิ้งไปมาคะลูกแก้วใช่ไหมโอ้โหถ้าเด็กๆกลิ้งแรงจนเกินไปเป็นอย่างไรลูก

ใช่เมื่อเด็กๆกลิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำอย่างไรนำลูกแก้วไปที่ไหนเก็บนะคะจะมีช่องหนึ่งที่ว่างอยู่นะคะเด็กๆสามารถเอาลูกแก้วเนี่ยไปเก็บได้นะคะยากไหมคะกิจกรรมนี้เสร็จแล้ว

0: ช่ไหมคะกิจกรรมนี้ยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะคะพร้อมที่จะรับชมกิจกรรมต่อไปหรือยังนี่คุณครูแพลวจะสาธิต2กิจกรรมเลยวันนี้กิจกรรมต่อไปก็สนุกไม่แพ้กันนะคะ
1: ฉีกกระดาษ
0: ใช่วันนี้เราจะฉีกกระดาษเป็นรูปอาหารแล้วก็ทำอย่างไรต่อเติมนะคะอุปกรณ์ของเรานี่เลยค่ะเดี๋ยวนะขอเอาผ้าเช็ดมือวางให้เด็กๆ ดูด้วยปึ๊บนี่เลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนะคะทั้งกระดาษนะคะ A4 ดินสอสีเทียนกระดาษสีกาวไม้สำหรับทากาวและผ้าเช็ดมือเก่งมากขั้นตอนแรกเลยเราก็จะทำการเขียนอะไรเขียนชื่อลงไปที่ไหน
1: กระดาษ
0: กระดาษอะไรนะ A4 ถูกต้องขอเขียนด้วยความรวดเร็วถ้าเราเขียนตัวใหญ่ไปจะเป็นยังไงคะลูกถูกต้องเลยจากนั้นคุณครูแพลวก็จะออกแบบแล้ววางแผนก่อนว่าเราจะทำเป็นรูปอะไรขั้นแรกเลยคุณครูแพลวเนี่ยอยากได้จานคุณครูแพลวก็อยากจะวาดจานก่อนแวบเมื่อคุณครูแพรวาดจานแล้วคุณครูแพรก็จะวาดอาหารดีไหมอุ้ยแต่ไม่ได้สิเขาบอกว่าให้ฉีกกระดาษเป็นภาพอาหารดังนั้นเมื่อคุณครูแพรได้จานแล้วก่อนที่คุณครูแพรจะต่อเติมอย่างอื่นคุณครูแพรก็จะเลือกฉีกกระดาษแล้วปะลงไปให้เป็นอาหารก่อนเอเป็นอะไรดีนะรู้แล้วชึบเวลาฉีกกระดาษคุณครูแพรก็จะใช้มือในการทำอย่างไรจากนั้นเมื่อคุณครูแพรฉีกออกมาแล้วเราต้องใช้อะไรติดลงไปคะทากาวติดไปที่ไหนกระดาษถ้าใช้แล้วทิ้งเลยไหมแบบนี้ไม่เก็บไว้ก่อนได้คุณครูแพลวก็จะทากาวทาเยอะได้ไหมคะเพราะอะไรลูก
1: เพราะเด
0: ี๋
1: ยวม
0: ัน
1: จะ
0: เพราะเดี๋ยวมันจะขาดถูกต้องปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเมื่อฉีกกระดาษลงไปแล้วเขาบอกว่าสามารถต่อเติมได้ด้วยคุณครูแพลวก็จะเลือกชุบน่องไก่ทอดจากนั้นคุณครูแพรก็จะเลือกอย่างอื่นด้วยทีนี้มาเป็นอะไรโอ้โหอันนี้คือหิวใช่ไหมใช่ไหมพอเห็นคุณครูแพลวทำศิลปะปุ๊บเด็กๆ เป็นอย่างไรเลยหิวขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมเป็นอย่างไรภาพอะไรนะไข่แล้วจานต้องระบายสีไหมคะต้องสิเพราะว่าไม่งั้นจะสวยไหมไม่สวยกิจกรรมนี้ยากไหมคะไม่ยากพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังพร้อมแล้ววันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: หนูกำลังอ่านหนังสือหรอคะหนูจำได้ไหมว่าหนังสือเปิดอย่างไรนะเราจะต้องค่อยๆเปิดใช่ไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้นะอันนี้หน้าปก
0: อันนี้หน้าปกถูกต้องแล้วมีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็
0: นะมีปกในใช่ไหมคะนะแล้วก็จะมีสันปกที่อยู่ข้างๆด้วยเวลาน้องเปิดหนังสืออะถ้าคุณครูแพลวเปิดแรงๆได้ไหมคะ
1: ไม่ได้

0: เห็นชัดขึ้นไหมตอนแรกมันเล็กใช่ไหมหนูจะมองไม่ค่อยชัดพอหนูใช้แว่นขยายส่องปุ๊บหนูมองชัดขึ้นไหมคะมองชัดขึ้นเลยอ่ะหนูลองส่องดูซิแมงมุมมีกี่ขานะไหนช่วยคุณครูแพรนับหน่อยได้ไหมคะลองนับซิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โหทำไมแมงมุมตัวนี้มีขาหลายขาจังเลยโหมีขนด้วยขาเนี่ยแมงมุมแบบนี้อันตรายไหมลูกเอามือไปจับได้ไหมคะไม่ได้นะถ้าเห็นเนี่ยหนูจะต้องทำยังไง
1: ให้พ่อแม่เกิดเอาไปท
0: ิ้งให้พ่อแม่เนี่ยมาแล้วก็เอาเขาเนี่ยไปปล่อยไปที่อื่นใช่ไหมคะโอเคอุ๊ยแล้วตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยวิตัวนี้ตัวอะไรคะ
1: แมงป่อง
0: แมงป่องหรอไหนช่วยครูแพนนะคะ
2: ต
0: อ
2: นมืดมืดพ
0: ี่ทองจะออกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ตรงหางตรงเนี้ยมีพิษด้วยนะถ้าเราโดนหางแมงป่องทิ่มเข้าไปก็อาจจะเป็นอันตรายได้ใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเห็นแมงป่องเราต้องทำยังไงล่ะลูกทำยังไงบอกใคร
1: บอกพ่อแม่
0: บอกพ่อแม่เอามือไปจับเขาออกไปเลยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: อันตรายเลยใช่ไหมคะ

0: นี่ออมซับใช้มือข้างนี้ลูก
1: นี่อันนี้คือ
0: ใช้มือข้างซ้ายของหนูแล้วใช้มือข้างขวาในการเปิด
1: อันนี้คือหน้าปก
0: เปิดตรงนี้ก็ได้ค่ะ
1: ครูอันนี้คือหน้าปก
0: ใช้มือนิ้วหัวแม่มืออ่ะดูมือครูแพนิ้วหัวแม่มือมือชี้จับทีละแผ่นแล้วค่อยๆเปิดเนี่ยแหละเวลาที่เราเปิดแบบนี้มันจะทำให้หนังสือเราไม่ขาดง่ายด้วย

0: กันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอไหมนะคนแรกคุณครูแพลวขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะไหนดูซิว่าวันนี้พี่ต้นน้ำจะนำผลงานใดมานำเสนอคุณครูแพลวกับเพื่อนๆ นะชึบชึบชึบมาเลยเก็บเท้าด้วยนะขอบคุณค่ะอ่ะพี่ต้นน้ำจ๋าพี่ต้นน้ำถือไมค์เลยลูกสายแม่อ่ะพี่ต้นน้ำพี่ต้นน้ำเล่าเกี่ยวกับผลงานตนเองได้เลยค่ะ
1: วันนี้หนูทำเป็นสเต็กไก่
0: อ๋อพี่ต้นน้ำบอกว่าทำเป็นสเต็กไก่ใช่ไหมคะอยู่ในจานสีอะไรลูก
1: สีแดงอ
0: ยู่ในจานสีแดงสเต็กไก่สเต็กไก่มีอะไรบ้างคะ
1: มีผัก
0: มีผักมีอะไรอีกลูก
1: มีสเต็ก
0: มีสเต็กน้องชอบทานเหรอคะน้องชอบรับประทานใช่ไหมอ่ะปรบมือให้พี่ต้นน้ำด้วยคนต่อมาฟ้าใสค่ะทำไมล่ะคะ คุณครูปลายทางสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆเพื่อออกมานำเสนอผลงานได้นะคะมาเลยไหนดูซิวันนี้ฟ้าใสทำผลงานเป็นอะไรคะลูก
2: สีเทียน
0: สีเทียนฟ้าใสเนี่ยวาดสีเทียนมาเป็นภาพอะไรคะลูก
2: รูปบ้าน
0: รูปบ้านมีอะไรอีกคะ
2: มีสระน้ำ
0: สระน้ำอ่ะเล่าออกมาเลยลูกมีสระน้ำมี
2: ก็มีก้อนเมฆ
0: มีก้อนเมฆ
2: ท้องฟ้า
0: โอ้บ้านนี่เป็นสีอะไรคะลูก
2: สีสายรุ้ง
0: สีสายรุ้งสวยไหมคะเพื่อนๆสวยชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะลูกชอบอัปปรบมือดังๆให้ฟ้าใสด้วยขอบคุณค่ะและคนสุดท้ายในวันนี้ขอเชิญสโนค่ะดูซิว่าวันนี้พี่สโนจะนำเสนอผลงานอะไรนะมาเลยระวังมือด้วยขอบคุณค่ะพี่สโนถือผลงานเลยขอโทษค่ะถือไมค์เลยคุณครูแพลวถือผลงานให้มาพี่สโนวันนี้ทำผลงานอะไรลูก
2: กิจกรรมใหม่
0: พี่สโนบอกว่าทำกิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะเป็นภาพอะไรลูก
2: เป็นภาพผักผลไม้
0: เป็นภาพผักและผลไม้ใช่ไหมคะแล้วในจานมีอะไรด้วยลูก
2: มีผัก
0: มีผักมีอะไรอีกคะ
2: แล้วก็มีเนื้อสัตว
0: ์มีเนื้อสัตว์ด้วยใช่ไหมคะใช่อ่ะปรบมือให้พี่สโนด้วยขอบคุณค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะให้เด็กๆไปดื่มน้ำล้างมือเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเกมที่เราเล่นกันทุกวันแต่เกมใหม่ในวันนี้น่าสนใจมากๆพร้อมที่จะรับชมหรือยังแต่ก่อนที่จะไปรับชมเกมใหม่ขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ได้จริงหรือเปล่าจริงพี่มาลีเวลาเราเล่นเกมเราเล่นคนเดียวไหมคะลูกไม่เราเล่นกับใครคะเพื่อนๆแล้วเราจะแย่งชิ้นส่วนของเกมกันได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรคะมอต้องแบ่งการเก่งมากๆเลยแล้วถ้าเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนถูกต้องเอาล่ะพร้อมที่จะพบกับเกมคุณครูแพลวหรือยังนับ1

0: 2 3ชึบ
1: นี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่6อาหารดีมีประโยชน์ชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ตัวเลขฮินดูอาระบิก1ถึง6
0: ยาวไหมลูกยาวแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาสังเกตเกมกันดีไหมคะมาสังเกตกันเลยปิ้งตอนนี้นะคะเกมการศึกษาของเราก็แบ่งออกอยู่เป็น2กลุ่มถูกต้องเลยค่ะเป็นภาพกับสัญลักษณ์นะคะแล้วก็จะเป็นตัวเลขอย่างเดียวใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพหลักกันก่อนนะคะคุณครูแพ้วจะกระจายชิ้นส่วนของเกมชื่อเยอะหรออ่ะเดี๋ยวก็ขยับก่อนอะไรนะจำชื่อเกมได้ไหมว่า1ถึงเท่าไหร
2: ่
0: 6
2: 5
0: แล้วก็6อ่ะใช่คุณครูแพรวางหมดหรือยังยังขอขยับก่อนชุบๆๆๆๆๆๆๆๆใช่เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางก็มองไม่เห็นคุณครูแพรก็เลยต้องขยับออกมาน้อยนึง6หรือยังอ่ะลองมาสังเกตกันก่อนนะคะภาพแรกนะคะเป็นภาพวงกลมใช่ไหมลูกข้างล่างก็มีตัวเลขอ่ะลองนับจำนวนพร้อมกัน1ตรงกับเลข1ใช่หรือไม่ใช่ภาพนี้ล่ะคะ2จริงไหมเอานับ2ไหมคะ2ภาพนี้ล่ะ
2: 1 2 3อ
0: ีกทีสิ
2: 1 2 3
0: 3ใช่ไหมคะใช่ภาพนี้ล่ะลูก
2: 1 2
0: เดี๋ยวนะเอานับพร้อมกัน1
2: 2 3 4
0: 4จริงและ5 1
2: 2 3 4
0: 5 5แล้วภาพนี้ล่ะ6จริงไหมคะ
2: จริง
0: ด้านล่างมีตัวเลขดังนั้นวันนี้เราจะมาจัดหมวดหมู่นะคะภาพกับสัญลักษณ์ตัวเลขฮินดูอาระบิกคุณครูแพรวจะกระจายชิ้นส่วนของเกมทางด้านล่างก่อนจริงหรอเดี๋ยววันนี้ขออาสาสมัครออกมาเลือกหยิบดีกว่ายังไม่ได้ให้ออกมายังเรียงไม่เสร็จเลยใช่ไหมใช่รอคอยได้ไหมคะได้คุณครูแพรวก็มั่นใจว่าเด็กๆของคุณครูแพรวรอได้เพราะเด็กๆของคุณครูแพรวเก่งแล้วเยอะไหมเนี่ย
2: เยอะ
0: งั้นขอขยับลงมาด้านล่างหน่อยแล้วกันมิมมิมเรียบร้อยเอาล่ะคุณครูแพรวขอเชิญคนที่เรียบร้อยที่สุดเลยวันนี้ขอเชิญใบเตยค่ะใบเตยจ๋าลองมาจัดหมวดหมู่ให้คุณครูแพรวดูซักหนึ่งภาพสิอ่ะเริ่มดูที่ภาพแรกเด็กๆมองนะจำนวนมีเท่าไหร
2: ่
0: 1อ่ะพี่ใบเตยหาเลข1ไปจัดหมวดหมู่ให้คุณครูแพรวหน่อยค่ะชี้เลยอันนี้ใช่1มั้ยคะเด็กๆคิดว่าใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่อ่ะจัดหมวดหมู่ถ้าถูกต้องก็นำมาทำอะไร
2: ช
0: ิดกันหมดหรือยัง
2: อ
0: ย่างอ่ะหาอีก1ชิ้นภาพนี้ใช่ไหมชิ้นนี้นะคะอ่ะวางคุณครูแพรวางให้เนาะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้พี่เตยด้วยขอบคุณค่ะพี่เตยต่อมามีจำนวนเท่าไหร
2: ่
0: 2ใช่ไหมคะคุณครูแพรวหาก่อนใช่อันนี้ไหมนะ
2: ใช
0: ่ไหมอันนี้เป็นเลขอะไรเลข5อ่ะยังไม่ถูกแล้วอันนี้ล่ะใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่จัดหมวดหมู่กันหมดหรือยังใช่ปะใช่ชิ้นนี้ไหมชิ้นนี้หรือเปล่าต้องเป็นชิ้นนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยดังนั้นเดี๋ยวที่เหลือคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเนี่ยได้ไปเล่นร่วมกันดีไหมคะเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพรวนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทาง

ยิงชุบคนที่3และคนที่4นะคะคนที่1ใครเอ่ยยกมือปิมใช่ไหมหาคำว่าถุงเท้าไม่ใช่ค่ะคำว่าถุงเท้าคำละคำว่าถุงเท้าใช่ไหมใครคนที่2ลูกคำที่2คนที่2หนูคันดูข้างล่างนะคะคำว่าผ้าพันคอ

0: เก็บของเก็บให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะรับฟังความคิดเห็นกันดีมากๆเลยวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมายังเลยเอามือลงก่อนตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะไหมคะมีใครอยากออกมาสรุปไหมขอเชิญเป็นใบบุญลูกใบบุญมาเลยยิ้มมาเลยวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะลูกสาว
1: แบ่งปันเพื่อนเพื่อน
0: เราแบ่งปันเพื่อนเพื่อนใช่ไหมคะแล้วได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลักกี่หมู
1: ่ห
0: ้าหมู่จำได้ไหมหมู่แรกหมู่อะไรหมู่โปรตีนหมู่ที่สองนะลูกคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่สามเกลือแร่หมู่ที่สี่วิตามินและหมู่ที่ห้าไขมันเก่งมากๆเลยปรบมือให้ใบบุญด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆก็สามารถเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับตนเองนะคะหรือสิ่งรอบๆตัวได้นะคะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจำได้ไหมว่าวันนี้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาทำอะไรไปประกอบอะไรนะประกอบอุปกรณ์เก่งมากๆเลยและกิจกรรมที่3นะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลักตั้ง5หมู่เนี่ยใช่ไหมคะใช่เลยและที่สำคัญนะคะอย่าลืมว่ารับประทานอาหารครบ5หมู่แล้วต้องดื่มอะไรด้วยดื่มน้ำใช่เลยค่ะต้องดื่มน้ำสะอาดนะคะให้เพียงพอต่อมาก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้คุณครูแพลวนะคะเห็นความตั้งใจของเด็กๆทุกคนเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษาใช่ไหมคะเวลาของความสนุกของเราเนี่ยหมดลงแล้วน่าเสียดายจังแต่ก่อนอื่นเลย

Mm-hmm.

กมเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละประเภทเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือสเต็กควรเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้รับประทานอาหารได้สะดวก

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรปบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยอืมใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอแล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟ้า

0: ก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟา
1: ปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
0: ฮ่าฟาฟาแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
1: ฮ่าปุ้นปุ้น
2: ปุ้นปุ้น
0: หมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นป

Hmm.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะพวกเราอาจจะคุ้นเคยกันกับคำว่าทางสายกลางนะคะทางสายกลางในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ทางสายกลางในที่นี้นะคะยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญญาในการดำเนินชีวิตของคนเราด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางสายกลางจะมีความหมายอย่างไรและจะนำไปใช้ในการสร้างความสุขสงบในชีวิตของคนเราได้อย่างไรนะคะวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราจะมีโอกาสนะคะได้เรียนรู้นะคะเรื่องของทางสายกลางเชิงลึกเลยนะคะว่าวิธีการที่จะนำทางสายกลางไปใช้ปฏิบัตินะฮะในปัจจุบันในสถานการณ์ณขณะนี้มีแนวทางเช่นไรซึ่งเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพรอนุมาเจริญพร
0: แหมวันนี้ทางสายกลางนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยกันมาตลอดนะฮะแต่ถ้าถามให้ได้คำจำกัดความที่เข้าใจตรงกันเลยนะเจ้าค่ะทางสายกลางเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าครับพระอาจารย์คะ
1: ใช่พรเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะในสังคมไทยเราและในประชาคมโลกด้วยเพราะว่าพุทธองค์ได้ค้นพบทางสายกลางเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วนะทางสายกลางความหมายที่เข้าใจง่ายๆในทางพุทธศาสนาคือการไม่สุดโต่งการไม่สุดโต่งในทางบำเพ็ญเพียรนั้นพุทธองค์ได้ค้นพบว่าการหมกมุ่นในกามก็ตามและการเสพความสุขสบายเกินไปก็ตามเนี่ย ก็ไม่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานทางสายกลางเท่านั้นที่ทำให้นำไปสู่ทางพ้นทุกข์และทางสายกลางนี้คนก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวใช่ไหมจริงแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วย คือคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนทั้งเรื่องที่เป็นโลกิยะและโลกุตระควบคู่กันไป
0: เจ้าค่ะ
1: บนทางสายกลางจึงมีความหมายเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือความพอดีนั่นแหละอะไรคือความพอดีพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในชีวิตของเรา
0: ถ้าเกิดบอกว่าพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละอย่างในชีวิตของเราโอ้โหแล้วใครจะเป็นคนสร้างเกณฑ์แห่งความพอดีหรือว่าเกณฑ์แห่งความพอดีในทางพระพุทธศาสนาเป็นเช่นไรเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์อันนี้สำคัญสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุณอนุมาได้พูดไว้แต่ต้นว่ามันมีความหมายถึงสติและปัญญาด้วยสติเนี่ยคือก่อนทำอะไรเนี่ยให้นึกให้คิดในปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยบอกให้ชาวพุทธสาวกของพระองค์ทั่วโลกได้มีสติเนี่ยใช้สติสติก็คือความไม่ประมาทเพราะในการดำเนินชีวิตแต่ละอย่างในการทำงานในการทำอะไรก็ตามทีเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงก็คือการมีสติว่าจะทำอะไรให้มีสติไม่ประมาทคิดอะไรให้รอบคอบนิสัยกัลมังกัลนังสยโยนิสัมมะกัลนังสยโยก็คือการให้ทำอะไรให้ใคร่ครวญก่อนคำว่าใคร่ครวญก็คือการมีสตินั่นเองทีนี้พอมีสติแล้วเมื่อทำไปเนี่ยก็รู้จักประเมินผลการประเมินผลก็คือการใช้ปัญญา
0: เ
1: ช่นว่าทำอันนี้แล้วมันเป็นทุกข์กับตัวเองไหมมันเป็นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมแล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนไหมมันสัมพันธ์กับผู้คนไหมทั้งหมดเนี่ยคือการใช้ทั้งสติและปัญญาอย่างเช่นทำงานอย่างนี้นะอย่างทำงานเนี่ยเราทำงานหามลูกหามข้ามมากไปไหมแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนกับครอบครัวไหมทำให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นไหมหรือเราทำงานเหยาะแยะไม่เรียกที่โบราณว่าไม่เอาฐานก็ทำให้เกิดความเสียหายไหมแล้วความสัมพันธ์กับผู้คนในที่ทำงานเป็นอย่างไร
0: อ
1: ันนี้แหละทั้งหมดเนี่ยประมวลกันที่ใช้สติและปัญญาประมวลผลจากการก่อนทำการทำและหลังทำก่อนทำก็คือใช้สติระหว่างทำใช้ปัญญาและประมวลผลจากสิ่งเหล่านี้ว่า มันสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับชุมชนให้กับสังคมประเทศชาติไหมนั่นแหละคือตัวที่เรียกว่าความพอดีที่ไม่ให้เกินเลย
0: ค่ะคือเวลาที่ฟังท่านพระอาจารย์พูดปุ๊บนึกภาพตามนะฮะท่านผู้ชมแล้วกำลังนึกว่าเราได้ยินอยู่ประโยคหนึ่งที่นิยมใช้กันนะฮะพระอาจารย์ก็คือว่า work life balance อันนี้เป็นคำยุคใหม่นะคะมันสื่อถึงทางสายกลางยังไงเจ้าคะ
1: คือความบาลานซ์ความสมดุลมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นทางสายกลางที่เป็นความพอดีในเมืองในฝรั่งเองก็พยายามแสวงหาไอ้สิ่งที่เรียกว่าความพอดีนี่อยู
0: ่
1: อันจะเห็นว่าในประเทศยุโรปหลายประเทศกำลังคิดว่าการทำงานในสัปดาห์หนึ่งใน5วันเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันทำให้คนเคร่งเครียดมากไปไหมแล้วก็ถอยมาทำงาน4วันแล้วก็ประเมินผลปรากฏว่าในหลายประเทศเนี่ยในการประเมินผลว่าการทำงาน4วันแล้วปล่อยให้เขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตส่วนตัวเขาอีก3วันเนี่ย อาจจะได้ผลของงานมากกว่า อันนี้คือการแสวงหาทางที่เรียกว่าทางสายกลางทางนั้น
0: อยากไปอยู่ประเทศนั้นด้วย
1: ในอังกฤษในอะไรก็ทำอยู่
0: เขาเริ่มลองแล้วใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนอนออกมาจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันนี่ชัดเจนเลยว่าเวลานี้ผู้คนขัดแย้งกันผู้คนขัดแย้งกันผู้คนแสวงหาทรัพยากรที่แก่งแย่งชิงดีกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ในประเทศเราเนี่ยท่านจะเห็นว่าสื่อต่างๆรวมทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าคนทั้งหลายเนี่ยเข่นฆ่ากันทำร้ายกันแล้วที่เราเห็นแล้วน่าสลดใจมากกว่านั้นคือคนรักกันครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องฆ่ากันทำร้ายกันถ้าเรามองให้เห็นว่าสังคมวันนี้มันกำลังเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมมันเปลี่ยนไปจากการที่เราเคยอยู่กันแบบพี่แบบน้องเคยอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าถามว่าความอยู่แบบพี่แบบน้องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตากรุณาความมีพรหมวิหารธรรมต่อกันนั่นแหละคือทางสายกลางนั่นแหละคือกฎบัตรสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่เมื่อมาวันหนึ่งเราต้องการเรื่องสุขนิยมมากขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: เราต้องการวัตถุมากขึ้นเราแสวงหามากขึ้นเราแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมากขึ้นอันนี้คือสุดโต่งแล้วเมื่อมีความสุดโต่งก็ธรรมดาก็ต้องเขียนฆ่าทำร้ายกันจะทำร้ายด้วยวิธีการต่างๆนานาหรือทำร้ายด้วยร่างกายหรือทำร้ายด้วยคำพูดหรือทำร้ายด้วยการแสวงหาอะไรที่จะทำให้คนนั้นไม่ไปสู่ความสำเร็จแล้วยกให้ตัวเองไปสู่ความสำเร็จด้วยวิธีการที่เรียกว่าโทษนะว่าด้วยวิธีการที่สกปรกหักหลังทำลายกันก็ทำ
0: แล้วถ้าเกิดในสถานการณ์เช่นนั้นเราจะปฏิบัติตัวยังไงล่ะครับอาจารย์ท่ามกลางความขัดแย้งไม่อาจจะไม่ต้องนึกถึงภาพใหญ่ระดับโลกแต่อาจจะเข้ามาในสังคมไทยเราในที่ทำงานในชุมชนเราเห็นต่างโอ้โหจะไปสายกลางยังไงครับเขาบอกเทคไซส์เถอะน้องสีเทาไม่มีมีแต่ดำกับขาวอย่างนี้นะฮะ
1: เนี่ยสิ่งที่ตมาว่าเป็นสิ่งสำคัญในคำถามนี้ว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะในสังคมมันได้ไหม
0: ค
1: ือนอกจากสติเป็นตัวกำหนดปัญญาเป็นตัวกำกับในการเดินเรื่องแล้วก็เป็นตัวประเมินผลเนี่ยที่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้สอนหลักสำคัญไว้แต่พวกเรานึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวหลักสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมัชฌิมาจะอยู่ในนี้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายอยู่ด้วยก็คือในเรื่องขันห้าในเบญจขัน
0: ขันห้า
1: ในขันห้าในเบญจขันนี่แหละมันเป็นชีวิตประจำวันที่ผู้คนไม่ค่อยจะให้ความสนใจแล้วก็นึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็หลายคนก็พูดตลกด้วยว่าขันอาบน้ำขันอะไรไปแล้วนะเป็นเรื่องตลกไปจริงแล้วตัวขันห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
0: อาจารย์พระอาจารย์ยกตัวอย่าง
1: เช่นอย่างที่ว่าขันห้าเนี่ยมีรูปใช่ไหมรูปก็คืออะไรก็ตามตัวคนเราสัตว์สิ่งของทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยมีสามอย่างมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีเฉยๆอันนี้คือตัวเวทนา ขั้วต่อไปก็คือตัวสังขารสังขารเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วก็นึกว่าสังขารมันคืออะไรสังขารคือตัวปรุงแต่ง
0: ปรุงแต่งไม่ใช่สังขารร่างกายที่เรามักจะเรียกต่อกัน
1: สังขารเนี่ยคือตัวปรุงแต่ง
0: เจ้าค่ะ
1: สัญญาสัญญาคือจำได้กับหมายรู้จำได้คือจำอดีตได้หมายรู้คือคาดอนาคตนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือวิญญาณวิญญาณคนก็ไปนึกถึงว่าเป็นพูดผีปีศาจแต่จริงๆวิญญาณคือสิ่งที่รับรู้จากอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เราลองจับคู่กันดูนะว่ารูปตัวเราเนี่ยเมื่อเห็นรูปไม่เห็นจากอะไร

0: วิญญาณเห็นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ค่ะ
0: เมื่อเห็นแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยเฉยทางพุทธศาสนาเราจึงบอกว่าให้คุณตัดแต่เพียงเวทนานะอย่าไปปรุงแต่งต่ออย่าไปจำได้ต่อคือพูดทีนี้กลับมาพูดภาษาเราว่าในโลกในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีแค่กายกับจิตเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: รูปเนี่ยคือฝั่งกายที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือฝั่งจิตหมดเลยคือเมื่อเรารับรู้อะไรมาได้เนี่ยอย่าไปปรุงแต่งมากอย่าไปปรุงแต่งมากถ้าชอบก็อยากได้มากจนโอเวอร์ถ้าไม่ชอบก็เกลียดไม่อยากได้ไม่อยากเห็นทำลายเราจึงอยากให้เราใช้หลักธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาคือให้รู้จักเฉยๆบ้างเนี่ยที่เราไปบางคนรถมาเฉี่ยวรถเราต้องบังคับให้กราบให้ไหว้รถให้นั่นรถก็เกิดจากเนี้ยเกิดจากที่ปรุงแต่งตัวเนี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามาถึงนี้แล้วพระท่านจึงบอกว่าอย่าไปถึงเวทนาอย่าไปถึงปรุงแต่ง
1: สังขาร
0: ไปถึงสังขารคือตัวเวทนาเนี่ยรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆไว้ให้จบตรงนี้ชีวิตอย่าไปปรุงแต่งสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบมากเกินไปท่านสอนให้เรารู้จักปล่อยวางให้รู้จักเฉยๆบ้างให้รู้จักให้อภัยให้รู้จักเข้าใจหลักของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันและเข้าใจหลักธรรมชาติเมื่อเข้าใจหลักเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องเมื่อรับรู้ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ไม่ต้องไปจดจำมันก็จะอยู่เท่าว่าหนึ่งเรามีสังขารคือมีร่างกายของเราแล้วมันเข้ามาทางอายตนะแล้วมาชิ้นสุดที่เวทนาก็พอเวทนาก็เอาแค่ความเฉยๆให้พยายามระงับไว้โดยใช้สติและปัญญาน
1: อกเหนือจากสติและปัญญานะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างพวกกลุ่มของศีลสมาธิเหล่านี้สามารถเป็นองค์ประกอบช่วยให้เราสามารถที่จะยึดหลักทางสายกลางได้ง่ายขึ้นไหมครับ
0: เป็นหลักสำคัญ
1: เป็นหลัก
0: เพราะทางสายกลางเนี่ยก็คือหลักอริยมรรคคือหลักมรรคมีองค์8ในมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาคือบทสรุปของมรรคมีองค์8และในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือหลักฝึกฝนอบรมกายวาจาและใจ
1: จะ
0: เห็นว่าพุทธคุณในที่เราสวดอิติปิโสน่ะบทสำคัญเรื่องหนึ่งที่คำแปลสำคัญหนึ่งก็คือเป็นบุรุษผู้ฝึกหลุดอื่นใดไม่มีผู้ใดได้ยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธศาสนาการฝึกฝนอบรมผู้คนที่สำคัญคือฝึกฝนอบรมอะไรฝึกฝนกายฝึกฝนวาจาแล้วก็ไปฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจจิตเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจิตก็ต้องกลับมาว่าถ้าจิตใจเราดีเป็นคนจิตใจดีจิตใจงามวาจาก็ดีไปด้วยการแสดงแรงออกทางกายก็ดีไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นหลักศีลสมาธิปัญญาก็ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็ตามหลักสติและปัญญารวมทั้งหลักขันธ์5ที่ปรากฏในพุทธศาสนาเนี่ยล้วนแต่เป็นคำสอนที่สำคัญที่ไม่ไกลจากตัวคนอาจจะมองว่าโอ้โหพูดเรื่องขันธ์5เนี่ยมันไกลจากตัวไปพูดเรื่องอริยมรรคมันไกลจากตัวมากเกินไปแต่ที่จริงแล้วหลักธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเอามาแอพพลายได้ในชีวิตประจำวันและถ้าจะแอพพลายได้ดีที่สุดก็คือพุทธองค์เนี่ยเมื่อจะบำเพ็ญเพียรออกบวชแล้วใน6ปีที่แสวงหาเนี่ยได้ปฏิบัติมาทุกอย่างแล้วเหมือนฤาษีชีภัยในสมัยนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อกลับมาเห็นหลักสำคัญในทางพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ตรัสในค้นพบก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาและดำเนินทางสายกลางก็เป็นทางแห่งความหลุดพ้นและความหลุดพ้นนี้ในหลักมัชฌิมาที่พระองค์ตรัสที่พระองค์ทรงเห็นเนี่ยก็ได้บอกกับผู้คนทั่วโลกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระศาสนาคือการถึงนิพพานคือสิ้นสุดเนี่ยก็แปลว่าต้องใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทาและ สาวกของพระองค์อยู่ทั่วโลกหรือที่ไม่ใช่สาวกที่เป็นประชากรของมวลมนุษยชาติเนี่ยท่านจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยทำอย่างไรจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่านจะเป็นชาวพุทธหรือไม่เป็นชาวพุทธก็ตามแต่ว่าท่านต้องมีความทุกข์ทุกข์ในอะไรทุกข์ในเบญจขันธ์ที่พูดนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อทุกข์ในเบญจขันธ์ก็ต้องแก้ปัญหาในทางที่เราได้พูดถึงไว้นี่แหละและในการอยู่ร่วมกันในโลกนี้ถ้าเราไม่ยึดหลักสายกลางก็ทะเลาะเบาะแว้งกันวันนี้เรากำลังตระหนกว่าอีกซีกหนึ่งของโลกเนี่ยมีสงครามแล้วผู้คนก็วิตกว่ามันจะลุกลามไปถึง
1: สงครามโลก
0: สงครามโลกครั้งที่3มั้ยมันจะลุกลามไปถึงการใช้อาวุธทำลายล้างอย่างรุนแรงมั้ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นความสุดโต่งทั้ง2ฝ่ายการแย่งชิงกันทั้ง2ฝ่ายและการไม่ลงรอยกันพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาพูดถึงทางสายกลางพูดถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันทั้งระดับปัจเจกทั้งระดับครอบครัวทั้งระดับสังคมและมวลมนุษยชาติอันนี้ทางนี้แหละที่จะทำให้โลกเรารอดได้
1: อะไรมันเป็นตัวแปรที่ทำให้คนไปเห็นวัตถุนิยมสำคัญคะเพราะว่าถ้าเกิดจะว่าไปในนะฮะเราก็ยังเน้นเรื่องคนดีมาก่อนคนมีคุณธรรมมาก่อนปุ๊กไม่รู้ว่าช่วงจังหวะห่วงไหนของการเวลาที่โอ้โหเราลดคุณค่าของคุณธรรมแล้วก็ให้คุณค่ากับวัตถุขึ้นมาได้ครับ
0: ค่านิยม
1: แต่
0: มาว่าค่านิยมของคนมันเปลี่ยนไปคือแต่ก่อนเนี่ยเรายังมีสังคมเมืองสังคมชนบทและผู้คนในสังคมชนบทเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในเมืองเข้ามาบวชเข้ามาทำโน้นทำนี้ก็จะหล่อหลอมกันระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทแต่ทุกวันนี้สังคมเมืองกับสังคมชนบทเหมือนกันหมดคือเป็นสังคมที่บริโภคนิยมเมื่อบริโภคนิยมเนี่ยก็จะคือการดำรงชีวิตเนี่ยจะอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยที่เรียกว่าเป็นเงินเป็นอะไรทั้งนั้นเลยแม้แต่คนในชนบทตื่นขึ้นมาเนี่ยโทษนะแต่ว่าเขาไม่ได้แต่ไม่ได้กล่าวว่าใครตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนก็มีผักมีอะไรอยู่ริมรั้วทำมาหากินได้แต่ทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็รอรถที่เขามาขายอาหารในหมู่บ้าน
1: รถพุ่มพวง
0: รถพุ่มพวง
1: มาเต็มรถ
0: ทีนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีเงินจะดำรงชีวิตได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ก็ต้องดิ้นรนพอดิ้นรนแล้วทั้งถูกทางและไม่ถูกทางมันก็ทำให้สังคมมันเปลี่ยนไปเพราะว่าวัดก็เป็นแต่ไปๆมาวัดก็จะเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นเองคนมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมเปลี่ยนไปเยอะค่านิยมเปลี่ยนไปเยอะเศรษฐกิจเปลี่ยนไปทำให้ผู้คนหันไปเห็นว่าวัตถุนิยมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิต
1: แสดงว่าวัตถุนิยมเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติตามหลักทางสายกลางจะทำให้เกิดการโอนเองไปด้านใดด้านหนึ่งได้ง่าย
0: วัตถุนิยมที่สุดโต่ง
1: ที่สุดโต่ง
0: ค่ะที่สุดโต่งเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและก็รุ่นเก้ารัชกาลที่9เนี่ยทรงเห็นว่าพระศกนิกรของพระองค์ในวันนี้และวันข้างหน้าจะอยู่อย่างไรจะอยู่อย่างไรท่านจึงมีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1: เจ้าค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้วิถีดำเนินชีวิตของผู้คนในชนบทและผู้คนในเมืองมารวมกับหลักธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาพอมารวมหลักธรรมทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยไม่วัตถุนิยมและไม่สุขนิยมจนสุดโต่งและจะทำให้คนในประเทศเนี่ยมีความสุขและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศกนิกรของพระองค์นอกจากจะทำเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโคกหนองนาแล้วเนี่ยก็ยังให้เรื่องธรรมะต่อประชาชนเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยพระศกนิกรของพระองค์ในประเทศเราเนี่ยจะอยู่อย่างไร
1: เจ้าค่ะ
0: จะสังคมเมื่อมันพลวัตขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นผู้คนเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ธรรมะยังเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่ไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่สังคมเจริญขึ้นบ้านเมืองเจริญขึ้นด้วยวัตถุแต่ว่าจิตใจ กลับแย่ลงพระองค์ท่านก็จึงทำเรื่องอธรรมนาวาสำหรับวังที่เผยแผ่ไปสู่ประชาชนทั่วโลกความหมายเรื่องนี้ที่อธิบายให้เข้าใจได้ก็คือว่าพระองค์อยากเห็นประชาชนพระสงฆ์นิกรของพระองค์นั้นได้อยู่ดีกินดีการอยู่กินดีอยู่ดีกินดีก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาอันนี้คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาชัดหลักทางสายกลางชัดๆเลยและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อสังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากอย่างที่กล่าวมาว่าเมื่อกี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนไป
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้คนเปลี่ยนไปกับเรื่องที่2เมื่อมีการทํามาหากินที่ถูกทางไม่สุดโต่งคนจนไปทําประโยชน์ได้ก็ต้องมีเรื่องทางด้านจิตใจด้วยก็คือมีธรรมะก็ได้อาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายในประเทศนี้ได้อาราธนาพระสงฆ์ในประเทศนี้เป็นผู้ขับเคลื่อนที่สําคัญก็คือขับเคลื่อนธรรมะหมุนกงล้อแห่งธรรมไปสู่พระสงฆ์นิกรของพระองค์อันนี้แหละจึงเป็นสิ่งสําคัญสำหรับที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราในปัจจุบันก็ล้วนแต่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์พระสงฆ์ในก่อนของพระองค์นั้น1อย่าสุดโต่งจนเกินไปให้มีมัชฌิมาปฏิปทาการดำรงชีวิตก็ไม่ได้อาศัยเงินไม่ได้อาศัยวัตถุเป็นเพียงอย่างเดียวแต่ให้อาศัยแรงงานแรงกายแรงใจของตัวเองการกระทำของตัวเองที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือโคกหนองนามันจะได้ไม่ไปอาศัยรถที่เขามาขายของตามหมู่บ้านไม่ต้องไปซื้อเพียงอย่างเดียวแต่ตัวเองต้องรู้จัก product ต้องรู้จักผลิตด้วย ผลิตแต่พอควรที่อยู่ได้ก็เอามาประกอบอาหารเลี้ยงชีพในครอบครัวที่เหลือก็ส่งขายส่วนธรรมะจำเป็นต้องมีการจำเป็นต้องมีนั้นต้องอาศัยองค์กรหรือเครือข่ายสำคัญคือคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็คือการอาราธนาให้มีธรรมะให้ออกสอนธรรมะให้หมุนกลล้อแห่งธรรมไปสู่พระสงฆ์นิกรสิ่งนี้จึงเรียกว่าโครงการธรรมนาวาวังไปสู่พระสงฆ์นิกรต่อมาคิดว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ้านเมืองเราเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งและบ้านเมืองถ้าทำได้2อย่างนี้คือเศรษฐกิจสำหรับครอบครัวอาศัยโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านแล้วก็ธรรมะสำหรับผู้คนในประเทศลดความขัดแย้งให้คนอยู่กันอย่างมีความสุขให้มีคนอยู่อย่างให้คนอยู่ร่วมกันอย่างเมตตากรุณาอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมสังคมอุดมธรรมสังคมอุดมด้วยศีลธรรมนี่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจึงอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องช่วยการผลักดันทั้งสองเรื่องนี้เพื่อให้โครงการของพระองค์ได้ประสบความสำเร็จ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์ทิ้งท้ายตรงนี้ค่ะเราเห็นพ้องต้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าธรรมนาวาของล้นเก้ารัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะพี่น้องประชาชนที่ชมพุทธธรรมนำปัญญาอยู่ณขณะนี้นะปุ๊กมั่นใจว่าก็คงพร้อมอกน้อมใจนะที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วนะฮะพระอาจารย์อยากให้พวกเราเริ่มต้นและดำเนินอย่างไรโดยนับจากตัวเองไปก่อนเลยเจ้าค่ะ
0: ธรรมะคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้นะเรากลับมาดูตัวเองโดยใช้สติและปัญญาว่าเรากำลังวิ่งตามอะไรเรากำลังทำอะไรแล้วชีวิตเราชั่วชีวิตหนึ่งมันก็เท่านี้แหละไม่มีใครเกิน100ปีหรอกแล้วเรากำลังทำอะไรเรากำลังอยู่อะไรแล้วเพื่ออะไรอันนี้สำคัญเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเมื่ออยู่เป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวของสังคมประเทศชาติทำอย่างไรจะทำให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งต่อตัวท่านสังคมและประเทศชาติอยู่อย่างไม่เป็นภัยสังคมทั้งเป็นภัยที่และเป็นภัยที่มันแอบซ่อนอยู่การแอบซ่อนอยู่เช่นความอิจฉาริษยาความพยาบาทเบียดเบียนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะสิ่งสำคัญที่สุดที่ตมาคิดว่าเวลานี้ก็คือเราสรุปจากพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าและการที่9และก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าและการปัจจุบันคือในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยให้พอประมาณ ให้พอประมาณกับตนสำหรับคนที่ทำเกษตรกรทำอย่างไรจะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบโคกน้องนาได
1: ้
0: ท่านที่ทำมาค้าขายท่านที่เป็นนักธุรกิจเบอร์สำคัญท่านที่เป็นนักไฟแนนซ์ทั้งหลายก็ให้รู้จักประกอบอาชีพแต่พอประมาณไม่เอารัดเอาเปรียบไม่โคดโกงเพราะความพอเพียงของมหาเศรษฐีกับความพอเพียงของคนในชนบทย่อมมีความแตกต่างกันและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดต้องให้รู้จักตัวตนรู้จักประมาณรู้จักเรารู้จักเขาอ
1: ัน
0: นี้ก็ให้นำน้อมเกล้านำระบบเศรษฐกิจพอเพียงและก็โคกหนองนามาใช้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนานั้นไม่ได้ใช้เฉพาะชาวเกษตรกรเท่านั้นแต่หมายถึงว่ารวมถึงนักธุรกิจเบอร์ต้นๆเบอร์สำคัญของประเทศของโลกทุกสาขาวิชาชีพส่วนเรื่องชีวิตประจำวันนั้นการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่พระองค์รุ่นเก้าและกันที่สิบมุ่งประสงค์อยากให้พระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านได้มีศีลธรรมเหมือนการปกครองสมัยโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ตามสมัยกรุงสุโขทัยหรืออื่นๆก็ตามเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็อยากเห็นประสบนิกรได้มีศีลธรรมอยู่กันอย่างมีความสุขไม่เข็นฆ่าไม่อาฆาตพยาบาทกันก็อารัธนาให้พระสงฆ์ออกสอนธรรมในยุคสมัยของพระองค์เหมือนกันโครงการธรรมนาวาวังนี้ก็คือการอารัธนาให้พระสงฆ์ได้ออกสอนศีลธรรมให้เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ของพระพุทธองค์ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดโดยเบื้องต้นง่ายๆที่สุดก็คือให้ยึดถือหลักธรรมให้ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะแล้วเมื่อยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยไปถึงหลักธรรมที่สำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอันนี้แหละคือบทสรุปของการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสังคมสันติสุขโดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
1: เจ้าค่ะสาธุนะฮะวันนี้นับเป็นบุญของเรานะฮะที่ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องนี้ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนชัดแจ้งยิ่งขึ้นนะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะฮะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
6: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณครู
6: DLTVแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับ
0: คุณครูนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้น

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนเดอะซีรีส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า Investment Grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม Non Investment Grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade

0: มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Gate นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
1: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
0: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non-Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
1: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
0: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+ จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
1: สำหรับ Rating BBB+ ถึง BBB-ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
0: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non-Investment Grade ที่มี Rating BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC+ ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
0: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคามงแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart

0: ขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก Amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ใน

0: สือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
1: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะ ข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชันชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะว่ายังมีฝนตกอยู่แล้วก็ประเด็นที่กรณีประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการนำชุดเป็นชุดภาพถ่ายนะคะโบราณนะคะแล้วก็ใส่ชุดไทยนี่นะคะไปอยู่บนเวทีประกวดของทางประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็ออกมาแถลงแล้วเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราไปดูภาพบรรยากาศกรณีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เปิดให้บริการตามปกติทุกเส้นทางแล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับการเดินทางอย่างไร้รอยต่อค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเกิดไฟไหม้บนรางรถไฟจนต้องปิดบริการไปชั่วคราวเช้าวันนี้เปิดมาให้บริการตามปกติตั้งแต่ในช่วงเวลา 5:37 นาทีค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานจากทางนายการพจน์อุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วทุกสถานีภายหลังจากที่เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนสายเคเบิลที่บริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินทำให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางระหว่างสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเพื่อซ่อมแซมระบบรางแล้วก็ระบบจ่ายไฟโดยขบวนรถไฟฟ้าได้กลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 5:37 นาทีค่ะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมคะสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์นั้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางฟอร์มอแจ้งบอกว่าเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการซ่อมแซมจุดสายไฟรางจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณพร้อมกับมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามปกติภาพที่เห็นนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่รายงานช่วงเวลาสักประมาณ 12:30 นาทีนะคะนายพัทรพงษ์ค่ะขอให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของระบบเนี่ยทั้งหมดแล้วก่อนที่จะเปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อในช่วงเช้าวันเริ่มต้นของสัปดาห์ค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยใต้สะพานพระราม3หลังจากที่มีการตรวจพบการรั่วซึมของน้ำมันเนี่ยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็สามารถระบุตำแหน่งจุดรั่วของท่อได้แล้วค่ะหลังจากที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็ค้นหาต้นตออย่างต่อเนื่องนาน13วันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนแนวทางการซ่อมแซมแล้วก็ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงค่ะโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่และฝ่ายช่างได้เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์โดยเน้นความปลอดภัยสูงสุดด้วยการขุดเปิดท่อน้ำมันช่วงที่มีการสงสัยบนโครงสร้างต่อหม้อพร้อมกันนี้ค่ะได้ขุดตักดินส่วนที่มีการปนเปื้อนน้ำมันออกไปจำกัดอย่างถูกวิธีแล้วก็ใช้การห่อหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันนั้นระเหยออกมาสู่อากาศซึ่งในเบื้องต้นก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีรายงานการรั่วซึมเพิ่มเติม
2: ฝ่ายช่างก็ยังดำเนินการกันอยู่นะครับที่จะหาวิธีดำเนินการก็คิดว่าได้มีวิธีละแต่เดี๋ยวคงให้ทางกระทรวงพลังงานเขาอธิบายทีนึงนะก็เอาที่ปลอดภัยที่สุดก็ขุดเปิดท่อให้หมดในช่วงที่มีข้อสงสัยนะตรงนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้ที่เป็นอยู่บนต่อหม้อแต่ชุดช่วงนี้ก็เข้าใจว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรคือต่อหม้อมันยาวอันนี้มันวางอยู่บนต่อหม้อช่วงหนึ่งช่วงที่มันมีปัญหาคือจุดที่มันมีสีน้ำเงินอยู่ตรงนู้นนะก็เดี๋ยวคงหาทางกันอยู่ว่าจะดำเนินการยังไงต่อแต่คิดว่าก็ถ้าจะภายในเห็นผลก็คงได้สรุปวันนี้พรุ่งนี้แหละ
0: ขณะเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเวลา 1:00 ของวันก่อนค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมัน รอยร้าวเนี่ยมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจุดดังกล่าวนั้นอยู่ที่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อทางนี้ในการตรวจสอบบริษัทเอกชนก็นำเครื่องมือคือ UT สแกนนะคะมาใช้เพื่อช่วยตรวจสอบสภาพของท่อเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพของวัสดุแล้วก็หารอยร้าวภายในได้โดยที่ไม่ทำลายชิ้นงานอย่างไรก็ตามนะคะปลอกครอบท่อดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1เมตร80เซนติเมตรแล้วก็ติดแน่นอยู่กับข้อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบท่อได้โดยตรงค่ะบริษัทจึงลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่แล้วก็สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดมากขึ้นสำหรับการดำเนินการในพื้นที่ณขณะนี้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้วโดยกทม.ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานสูบของเหลวที่ปนเปื้อนออกจากระบบรวมถึงมีการเฝ้าระวังไอระเหยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
1: ส่วนการสัญจรบริเวณพื้นที่เกิดเหตุนะคะขณะนี้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้จุดกลับรถได้ตามปกติโดยมีการขยับจุดกลับรถไปยังบริเวณสวน15นาทีซึ่งจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนนั้นสัญจรผ่านไปมาได้โดยหลังจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานครมีแผนตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางยกระดับเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกระบบท่อส่งน้ำมันที่จะทำการพิจารณาตรวจสอบนั้นก็มีระยะทางรวมประมาณ32กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณโรงกลั่นหรือว่าคลังน้ำมันบางจากไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองค่ะโดยจะมีการตรวจสอบระบบท่อตลอดแนวเพื่อประเมินว่ามีจุดใดอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือว่าอาจมีความเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่
0: ไปติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทีเดียวที่จังหวัดนครสวรรค์เวลานี้ชาวนากำลังเร่งใช้รถเข้าเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ำท่วมขณะที่พังงาแล้วก็แม่ฮ่องสอนก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับมอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยด้วยค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ค่ะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมที่ประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนที่จะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนค่ะเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยช่วงวันที่24ถึง25กันยายนย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มมาจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดสระแก้วด้วยค่ะ
1: ซึ่งชาวนาตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ต้องเร่งนำรถเกี่ยวข้าวค่ะลงแปลงนาหลังจากที่มีฝนตกลงมาสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่หมู่2และหมู่5บ้านสารเจ้าไก่ต่อนะคะทางด้านนายสหแรงกสิวิทนายกอบต.สารเจ้าไก่ต่อก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยชาวนาหลายๆต้องเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนที่น้ำนั้นจะเพิ่มระดับสูงขึ้นส่วนพื้นที่หมู่3บ้านวังทับเกวียนค่ะมีพื้นที่นาข้าวกำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางอบต.สารเจ้าไก่ต่อแล้วก็ชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันโดยนำรถแบ็คโฮเข้ามาปิดทางน้ำเพื่อสกัดแล้วก็ชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาข้าวเพื่อไม่ได้รับความเสียหายค่ะ
2: อาจจะเกินอีกอาทิตย์นึงก็น่าจะได้เกี่ยวเพราะตอนนี
3: ้แล้วอย่างเงี้ยถ้าท่วมแล้วเนี่ยมันจะเสียหายไหมเนี
2: ่
3: ย
2: แน่นอนครับยังไงก็ต้องเสียหายเพราะสภาพนี้เดี๋ยวมันจะยุบตามน้ำไปพี
3: ่แล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เลย
2: ถามว่าได้ไหมพี่เป็นบางส่วนน่าจะได้อย่างสมมติ10ส่วนก็น่าจะได้สักส่วน2ส่วน
0: ขณะที่นายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตำตัวตำบลบางไทรตำบลบางนายศรีและตำบลโคกเคียนและเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าภาพรวมนะคะอุทกภัยในอำเภอตะกั่วป่านั้นมีผู้ได้รับผลกระทบ5ตำบลรวม 1,017 ครัวเรือนล่าสุดระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางจังหวัดค่ะได้เร่งสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามระเบียบและเตรียมประชุมหาแนวทางป้องกันปัญหาในระยะยาวอีกจังหวัดค่ะที่มีการช่วยผู้ประสบภัยนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยณโรงเรียนบ้านไม้สะแป้ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่4ตำบลขุนยวมมีอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบ21หลังรวมทั้งโรงเรียนด้วยไปพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำโขงนะคะที่ชุมชนวัดท่าจุดให้บริการล่องเรือชมพระธาตุกลางน้ำที่อำเภอเมืองหนองคายก็พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการยอมรับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมองค์พระธาตุส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้บริการลดลงและก็มีความกังวลว่าหากระดับน้ำยังสูงขึ้นในช่วงนี้อยู่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวได้ค่ะ
1: ทางด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะเปิดเผยว่าจากการติดตามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดก็พบว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณฝนตกหนักค่ะบริเวณจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ตอนบนรวมกันกับพื้นที่ทางตอนเหนือนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานค่ะมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อ

0: คุมระดับน้ำเหนือด้านเหนือเขื่อนรองรับปริมาณน้ำหลากจากตอนบนซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณ50ถึง150เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินรวมไปถึงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยแต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายในคันกั้นน้ำนะคะแต่ได้สั่งการค่ะให้โครงการชลประทานทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเตรียมพร้อมรับมือค่ะแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
1: ส่วนเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่รัฐจะต้องมีการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่ะณขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจบ้านที่ไม่มีเลขที่ทั่วประเทศเพื่อมีการจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันป้องกันการช่วยเหลือที่ตกหล่นค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการที่รัฐบาลสำรวจข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่เนี่ยจำนวน 491,453 หลังคาเรือนค่ะแล้วก็พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันนะคะมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐนั้นสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติข้อมูลดังกล่าวนะคะจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือว่าแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบทางประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็จะครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและเหตุแผ่นดินไหวมีวงเงินการคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนความเสียหายจากวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัย2ล้านบาทต่อคนค่ะซึ่งกรมธรรม์นั้นจะมีผลความคุ้มครองคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559ถึง1ตุลาคม2570รัฐเนี่ยจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนกรอบวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยเนี่ยรวม 15,500 ล้านบาทค่ะ
0: มาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะจากกรณีประเด็นเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สแคนเบเดียได้มีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เก่าแก่มาฉายประกอบฉากบนเวทีพร้อมระบุนะคะว่าเป็นวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายของราชสำนักเขมรโบราณแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกของสยามไทยในยุคอดีตล่าสุดทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ออกมาโต้ประเทศกัมพูชานะคะว่าบิดเบือนข้อมูลพร้อมเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันค่ะว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายและนุ่งจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะโดยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้แถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าการที่มิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอ VTR เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นของไทยการกระทำดังกล่าวไม่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่บ่งชี้ว่ามีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงขอเรียกร้องให้กองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนโดยภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรในปีพุทธศักราช2449ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5และเคยถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยภาพต้นฉบับตราเป็นภาพของกรมศิลปากรแต่กองประกวดกัมพูชามีการครอบภาพค่ะนำลายน้ำออกแล้วก็นำภาพมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มา กระทรวงวัฒนธรรมไทยจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขหากไม่ดำเนินการแก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยจะเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมทำมาอย่างต่อเนื่อง
2: มีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยด้วยนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวีทีอาร์ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอสมุดพระในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
1: ทางนี้นางสาวซาบิดาก็ระบุนะคะว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ขอขอบคุณค่ะแต่ว่าขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องไทยเนี่ยไม่ต้องการให้วัฒนธรรมมาสร้างความขัดแย้งแต่การละเมิดดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านแต่ต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบบนพื้นฐานหลักฐานตามข้อเท็จจริงเนื่องจากชุดไทยกำลังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
2: เราใช้การทูตทางวัฒนธรรมจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งนี่คือประเด็นหลักแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะเราใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้นะคะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องมีความสุขุมรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนและครบถ้วนค่ะ
1: ซึ่งภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะนางสาวซาบิดาก็ได้เดินไปที่บริเวณภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรที่เก็บเอาไว้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5คือนั่งเนี่ยอยู่บนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสะใบนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มมาแสดงเพื่อโต้แย้งกรณีดราม่าบนเวทีกองประกวดของประเทศเพื่อนบ้านที่นำภาพดังกล่าวไปฉายประกอบแล้วก็อ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณค่ะ
3: ฟิล์มกระจกที่จัดเก็บอยู่ในกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องที่68เนี่ยถ้าเราสังเกตภาพทั้งไม้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเสด็จประพาสในสมัยรัชกาลที่5เกือบทั้งหมดเลยอะค่ะคราวนี้ในตัวแผ่นนี้จะอยู่ลำดับที่18ในกล่องนี้ค่ะซึ่งเราเพิ่งจะทำนิทรรศการกันไปแล้วก็จัดพิมพ์หนังสือกันไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ภาพนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือฟิล์มกระจก 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ค่ะซึ่งก็ได้มีการอ่านภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านหลาก

0: สายศาสตร์นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์กันค่ะซึ่งภาพก็มีการเผยแพร่ผ่านทางหนังสือไปด้วยแล้วก็มีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมศิลปากรซึ่งเป็น Facebook ของกรมเมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหาก่อนที่จะมีประเด็นนี้กันขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็ภาพที่เรานำมาเพิ่มเติมนะคะก็เป็นภาพที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบของอัลบั้มซึ่งได้รับพระราชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะก็จัดเก็บไว้ก็จะเห็นเรื่องของการแต่งกายในยุคเก่าทั้งหมดค่ะ
1: เขาจริงๆต้องตามอีกทีว่าที่เขาเก็บนะคะ

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึนมากแต่เพื่อนของไอ้บอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได
3: ้เออใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมากๆ
4: แป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4

0: ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
1: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
2: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
0: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
2: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
2: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: โห
3: มีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
4: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
5: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
4: Really ไปค่ะ Let's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
4: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
5: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้นำ

เรียนแล้วไม่ชอบอาชีพที่ทำก็ยังไม่ถูกใจจะเปลี่ยนตอนนี้จะสายไปหรือเปล่านะคะคำถามเหล่านี้เป็นกรอบความคิดข้อจำกัดกับดักที่ทำให้เราไปต่อข้างได้ค่ะบทเรียนนี้เราจะมารู้จักกับทักษะต่อยอดหรือ transferable skill ทักษะที่จะทำให้เราไปต่อได้เอาประสบการณ์ในอดีตมาต่อยอดสร้างทางเลือกใหม่ทางอาชีพในอนาคตกันค่ะเราได้ยินมาตลอดบทเรียนนี้เลยนะคะว่าชีวิตออกแบบได้ทดลองได้เปลี่ยนได้นะคะพี่ๆอยากให้น้องๆได้เห็นประสบการณ์ของการเอาทักษะในอดีตมาต่อยอดอาชีพในอนาคตโดยไม่เสียดายประสบการณ์แล้วก็เวลาที่เคยใช้ไปกับการสร้างแล้วก็เรียนรู้อาชีพนั้นๆค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะพบกับพี่ยีราฟสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรเป็นอดีตโปรแกรมเมอร์หนุ่มนะคะที่ผันตัวมาทำงานด้านการศึกษาเป็นคุณครูที่ Teach for Thailand แล้วก็เปิดกิจการเพื่อสังคมเป็นมูลนิธิชื่อว่า Saturday School หรือโรงเรียนวันเสาร์ค่ะบทเรียนนี้นะคะขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับพี่ยีราฟสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากร

0: คะพี่รับเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School ค่ะพี่รับมีจุดเริ่มต้นเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็สนใจทางด้านการศึกษานะคะผันตัวมาเป็นคุณครูแล้วก็เปิดมูลนิธิเป็นของตัวเองเบื้องต้นอยากจะทักทายพี่ยีราฟนะคะแล้วก็อยากให้พี่ยีราฟช่วยแนะนำให้พวกเรารู้จักเพิ่มเติมนิดนึงว่า Saturday School ทำอะไรบ้างค่ะ
1: ครับก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่เมย์ก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆนะครับก็ผมยีราฟนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์เรียนจบวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับที่จุฬาแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ประมาณปีนิดๆแล้วก็ได้ไปเป็นคุณครูในโรงเรียนขยายโอกาสของกทม.นะครับในมูลนิธิทิชฟอร์ไทยแลนด์แล้วก็เริ่มมูลนิธิของตัวเองเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนวันเสาร์หรือว่าแซดเดสกูลหลังจากนั้นเราเนี่ยมีเป้าหมายปลายทางคืออยากจะเห็นเด็กไทยทุกคนเนี่ยไปถึงศักยภาพสูงสุดแล้วก็กลับมาเปลี่ยนแปลงชุมชนสังคมรอบข้างของเขานะครับโดยที่สิ่งที่เราทำหลักๆเนี่ยก็คือเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตามหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการศึกษาด้วยกัน
0: แต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราดูเป็นเหมือนอีกร่างนึงซึ่งก็คือตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนาะทำไมถึงอยากเรียนโปรแกรมเมอร์ทำไมถึงเรียนวิศวะคอมแล้วไปมาทำไมถึงมาทำมูลนิธิช่วยเล่าเส้นทางเซอร์นี่ตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะ
1: ครับโอ้จริงๆแล้วยาวนิดนึง
0: ยาวนิดนึง
1: แต่ว่าถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือตอนม.ปลายเนี่ยผมก็ชอบที่จะเขียนโปรแกรมตั้งแต่ม.ปลายแล้วพอเข้ามหาลัยเราก็ไม่ต้องลังเลเลยว่าจะเข้าอะไรก็เข้าวิศวะคอมพิวเตอร
0: ์
1: ฮะแล้วก็จบมาก็แน่นอนก็เป็นโปรแกรมเมอร์แต่ปรากฏว่าตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ได้ประมาณปีนึงจริงๆเราก็ระหว่างทางที่เราเป็นเนี่ยเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันมีอีกหลายสิบปีเลยเราจะเลือกเส้นทางไหนเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตอนนี้เฮ้ยมันก็อาจจะดีนะในการที่จะแบบใช้คำว่าเป็นการลงทุนกับทักษะกับความสามารถที่เราอยากจะใช้ในอนาคตจริง
0: ๆเหมือนพี่รับเริ่มเปิดออปชันให้กับตัวเองว่าเอ้ยจริงเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ก็ได้แหละแล้วก็คงทำไปได้เรื่อยๆแต่เหมือนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเป็นอะไรได้อีกไหมเนาะเราตั้งคำถามแล้วเราคิดอะไรต่อในหัวเรา
1: ครับคือการที่เราคิดอะไรในหัวเนี่ยคือเราต้องเอาทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปหมดก่อนเราคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ก่อนว่าเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้ในโลกใบนี
0: ้แล้วตอนนั้นเราเอาข้อจำกัดอะไรออกไปบ้าง
1: ก็จริงๆคือทุกอย่างเลยนะเราวางไว้ก่อนแล้วเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นอะไรกันแน
0: ่
1: เราก็กลับไปทบทวนสิ่งที่เราประสบพบเจอมาในชีวิตของเราว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขหรือว่าสิ่งที่เราเติบโตมาเนี่ยมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าอินกับมันเป็นพิเศษจริงๆตอนที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็มีเราเห็นประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือหลายๆอย่างความเหลื่อมล้ำเราก็เห็นว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ในสังคมไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร
0: ่
1: เราใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้ไม่ค่อยได้เราก็เลยกลับมาคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วเราอยากจะแก้ไขปัญหาสังคมหรือเปล่า
0: เป็นคำถามก่อนเนาะซึ่งถึงเวลานี้นะคะอยากจะลองชวนทุกคนมาลองย้อนเวลาไป อยู่กับพี่รับตอนวัยเยาว์กว่านี้นิดนึงแล้วก็ลองคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นถ้ามันมีโจทย์ในใจอยู่ประมาณนึงว่าแบบเอ๊ะหรือเราจะทำอะไรเพื่อสังคมได้ไหมทางเลือกมันเป็นอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปที่กระดานแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัด mind mapping กันดูนิดนึงว่าการที่จะทำงานเพื่อสังคมเนี่ยจริงๆก็อาจจะดูเป็นโจทย์กว้างๆเนาะแต่จริงมันมีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นไปได้พี่รับเคยระดมสมองอะไรให้กับตัวเองบ้างคะในช่วงนี้นะคะพี่รับกับพี่เมย์ก็อยากจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัด mind mapping กับโจทย์ของพี่รับกันสักนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่พี่รับเล่าให้เราฟังว่าแบบงานที่เราอาจจะอยากสนใจทำน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่มีผลต่อสังคมในวงกว้างได้เปลี่ยนแปลงสังคมได้เนาะเราก็เลยลองเขียนเอาไว้ตรงกลางนิดนึงว่างานเพื่อสังคมเนาะทีนี้ในมุมของพี่รับงานเพื่อสังคมมันแปลงไปทางไหนได้บ้างนะตอนนั้นที่เราเริ่มคิดในใจ
1: ครับจริงๆแล้วมีหลายด้านมากเลยนะครับด้านแรกที่ผมคิดถึงเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของสาธารณสุขนะครับ
0: งานเพื่อสุขภาพงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหม
1: อาจจะ
0: เป็นวงที่หนึ่ง
1: แล้วก็มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
0: ความเหลื่อมล้ำเช่นคนในสังคมที่อาจจะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆแตกต่างกันเลยเนาะถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจจะเป็นเรื่องของความยากจนอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุม
1: ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วรากฐานสำคัญ ในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการศึกษา
0: ทีนี้อย่างที่เราบอกว่าเวลาเราทำ mind map เราก็จะฟุ้งๆไปก่อนแหละว่ามันเป็นอะไรได้บ้างยังไม่ต้องตัดสินว่ามันจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมพี่รับอยากเริ่มวงไหนก่อนดี
1: อันแรกเลยเรื่องของการทำกิจการเพื่อสังคมหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพด้านการศึกษานะครับ
0: อาจจะเป็นมุมที่แบบว่าเราแบบว่าทำอะไรที่เป็นของตัวเองเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือกิจการบางอย่างที่อาจจะทำให้เราได้แก้ปัญหาการศึกษาก็จะเป็นอย่างหนึ่งเป็นเหมือนผู้ประกอบการแต่ว่าทำเพื่อสังคม
1: แล้วก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดโรงเรียน
0: เปิดโรงเรียนเลยโรงเรียนพี่ยีราฟ
1: โรงเรียนยีราฟ
0: โรงเรียนยีราฟ
1: แล้วก็ที่เป็นที่รู้จักกันนะครับการศึกษาก็สามารถเป็นครูได
0: ้ไปเป็นครูได้เลยไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นการศึกษาก็มีความเป็นไปได้จริงก็อาจจะแตกได้อีกเยอะแยะเนาะอันนี้เป็นแบบคร่าวๆที่อาจจะเป็นไปได้นะคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันเพื่อเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นผมก็อินเรื่องของการช่วยเรื่องของการขาดแคลนเลือดแล้วก็เราสามารถที่จะไปช่วยเรื่องของการออกแบบนโยบายได้เช่นเดียวกัน
0: เป็นแนวเชิงภาพรวมเนาะจะออกแบบกฎระเบียบนโยบายยังไงที่จะตอบโจทย์สาธารณสุขหรือว่าสุขภาพของประชาชนความเหลื่อมล้ำล่ะคะ
1: การความเหลื่อมล้ำเนี่ยเรามีอาจจะเป็นการไปช่วยเรื่องการเมืองก็ได้นะครับ
0: เป็นการเมืองซะเลย
1: หรือว่าอาจจะเป็นแบบคนที่ช่วยอยู่ในหลังบ้านของการเมืองก็ได้แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาไปลงชุมชน
0: อาจจะแบบว่าคอมมูนิตี้ชุมชนชนบทเข้าไปคุยกับชาวบ้านเข้าไปแก้ปัญหาเป็นจิตอาสาทั้งหมดนี้ก็เป็นความเป็นไปได้เนาะพี่รับเนาะคือสุดท้ายก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะเลือกอะไรแต่ว่าการทำแบบฝึกหัดแบบนี้ค่ะบางทีมันก็ทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีทางเลือกแค่ทางเลือกเดียวและจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องทำ mind map คนเดียวเนาะเราชวนเพื่อนมาทำได้ชวนคนมาร่วมระดมสมองได้อาจจะเห็นมุมมองมากทำให้เห็นทางเลือกมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ทำให้เรารู้สึกไม่ติดกับแล้วก็เห็นช่องทางในการเรียนแล้วก็การออกแบบอาชีพมากขึ้นค่ะ

0: mind map ของพี่รัมนะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้ทางเลือกเยอะมากมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ไปทำกิจการเพื่อสังคมทำสตาร์ทอัพเพื่อสังคมก็ได้เชิญคนมาบริจาคเลือดเป็นครูก็มีเนาะเราตกตะกอนยังไง
1: คือเราอาจจะดูแต่ละอันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันพอสมควรคือตอนที่ผมกำลังเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่เนี่ยก็จะมีบางช่วงเวลาที่เราได้ไปเข้าอีเวนต์เข้างานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักสตาร์ทอัพการรู้จักโซเชียลเน็ตไพรส์จริงๆแล้ว2 อย่างนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันคือมันเป็นการสร้างองค์กรสร้างธุรกิจสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากเป็นเจ้าขององค์กรแล้วเราก็อยากจะแก้ไขปัญหาให้กับคนจำนวนมากอันนี้คืออันแรกที่ได้จากการที่เรารู้จัก2 อย่างนี้พอเราเริ่มรู้จักตัวเองในมุมนี้แล้วปุ๊บเราลองดูว่ามันปัญหาอะไรที่เราอยากจะแก้ไขอันดับแรกเลยก่อนที่จะมาทำเรื่องการศึกษาเนี่ยผมก็ไปลองทำเรื่องของแอปชวนคนมาบริจาคเลือดอันนี้ก็ลองทำไปสักพักนึงปรากฏว่าเฮ้ยปัญหาเรื่องนี้เราอาจจะยังไม่ได้อินกับมันมากพอเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบแก้ไขเพนพอยต์ของเราขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราก็อาจจะเป็นคนที่บริจาคเลือดเป็นประจำอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเส้นทางการเข้าไปทำเรื่องนี้มันมีกลุ่มที่เราจะต้องไปดีลด้วยที่เราอาจจะแบบทำอะไรได้ยากแล้วก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่มันแบบซีเวียร์ขนาดนั้นคนก็ไปบริจาคเลือดกันอยู่ประมาณนึง
0: คือโจทย์เพื่อสังคมก็มีหลากหลายพอเอาตัวเองลงไปคลุกคลีกับโจทย์มันก็อาจจะเริ่มโจทย์ที่เราสนใจแล้วก็โจทย์ที่เราอาจจะอินมากกว่าอันอื่นเนาะสิ่งที่เจอว่าอินมากคืออะไรคะ
1: ครับคือเราก็มาดูภาพใหญ่อีกรอบหนึ่งว่าจริงๆแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีรากฐานมาจากปัญหาเรื่องการศึกษาเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแก้ที่ตัวรากของปัญหาหรือว่า root cause เนี่ยมันน่าจะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยช่วยคลี่คลายไปด้วยเราก็เลยเลือกที่จะไปสนใจปัญหาเรื่องการศึกษาเราจะทำยังไงเพื่อที่จะรู้ได้ชัดเจนว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้คือเป็นกระบวนการที่เราเริ่มที่จะเข้าไปเข้าใจปัญหาม
0: ากขึ้น
1: เพราะว่าตอนที่เราทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าเราเรียนจบมาในช่วงเวลามัธยมมหาวิทยาลัยหรือว่าประถมอะไรเงี้ยเราก็ผ่านการศึกษาที่ไม่ได้แย่มากมาแต่ว่าปัญหาการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเราต้องไปมองถึงคนส่วนใหญ่เขาได้รับการศึกษาเป็นยังไงอยู่เพราะนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจว่าจะไปลงมือทำเนี่ยก็คือเราไปเป็นครูในโรงเรียนที่เป็นไทป์ของโรงเรียนที่ประสบปัญหาอยู
0: ่
1: ก็เลยเป็น

0: เส้นทางว่าเราเลือกที่จะไปเป็นครูก่อน
1: จากโปรแกรมเมอร์มาเป็นคุณครูมาเป็นเจ้าของมูลนิธิมันคงมีเยอะแยะมากมายที่ต้องเรียนรู้ระหว่างทางเนาะมันมีอะไรที่เราเอาทักษะในอดีตมาใช้บ้างไหมคะแบบสิ่งที่เคยเรียนรู้แล้วก็มั่นใจมากว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่แบบเราไม่ถนัดแล้วก็จะต้องมาเรียนรู้ระหว่างทางเราปิดแก็บช่องว่างทักษะเหล่านี้ได้ยังไงบ้างเลยอะค่ะ
0: ครับของผมเองเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ใช้เลยสกิลที่ผ่านมาตอนเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งมันแบบเป็นแทบจะคนละด้านเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วในสกิลย่อยๆทักษะย่อยๆเราสามารถที่จะส่งต่อมาได้เหมือนกันอย่างตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นจุดแข็งของเราเลยคือเป็นทักษะของการแก้ปัญหา problem solving skill หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ creativity การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้สองอย่างนี้ค่อนข้างเยอะตอนที่เราเป็นครูเนี่ยเราก็จะมองว่าเด็กๆในชั้นเรียนเนี่ยเขามีความสามารถเป็นยังไงทักษะการวิเคราะห์ของเราเริ่มมาแล้วพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บการเด็กคนนี้ติดตรงไหนเราก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างแล้วก็ใช้ creativity คือในห้องเรียนของเราเนี่ยเราก็จะพยายามหาการเรียนการสอนใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้ติดกรอบว่าเราจะสอนแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวเราพาเด็กออกไปนอกห้องเรียนด้วยพาคนข้างนอกเข้ามาอยู่ในโรงเรียนด้วยมาแลกเปลี่ยนกับเด็กๆเพราะฉะนั้นทักษะเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะที่เราส่งต่อมาจากตอนเป็นโปรแกรมเมอร์เพราะฉะนั้นคือการแก้ปัญหาทางโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันไม่ได้แบบมีเส้นทางเดียวเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาได้แต่ว่ามันสามารถที่จะทำนู่นทำนี่อ้อมมารอบนึงแล้วค่อยแก้ปัญหาก็ได้เหมือนกันไม่ยังเป็นต้องเบิกหนึ่งได้สองเสมอไป
1: คือเรียนโปรแกรมมิ่งมาเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์เท่านั้นเหมือนที่เราคิดในตอนแรกเนาะใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าจริงๆทักษะแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาทักษะการต่อยอดหรือว่าเราเรียกว่า transferable skill เนาะกลายเป็นเหมือนทักษะที่ทำให้เราเอามาปรับใช้แล้วก็กลายเป็นคุณครูที่อาจจะมีวิธีการสอนแตกต่างจากคนอื่นมีวิธีการวิเคราะห์นักเรียนที่หลากหลายแล้วก็ทำให้เราออกแบบวิธีการเรียนรู้ได้น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากขึ้น
0: ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือจากโปรแกรมเมอร์เป็นคุณครูเนี่ยมันจะมีทักษะหลายอย่างเลยที่เราเนี่ยส่งต่อมาไม่ได
1: ้แบบต้องเรียนรู้ใหม่เลย
0: ใช่คืออันดับแรกเลยโปรแกรมเมอร์เนี่ยคุยกับคนไม่รู้เรื่อง แบบอยู่คนเดียวแต่ว่าเจอนักเรียนเนี่ยโอ้โห30กว่าคนเน
1: ี่
0: ยท้าทายมาก
1: ทำไงเราเอาสกิลนี้มาจากไหนไปคว้ามาจากไหน
0: ทีนี้เนี่ยพูดถึงไปคว้ามาจากไหนเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะได้เป็นประธานรุ่นก็มีโอกาสได้พูดกับเพื่อนๆอยู่บ้าง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นสกิลที่อาจจะต่อยอดมาบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีทักษะที่คล่องขนาดนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือจะเป็นค่อนข้างอินโทรเวิร์ตก็คือแบบอยู่คนเดียวเนี่ยสบายใจกว่าแต่พอไปอยู่กับเด็กๆหลายๆคนเนี่ย
1: เด็กมาเจาะแจ๊ะคุย
0: ปวดหัวมากครับต้องบอกตามตรงปวดหัวมากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นจุดที่เราสามารถพัฒนาต่อได้แล้วก็เรียนรู้ได้เรารู้สึกว่าคอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นมากเลยหลังจากที่เป็นครูปรากฏว่าพอเราทำไปเรื่อยจริงๆมันก็คือเราเป็นครู2ปีเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันก็พัฒนาสกิลของเราอย่างน้อยคือเรากล้าพูดมากขึ้นกับ คนจำนวนมาก
1: พี่รับไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อจำกัดเนาะแต่มองว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้คือเสียงที่เราพูดกับตัวเองคือแบบอุ๊ยตายละฉันทำไม่ได้ฉันไม่เคยเรียนสิ่งนี้มาก่อนแต่เสียงที่พี่รับพูดกับตัวเองมันอาจจะเป็นว่าแบบเฮ้ยเราไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงดีนะเราถึงจะรู้และทำสิ่งนี้ได้นะคะ
0: เราอาจจะต้องมีจังหวะฮึบนิดนึงที่เรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดนะแต่ว่าเราอาจจะใช้ความกล้าในใจของเราเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราจะลุยกับมันเราจะมี mindset ที่ว่าเฮ้ยการลองดูเนี่ยมันไม่เสียหายเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องเลยเราก็สามารถที่จะลุยใหม่ได้วันใหม่เราก็กลับมาได้เหมือนกัน
1: คือถ้าไม่ลองเนี่ยไม่ได้แน่ๆแต
0: ่
1: ถ้าลองเนี่ยยังมีลุ้นเนาะใช่ไหม
0: อย่างน้อยสมมติว่าการพูดเก่งมากเนี่ยคือ10คะแนนสมมติว่าตอนแรกเราอยู่ที่ประมาณ 2-3 คะแนนการที่ไปพูดครั้งหนึ่งแล้วแบบเด็กไม่ฟังเลยเราอาจจะขึ้นมาเป็น 3.5 คะแนนแต่ถ้าเราไม่พูดเลยเราก็อยู่ที่เดิม
1: ค่อยไต่ก็ได้
0: ใช่มันยังเป็นที่จะต้องคาดหวังว่าครั้งแรกเราจะไป7อย่างเงี้ย
1: แล้วนอกจากทักษะการพูดมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่เรารู้สึกว่ามันต้องมาต่อยอดโดยเฉพาะในการบริหารมูลนิธิอันนี้ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวแล้วนะเป็นผู้บริหารด้วย
0: เราก็จะมีกิจกรรมที่เราจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นการทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยเป็นหนึ่งอันที่เราอาจจะยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่แต่พอเราเป็นผู้บริหารมูลนิธิเนี่ยเราต้องดูแลค

0: เราต้องดูแลคนเราต้องทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากอันนี้จะเป็นทักษะเรื่องของcollaboration skill หรือว่าจะเป็นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอ
1: ัน
0: นี้จะเป็นสิ่งที่เราเริ่มที่จะพัฒนามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งมูลนิธิเนี่ยหาคนให้คำปรึกษายากมากจริงๆตอนช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราล้มลุกคลุกคลานกับมันแล้วก็เรียนรู้จากหน้างานซะมากกว่าเรียนรู้จากคนที่มาทำงานด้วยกับเราซะมากกว่าไม่ได้ไปหาตำราหรือว่าหาคอร์สเรียนอะไรซึ่งจริงๆแล้วถ้ากลับไปได้

0: ั้งการเรียนรู้เนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยมีทรัพยากรบางทีจะไปเรียนอะไรทีก็มีค่าใช้จ่ายเนาะมันกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้บางคนมองว่าการพัฒนาทักษะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตรงนี้พี่รับมองว่ายังไงบ้างคะ
1: โอ้ครับคือถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องของข้อจำกัดทางด้านปัจจัยที่เราอาจจะไม่มีเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนต่างๆอะไรเงี้ยครับคืออันเนี้ยจริงๆตอนทุกวันนี้เลยนะครับเรามีโซเชียลมีเดียที่มีองค์ความรู้อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากมายเหลือเกินคือเราเสิร์ชอะไรใน Google ไปเนี่ยเราแทบจะเจอทุกอย่างเลยผมว่าอันนี้เป็นทางแรกเลยที่เราสามารถไปหาข้อมูลได้ก็ยังมีวิดีโอใน YouTube ใน TikTok หรือว่าในที่ต่างๆแล้วก็ตอนนี้เมื่อไม่นานมานี้มี ChatGPT ขึ้นมาโอ้โหเรียกได้ว่าถามอะไรไปตอบได้เหมือนอับดุลเลย คือถามยากขนาดไหนก็มีคำตอบมาให้เป็นไกด์ไลน์ผมว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยความรู้มันหาไม่ยากเลยหรือว่าอาจจะเป็นพอดแคสต์ก็ได้เราถนัดเรื่องการฟังแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนที่อาจจะมีข้อจำกัดมากๆจริงๆเราอาจจะมียืมโทรศัพท์มือถือจากคุณพ่อคุณแม่มาก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi ลองไปแอบใช้ Wi-Fi ฟรี
0: มันมีทางไปได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่เราไม่อยากจะให้ปิดกั้นตัวเองถ้าสมมติว่าเราแบบเฮ้ยยังไม่ได้ข้อมูลที่เราต้องการปรากฏว่าข้อมูลบางอย่างมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากเราอาจจะเข้าไปหาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
0: ๆจริงๆการถามนี่เป็นแบบว่าวิธีการเรียนรู้ที่อาจจะง่ายที่สุดเลยเนาะแบบคนที่รู้จักคนที่ให้ข้อมูลเราได้ยีราฟพูดถึงการถามคนรอบตัวพี่เลยเริ่มมีคำถามว่าตลอดเส้นทางในการออกแบบชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องเนาะคนรอบตัวมีผลต่อเส้นทางชีวิตเรายังไงบ้างคะ
1: โอ้เรียกได้ว่าคนรอบตัวเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับคือคอนเซ็ปต์ผมว่าอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราต้องยอมรับเลยว่าการที่เราไปอยู่ในสังคมแบบไหนเนี่ยเราจะมีการปรับตัวแล้วก็ซึมซับคนรอบข้างเข้ามาอยู่ในตัวเราเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างตอนที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก่อนอาจจะใกล้เคียงกับน้องๆมากกว่าตอนนี้ผมเลือกที่จะมาเป็น เรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยในใจของผมเนี่ยอยากจะเรียนจิตวิทยาด้วย อยากจะเรียนเรื่องของการบริหารด้วยเราเลือกที่จะเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ดีกับการที่ไปเรียน2คณะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนวิศวะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุดแล้วก็ให้เรามาเรียนตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่ตอนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็มีการตัดสินใจตามคนรอบข้างเหมือนกันทีนี้ตอนที่เรามาทำมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์เนี่ยเราต้องทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากเลยสิ่งที่เรานึกถึงก็คือตอนที่เราอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็มีการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนค่อนข้างเยอะ เราก็เลยมีการรู้จักคนที่เป็นเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายอาชีพแล้วก็ในขณะเดียวกันคือมีเพื่อนๆกลุ่มที่เราก็ใช้คำว่าเป็นกลุ่มที่อยากที่จะทำกิจกรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่น่าจะสนใจมาช่วยกันพัฒนาการศึกษาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการ reach out ไปคุยกับคนกลุ่มนี้เชิญชวนเขามาช่วยกันในการเริ่มต้นกิจกรรมของ Saturday School
0: ยิ่งเรารู้จักคนเยอะเราก็อาจจะยิ่งมีทางเลือกเยอะการที่เรามีเน็ตเวิร์คของคนที่เรารู้จักมันก็อาจจะช่วยทำให้เราได้พัฒนาทักษะเปิดโอกาสบางอย่างเนาะพี่รับช่วยเล่านิดนึงได้ไหมคะว่าการรู้จักคนการเข้าไปคุยกับคนมันทำให้เราสร้างทุกวันนี้ได้ยังไงบ้าง
1: ครับตอนที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่ทำเรื่องสนใจเรื่องสตาร์ทอัพสนใจเรื่องโซเชียลแอนด์ไพร์เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเห็นไอเดียว่าคนนู้นอยากจะทำอันนี้คนนี้ทำไมเขาถึงเลือกที่จะทำแอปพลิเคชันนี้ทำไมคนนี้เลือกที่จะทำ องค์กรเพื่อสังคมแบบนี้อันนี้เป็นกลุ่มคนที่เราสามารถจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ใช้คำว่าแลกเปลี่ยนรู้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ความรู้กับคนในชุมชนนี้ได้เหมือนกันหรือว่าคนในชุมชนนี้มีสิ่งที่ไปเจอมาไม่เหมือนกับเราก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้
0: อยากจะชวนยีราฟลองถอยหลังมานิดนึงแล้วพูดถึงเส้นทางพูดถึงทักษะเนาะหลายครั้งเราจะได้ยินเด็กๆพูดว่าแบบเวลาเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยบางทีวิชาแนะแนวก็อาจจะยังไม่ได้ให้มุมมองตรงนี้เรามากน้องๆที่อยากจะเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองเห็นเส้นทางชีวิตในมุมมองของเราที่เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Saturday School เนาะที่แบบเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราคิดว่าน้องๆสามารถแนะแนวตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าสิ่งที่พี่เมย์สอนในวันนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ให้กับลูกๆของเราหรือว่าในห้องเรียนของเราได้เช่นเดียวกันนะครับการทำ mind map การค้นหาตัวเองผ่าน

0: การวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือการที่สมมุติว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคุณครูเนี่ยเรามีลูกๆหรือมีนักเรียนที่เราดูแลอยู่นะครับอันดับแรกเลยคือเราอาจจะต้องเปิดใจก่อนเปิดใจแล้วก็ให้พื้นที่ปลอดภัยเป็นเซฟสเปซให้กับลูกๆของเราเนี่ยได้เล่าเลยว่าเขาสนใจเรื่องอะไรอยู่เขาอยากจะทำอะไรหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยเราจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตไปคอยซัพพอร์ตตามความสนใจของเด็กเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะไปลองทำแล้วเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าให้เขาได้ลองแล้วเราอ่ะจะมีหน้าที่ในการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรในนี
1: ้
0: เขาอยากพัฒนาอะไรต่อหรือว่าเขาไม่ชอบอะไรแล้วการเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้พูดความสนใจความถนัดบางทีเขาเล่าได้เป็นฉากๆเลยนะว่าเขาสนใจอะไรแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปล่อยให้เด็กไปทำแล้วเราสามารถช่วยผลักดันแล้วก็กดขันเด็กๆได้ด้วยเช่นเด็กๆบอกว่าอยากจะไปวิ่งมาราธอนให้ได
1: ้
0: การที่เด็กบอกว่าอยากไปวิ่งมาราธอนให้ได้เขาต้องมีตารางซ้อมของเขาถูกไหมครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยต้องวิ่ง5โลเราอาจจะช่วยวางแผนก็ได้หรือว่าเขามีแผนของเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาขี้เกียจไปวันนึงเรา
1: ช่วย
0: เลยต้องช่วยเลยต้องช่วยเลยว่า
1: ช่วยปลุก
0: วันนี้เนี่ยไม่ได้นะต้องไปซ้อมไม่งั้นเนี่ยไปถึงเป้าหมายไม่ได้แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเขาเป็นคนตั้งเองแล้วเราจะเป็นคนที่คอยสะกิดอย่างที่พี่เมย์บอกคอยสะกิดว่าเฮ้ยมันเริ่มออกนอกแผนแล้วนะที่เราตั้งเอาไว้เองนะให้เขาได้ลงมือทำตามที่เขาวางแผนเอาไว
1: ้
0: อันนี้จะเป็นหน้าที่ของคนที่คอยซัพพอร์ตใช
1: ่สุดท้ายเป็นเรื่องของการลองแล้วก็มุมของเด็กๆที่ฟังพี่แล้วในวันนี้ได้ยินคำว่าลองหลายทีมากถ้าเมื่อกี้มีจับคำจะได้ยินคำว่าลองเยอะมากสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องรอให้ใครมาแนะแนวเราเสมอไปแต่ว่าเราสามารถแนะแนวตัวเองได้ด้วยการเอาตัวเองเข้าไปลองจริงๆลองทำจริงๆเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะการลองทำให้เราได้ทักษะใหม่ๆที่เอาไปต่อยอดได้กลับมาที่เรื่องของ transferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดนะคะในมุมมองของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็อาจจะเป็นการลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วเราจะเปิดพื้นที่ในการลองได้ยังไงให้เขาสามารถลองได้อย่างเต็มที่เราจะสามารถซัพพอร์ตเขาได้ยังไงบ้างให้กำลังใจยังไงบ้างไม่ได้ชี้บอกแต่ว่าคอยช่วยสนับสนุนระหว่างทางช่วยถามเพื่อให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าสิ่งนี้ที่อยากจะทำอาชีพนี้หรือเปล่าที่อยากจะทำแล้วก็มีหน้าที่คอยให้กำลังใจอาจจะไม่ได้เป็นคนกำหนดแผนให้แต่ช่วยวางแผนและขั้นตอนแล้วก็คอยช่วยสะกิดให้เขาลงมือเต็มที่กับขั้นตอนนั้นๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ล้ามากๆเลยที่มาแลกเปลี่ยนให้กับน้องๆแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทักษะต่อยอดสำคัญยังไงTransferable skill สามารถสร้างอาชีพแล้วก็ทางเลือกให้เราได้ยังไงบ้างค่ะ Transferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดที่พี่ยีราฟพูดถึงนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถกระโดดข้ามจากอาชีพนึงไปอีกอาชีพนึงสายการเรียนนึงไปอีกสายการเรียนนึงโดยที่เรายังเอาทักษะติดตัวไปเป็นประโยชน์ไม่เสียของได้ยกตัวอย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นเนาะการที่เราจะคิดอะไรได้หลากหลายมีมุมคิดต่อยอดแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอาชีพไหนก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะอันที่2ที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งตัวอย่างนึงของ transferable skill หรือทักษะต่อยอดก็คือ critical thinking เนาะการคิดเป็นเหตุเป็นผลอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการคิดวิเคราะห์อาจจะลิงก์ไปถึงมุมของการแก้ปัญหาอย่างที่ทางพี่รับได้ยกตัวอย่างไปนั่นรวมไปถึง soft skill นะคะหรือว่าทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการเจรจาต่อรองสื่อสารซึ่งอาจจะหมายถึงการพูดต่อหน้าสาธารณะหรือว่าแม้ว่ากระทั่งการสื่อสารกับคนในทีมจัดการทีมให้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทักษะต่อยอดเช่นเดียวกันนั่นรวมไปถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะการที่เราเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่องตัวสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเรียนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเลยที่พี่เมย์คิดว่าสำคัญที่สุด transferable skill ที่ทำให้เราอยู่รอดเรียนรู้ได้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็คือทักษะที่จะเปิดใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้มีทักษะของการปรับตัวเรียนรู้ว่าสิ่งบางอย่างที่เราเคยรู้ในอดีตอาจจะไม่ใช่แล้วในอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทั้ง mindset แล้วก็ทักษะที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวสร้างทางเลือกใหม่ๆในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าน้องๆจะทำงานอะไรทำกิจกรรมอะไรหรือว่าทำงานอดิเรกอะไรนะคะพี่เมย์อยากให้น้องๆลองตั้งคำถามว่าในการทำงานเหล่านั้นการเรียนเหล่า

นั้นการทำงานอดิเรกเหล่านั้นเนี่ยเราได้ทักษะอะไรเพราะว่าทักษะเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเป็นทักษะต่อยอดเป็น transferable skill ของเราไม่ว่าเปลี่ยนอาชีพอะไรก็จะอยู่ติดตัวของเราตลอดไปค่ะ

ในการถ่ายทอดวิถีของเรานั้นเรามีการบัญญัติศัพท์ต่างๆมาช่วยทำความเข้าใจอย่างในเรื่องของการพัฒนาและการภาวนา4ด้านของชีวิตรู้สึกจะเป็นครูแจ๊สที่บัญญัติคำว่าสองนอกสองในสองนอกหมายถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านวัตถุและทั้งด้านสังคมสองในก็หมายถึงการพัฒนาจิตใจทั้งในการป้องกันและการจัดการกับสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายและการปลูกฝังและการดูแลและบำรุงสิ่งดีงามสุดท้ายก็เป็นเรื่องของปัญญาตั้งแต่เรื่องการฝึกให้รู้จักคิดใช้เหตุใช้ผลคิดวิเคราะห์คิดสังสรรค์ในการคิดอย่างที่พุทธองค์ให้ชื่อว่าโยนิโสมนสิการนั่นเป็นความคิดที่เด็ดฉานในการเปลี่ยนกระแสความคิดจากอกุศลเป็นกุศลและความแตกฉานในการคิดพิจารณาความจริงของชีวิตโดยเฉพาะความไม่แน่ไม่นอนของสิ่งทั้งหลายทีนี้ในสองนอกนั้นการปฏิบัติต่อวัตถุเราก็แบ่งเป็นสามหัวข้อใหญ่ข้อหนึ่งคือร่างกายของเราเองนี่ก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่ทราบนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเซลล์ในร่างกายนี่จะเปลี่ยนทั้งหมดทุก7 ปีนั้นถ้าสังขารดูสังขารวันนี้กับสังขารของเราร่างกายของเรา7 ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเหลือเลยท่านก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมีการต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ในการทำความเข้าใจทำความรู้ในชีวิตเราก็ต้องมาดูใน3 เรื่องนี้ความเปลี่ยนแปลงในความต่อเนื่องของความเปลี่ยนแปลงและการที่เป็นตามเหตุตามปัจจัยแต่ร่างกายนี้เราก็เห็นได้ง่ายหน่อยถ้ากินเยอะมันจะอ้วนขึ้นกินน้อยก็ผอมลงถ้าออกไปกลางแจ้งในที่ในเมืองร้อนในเมืองไทยก็เหงื่อคงจะออกถ้าอยู่กลางแจ้งในประเทศหนาวจะตัวสั่นร่างกายมันก็เปลี่ยนอาการของกายก็เปลี่ยนตามเหตุปัจจัยต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคอยสังเกตเพราะว่าพร้อมกับ
การมีร่างกายในลักษณะเป็นประสบการณ์เป็นของธรรมชาติแล้วเรายังมีความรู้สึกอันหนึ่งว่าเป็นร่างกายของเรามันคือเราของเราไอ้ความรู้สึกว่าเราของเรานี้มีผิดมีภัยมากแล้วจะห้ามไม่อยู่แต่สิ่งที่จะมีผลต่อความรู้สึกว่ากายเป็นเราเป็นของเราก็คือการเฝ้าสังเกตกายตามความเป็นจริงว่าถ้าเป็นของเราแล้วเราก็สามารถสั่งมันได้อากาศร้อนอย่าให้ร่างกายเราร้อนเลยอากาศหนาวอย่าให้มันหนาวเลยขอให้ร่างกายเราสบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าร่างกายเป็นของเราน่าจะสั่งมันได้ขอให้หายทันทีถ้าร่างกายก็เป็นของเราก็ห้ามมันได้อย่าเพิ่งแก่อย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายแต่การที่ความเกิดแก่เจ็บตายของเราดำเนินไปโดยไม่ได้สนใจตัวเราเลยหมายถึงจิตใจของเราเลยอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่น้อยคนอยากจะเรียนรู้เลยดังเราต้องสังเกตแล้วก็ต้องเรียนรู้จากความจริงของกายในร่างกายของเราต้องการพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนจึงจะพอดีต้องการอาหารเท่าไรอย่างไรจึงจะพอดีงอกกำลังกายเท่าไรมันจึงจะพอดีคำว่าพอดีนี่สำคัญมากเป็นเครื่องชี้วัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับวัตถุที่เราเกี่ยวข้องดังเราต้องฉลาดในร่างกายเพราะถ้าเราตกเป็นธาตุของความต้องการเกี่ยวกับร่างกายเสียความเป็นอิสระของเราเลยคนที่หลงอยู่กับความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นหลงอยู่ตรงนี้ฮะความเจริญงอกงามทางชีวิตหยุดชะงักเลยมันติดอยู่แค่นั้นหมกมุ่นอยู่แค่นั้นดังนั้นเราก็จะเลิกเสลยนะแสวงหาความสุขทางตาไม่ต้องเลิกหรอกแต่อย่าให้หลงกับมันให้รู้จักความพอดีของมันอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในการแสวงหาความสุขแบบนี้ต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นนี่หัวข้อที่สองเรื่องวัตถุรอบตัวตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าวัตถุต่างๆที่อยู่ที่เราถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราเงินของเราโทรศัพท์ของเราอะไรๆที่เราถือว่าเป็นของเราโดยสมมติปฏิบัติต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันมันจึงใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่ไม่หลงกับมันไม่เป็นทุกข์กับมันอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเพราะถ้าปล่อยตามกระแสจะหลงง่ายกว่าไม่หลงนะยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยดูการโฆษณารอบตัวดูความชักนำการกดดันให้โง่เนี่ยเราก็สร้างสังคมที่ชวนคนโง่ไม่ชวนคนฉลาดชวนคนหลงไม่ชวนให้คนมีปัญญาฉะนั้นเราก็จะเอาตัวรอดทางด้านสติปัญญาเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเราไปหวังจากค่านิยมสิ่งแวดล้อมอะไรไม่ได้ทีนี้ข้อที่สาม
ก็ที่มีความสำคัญมากคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้มากเพราะเรามีชีวิตได้ในโลกนี้เพราะเรารู้จักอยู่กับโลกอย่างเป็นมิตรและการสำนึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใน 200-300 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษแล้วแผ่ไปสู่โลกทุกๆประเทศทุกๆทวีปทุกๆประเทศนั้นจะมีการรับหูรับตาต่อผลของการกระทำหรือว่าทำไม่รู้ไม่ชี้หรือไม่สนใจเราถือว่าแล้วก็กอบโกยของธรรมชาติเอามาใช้ในปัจจุบันถ้าจะมีผลเสียเกิดขึ้นก็คงในอนาคตนู่นเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตายก่อนเนี่ยคนก็คิดอย่างนี้มานานแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันถ้าเราดูความรักลูกรักหลานของมนุษย์ทั้งหลายทุกประเทศทุกคนก็ต้องรักลูกตัวเองเสียสละเพื่อลูกทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อหลานแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีการดำเนินชีวิตในทางที่กำลังทำลายอนาคตถ้าไม่ใช่ของลูกก็ของหลานไม่ใช่ของหลานก็ของเหลนตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลกกำลังเปิดเผยถึงวิกฤตของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันว่ามนุษย์เราเนี่ยจะถึงขั้นที่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วแต่ที่อยู่ไม่ได้แล้วไม่ใช่เพราะธรรมชาติล้วนๆเป็นเพราะการกระทำเป็นเรื่องของกรรมปัญหาคืออะไรปัญหาอย่างหนึ่งก็คือแต่ละคนยังคิดว่าเพียงเราคนเดียวมันก็นิดเดียวทุกคนก็คิดว่าตัวเองนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแต่นิดเดียวคูณ 7,000 ล้านเนี่ยมันไม่ใช่นิดเดียวใช่ไหมมันมากนั้นเราตอนนี้เรามักจะคิดว่าตัวเองตัวเล็กๆไม่มีความหมายอะไรแล้วก็ทำลายธรรมชาตินิดเดียวเทียบกับคนอื่นหรือเทียบกับบริษัทใหญ่ๆแต่เราคิดอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันการทำความดีความชั่วทั่วไปถ้าคิดอย่างนั้นมันจะท้อแท้ใจใช่ไหมถ้าคิดว่าถ้าเราไม่ทำคนอื่นเขาก็ทำเราไม่โกงคนอื่นก็จะโกงอยู่แล้วดีให้อย่างน้อยก็ให้ครอบครัวเราให้ตระกูลเราเป็นผู้ได้รับดีกว่าคนอื่นเราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นต้นไม่ทำไม่ได้เป็นต้นทีนี้มันมีนิทานเรื่องหนึ่งที่นักเรียนอาจจะเคยฟังก่อนแต่มันเป็นนิทานที่ดีมากในเรื่องคนที่ออกกำลังกายชายหาดตอนเช้าเห็นปลาดาวขึ้นบนบกขึ้นบนชายหาดเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆตัว
กำลังจะตายสงสารปลาดาวเดินลงไปที่ชายหาดก็หยิบปลาดาวตัวหนึ่งโยนลงไปในทะเลแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเวลาก็ผ่านไปเพื่อนคนหนึ่งมองเห็นก็ลงไปถามเขาว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เขาบอกว่าช่วยชีวิตปลาดาวเขาบอกว่าปลาดาวที่กำลังตายนี่เป็นแสนนี่คุณคนเดียวก็จะช่วยอะไรได้มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเขาก็เลยหยิบปลาดาวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็โยงเข้าไปก็ช่วยตัวนั้นสิฮะและช่วยตัวนั้นคือถ้าเราคิดว่าจำนวนทั้งหมดที่ตายแล้วถ้าคิดจำนวนที่ช่วยชีวิตได้ถ้าคิดเป็นตัวเลขดูจะไม่มีความหมายแต่ว่าต้องเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่ชีวิตเดียวมันล้ำค่าแล้วก็ช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตแต่หนึ่งชีวิตล้ำค่าสองชีวิตล้ำค่าสามชีวิตล้ำค่าถ้าเราเคยคิดว่าแค่ชีวิตเดียวอันนี้มันคิดไม่ดีละเลยว่ามีสำนวนภาษาอังกฤษที่คนไทยก็แปลแบบเป็นภาษาไทยเหมือนกันเราก็ใช้คำว่าฟางเส้นสุดท้ายไม่ทราบว่าเราคงเคยได้ยินคำนี้แต่ประโยคต่อไปก็คือหลังอูดจึงหักอันนี้ในนิทานเก่าก็มีอูดตัวหนึ่งก็แปลกของแล้วก็เจ้าของนี่เห็นแก่ตัวมากอยากขนของไปมากก็เพิ่มไอ้ตัวอูดก็ทรมานจะไม่ไหวแล้วเพิ่มถึงจะตายอยู่แล้วแต่ว่าที่ตายนี่ก็เพิ่มฟางเส้นเดียวมันเป็นจุดที่เรียกว่า tipping point จุดแค่นี้เปลี่ยนจากชีวิตมีชีวิตเป็นตายน้ำหนักของฟางเส้นเดียวแทบไม่มีความหมายเลยแต่สำหรับอูดตัวนั้นที่ถึงจุดนั้นมันก็ทำให้ตายได้ฉะนั้นเราก็ควรจะพยายามมองการกระทำของเราในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดีความชั่วหรือเรื่องการกระทำที่มีผลกระทบต่อคนอื่นผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราถือว่าเราเป็นเจ้าของฟางเส้นหนึ่งนี่จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เกิดความดีก็ได้จะเป็นฟางสุดท้ายเกิดความชั่วก็ได้แต่เราจะชั่งน้ำหนักอย่างเดียวโดยไม่ดูบริบทไม่ได้อันนี้จะเข้าใจผิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนมีปัญญาจะคอยดูบริบทตลอดเวลาอย่างคำว่าสติมันก็คู่กับอีกคำหนึ่งว่าสัมปชัญญะใช่ไหมสติอย่างเช่นเราทำอะไรอยู่เราก็ไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่การที่เราสำนึกอยู่ในบริบทของการเจริญสติอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมปชัญญะอันนี้มีตัวอย่างสมัยที่อาตมาบริหารวัดที่อุบลมีพระรูปหนึ่งท่านท่องปฏิโมกข์ท่านขยันมากเช้าตอนออกบิณฑบาตท่านก็ท่องตอนกลางคืนท่านก็ทวนพอเวลาผ่านไปท่านเริ่มจะคล่องแล้วท่านก็ลองสวดตอนกลางคืนท่านมีสติอยู่กับการสวดปฏิโมกข์พระปฏิโมกข์มากแต่เนื่องจากว่าท่านเปิดหน้าต่างกุฏิเอาไว้เพื่ออากาศไทยเทพระที่กำลังนั่งสมาธิในก
ุฏิหลังอื่นๆก็รำคาญมีเสียงดังรบกวนเวลาทำกิจหรือเวลาทำสมาธิท่านก็เลยมากราบเรียนปรึกษาว่าทำยังไงดีตมาเลยต้องเรียกพระองค์นั้นมาแล้วก็คุยเรื่องการสวดปฏิโมกข์ในเวลาที่ไม่รบกวนคนอื่นแต่ที่ยกเรื่องนี้มาเล่าก็คือเมื่อเราวิเคราะห์ว่าท่านผิดพลาดตรงไหนท่านว่าสติท่านก็อยู่ในปัจจุบันท่านก็อยู่กับงานที่ท่านกำหนดไว้ควรจะทำแต่ท่านขาดความสำนึกในผลกระทบของการเจริญสติที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นเรียกว่าขาดสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือการสำนึกในบริบททั้งสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและจุดประสงค์ภาพรวมเป้าหมายของสิ่งที่จะทำฉะนั้นในการบริโภคในการใช้สอยสิ่งต่างๆนั้นเราก็อยู่กับสิ่งที่เรากำลังใช้อยู่ถึงจะใช้อย่างประหยัดอย่างคือทุกวันนี้บางทีเราสอนใน

0: โอช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยความประหยัดโดยที่บังคับประเด็นที่ว่าระวังใช้อย่างประหยัดกับไม่ใช้เสลยอันไหนจะดีกว่ากันคือทางฝ่ายธุรกิจเขาก็อยากจะสนับสนุนให้ใช้อย่างประหยัดมากกว่าเพราะเขาก็ยังได้กำไรแต่ว่าถ้าเราจะเอาตัวรอดเอามนุษย์รอดได้ในอนาคตเราก็คงต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหลายอย่างที่ทุกวันนี้เราถือว่าธรรมดาคนในอนาคตเขาคงไม่มีใช้เขาว่าจะมองว่ายุคนี้อยู่ได้ยังไงพอเราใช้จนเกินพอดีแล้วแล้วถ้าไม่ใช่ตัวเราต้องรับโทษลูกหลานเราที่ยังไม่เกิดเขาก็ต้องรับแต่อย่างน้อยเราก็ทำอย่างที่เราทำได้อย่างที่ว่าเราเป็นผู้ถือฟางเส้นหนึ่งแล้วก็พยายามรับผิดชอบตัวการกระทำอย่างน้อยอย่าไปทำให้มันเร็วกว่านี้แต่ในบางเรื่องไม่ใช่แค่ว่าใช้อย่างประหยัดบางอย่างนี่ถือว่าไม่ทำเสียเลยอย่าใช้เสียเลยจะดีกว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนาเรื่องของการศึกษาเราเป็นมนุษย์อยู่ในโลก อยู่ในโลกนี้โลกนี้มีบุญคุณต่อเรามากดังนั้นเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณโดยการใช้วัตถุของโลกอย่างมีปัญญาอย่างรู้จักพอดีทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทำอย่างไม่รู้มันก็จะเกิดความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างศึกษาให้รู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันแล้วการตัดสินของเรามักจะเป็นไปในทางที่ดีเอาแล้ววันนี้ก็คงได้ให้ข้อคิดพอสมควรแก่เวลา
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เก่งออมเก่งลงทุน

0: กับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมโดยฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปร

0: อดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เราเคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
5: ติด ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึง6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

0: คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือ2ที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจ จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาด

นาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่

ซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวลังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องตัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่ง

นึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธัมมังสสังคังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปะนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอัพพุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิยานะกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวพุทโธโยสัพพะปานีนังสะระนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล้าวพุทธสาหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตเมสา

ระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตาตาทิคุณโยคะวเสนะสายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมัคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกะปะตะนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล้าวธรรมมัสสาหัตสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริตสามิธรรมมัสเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอันยังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะ

สัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธรรมโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสะยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะคะนังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโคโยสัพพปานีนังสระนังเขมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัตสาหัตสมิทาโสวะสังโคเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัตสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริตสามิสังคัตโสปฏิปันนต

0: ังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความในบทธรรมวัดเย็นซึ่งตอนนี้เป็นการอธิบายในตอนธรรมวัดเย็นตอนสุดท้ายก็ขอสรุปในเรื่องของพระอริยบุคคลที่เราได้สวดกันไปว่าที่บอกว่า4คู่8จำพวกที่ได้อธิบายเมื่อครั้งตอนที่ผ่านมาว่ามีพระโสดาบันมีพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เหล่านี้ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐที่เรียกว่าบุคคลผู้ประเสริฐเพราะสามารถละกิเลสได้โดยเด็ดขาดจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐหมายความว่ากิเลสที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปโดยปกติท่านเหล่านั้นละได้เด็ดขาดแล้วไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกจึงจัดเป็นพระอริยบุคคลเราทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้บางครั้งอาจจะสงสัยว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่อาจจะเป็นปุถุชนประเภทดีคือกัลยาณปุถุชนเพราะเราสั่งสมกรรมดีทำความดีไว้มากแต่ถ้าบุคคลใดกระทำแต่ความไม่ดีทำบาปอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นปุถุชนโดยปกตินั่นแหละคือคนที่หนาด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นในการจัดระดับบุคคลในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เอาฐานะทางสังคมเป็นเครื่องวัดแต่นำคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจของแต่ละบุคคลนั้นมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตัดสินว่าท่านอยู่ในระดับใดถ้ามีคุณงามความดีมากก็จะเป็นบุคคลที่สูงในพระพุทธศาสนานั่นเรียกว่าสูงด้วยคุณธรรมในการทำวัดสวดมนต์ทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้จิตใจสงบเป็นเบื้องต้นและเมื่อได้ฟังคำอธิบายขยายความในบทต่างๆแล้วเราก็จะได้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องพิจารณาในลำดับต่อไปเมื่อมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างถูกที่ถูกทางตรงต่อการปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอะไรก็ตามที่ผิดไปจากหลักที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เราก็จะไม่ประพฤติเราจะ

ไม่ปฏิบัติเพราะว่าเราทั้งหลายได้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำใจของเรายอมตนเป็นทาสของพระพุทธเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์หมายถึงว่าให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเครื่องชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขในสังคมเมื่อเรารู้ทราบอย่างนี้โดยชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถที่จะกระทำบุญได้โดยสะดวกใจการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มตั้งแต่การให้ทานการสละสิ่งของต่างๆทั้งให้ทานที่เป็นวัตถุและการให้อภัยทานก็เรียกว่าการให้ทานการรักษาศีลก็คือการทำกายทำวาจาของตนเองให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ก้าวล่วงใครและการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจของตนให้สูงขึ้นโดยลำดับโดยลำดับทั้ง3ประการนี้ก็จะสามารถทำให้ชีวิตของผู้ชมรายการทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ยึดถือเป็นเครื่องปฏิบัติก็คือว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่ามีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่านั้นส่วนการที่จะอบรมจิตใจให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นความสามารถเป็นโอกาสของแต่ละบุคคลที่จะพึงกระทำเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในช่วงของการอธิบายความในช่วงที่สองนี้ก็ขออธิบายความหมายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะเพื่อรับฟังการเทศนาปุจฉาวิจัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้การเทศนาธรรมนั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ที่ได้กล่าวไว้ว่า 1. วัดวาอาราม
1: ครับ
0: 2.
1: วัฒนธรรม
0: 3. วัตรปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ผมจะเรียนถามท่านคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
1: ในปัจฉิมวัย
0: สุขหมายแม้วัยมันก็แบ่งท่านคุณแบ่ง3วัย
1: ครับ
0: วัยมันก็ต้องเปรียบเทียบ
1: ต้องเปรียบเทียบ
0: วัยมันก็3วัยปฐมวัย
1: ครับ
0: นะถ้าเปรียบเทียบกับวัยตะมิ้ว
1: ปฐมวัยเรียกว่าวัยตะมิ้ว
0: ครับ
1: มัชฌิมวัย
0: เรียกว่าวัยไฟ
1: วัยไฟ
0: ครับ
1: ถ้าปัจฉิมวัย
0: วัยอักระ
1: จะรู้มากอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นสุขความสุขของคนมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากจะขอคำแนะนำให้เป็นประโยชน์ทั้งโยมที่นี่และทางบ้าน
1: ที่รับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: แม่พระเดชพระคุณคนเราทุกคนเนี่ยยอดปรารถนาที่สุดของชีวิตไม่มีอะไรมากไปกว่าความสุข
0: ครับ
1: ทุกคนปรารถนาความสุขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขในบ้านปลายชีวิตทุกคนต้องการมาก
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่ๆจะมีความสุขมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมจึงจะทำให้เรามีความสุขวิธีปฏิบัตินั้นเขาเรียกว่าสุขะปฏิปทาครับพระเดชพระคุณ
0: สุขะปฏิปทา
1: ครับแปลว่าการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข
0: เหมือนที่เราบอกว่าหลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาคือนะสันโดษ
1: ครับ
0: หลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาบริจาค
1: ครับ
0: หลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาไม่ว่าใคร
1: ครับ
0: อันนี้เป็นปฏิปทา
1: ครับเป็นปฏิปทา
0: แปลว่าเป็นทางดำเนินชีวิต
1: ให้เป็นปกติสุขเพื่อป้องกันกายไม่ให้วิปริตจิตไม่ให้วิปราช
0: เป็นการป้องกัน
1: ครับ
0: ถ้ากาย
1: วิปริต
0: จิตก็วิปราชไปด้วย
1: คือเรียกว่าเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจ
0: โอ
1: ้ครับกายวิปริตนี่คือป่วยไข้อยู่เป็นประจำ
0: โอ
1: ้ส่วนจิตวิปราชมีความเครียดมีความฟุ้งซ่านนอนไม่หลับนี่อย่างนี้เรียกว่าจิตวิปลาส
0: สุขปฏิปทานี่เป็นเส้นทางปฏิบัติ
1: ครับ
0: เพื่อความสุขอ่ะมีหัวข้ออะไรที่โยมจะพึงปฏิบัติได้บ้างครับ
1: ผมจะเรียนถวายพระเดชพระคุณและฝากญาติโยมคนไทยเรานี่ชอบเลข9ผมก็จะบอกวิธีว่าเอา9ข้อ9ขั้น9ข้อ9ขั้น
0: ไม่มากไม่น้อย
1: ครับเรียกว่าสุขปฏิปทาเริ่มต้นตั้งแต่บันไดขั้นที่1อย่ามีนิวรณ
0: ์ถ้าปรารถนาความสุขอย่ามีนิวรณ
1: ์อันดับแรกอย่ามีนิวรณ
0: ์2
1: อันดับที่2อย่านอนดึกดื่น
0: อันดับที่3
1: อย่าฝืนสังขาร
0: อันดับที่4
1: อย่าดื่มทานของเป็นพิษ
0: อันดับที่5
1: อย่าเก็บ5กอไว้ในจิต
0: อย่าเก็บ5กอไว้ในจิต
1: ครับ
0: อันดับที่6
1: อย่าคิดสารแหน่เรื่องชาวบ้าน
0: อันดับที่7
1: อย่าทานยาที่แพทย์หรือเภสัชไม่ได้จัดให
0: ้อันดับที่8
1: มันออกกำลังกาย
0: และอันดับที่9
1: ขวนขวายในบุญกุศล
0: วันนี้9ประการ
1: 9ขั้น9ข้อ9ประการ
0: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีองค์คุณ9ประการ
1: ครับ
0: ตั้งแต่อรหังเป็นพระอรหันต
1: ์ครับ
0: สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเรื่อยไปจนถึงพระควา
1: ครับ
0: เอาคนเราถ้าจะมีความสุขต้องปฏิบัติสุขปฏิปทา9ประการ
1: 9ประการ
0: อ่ะข้อแรกอย่ามีนิวรณ
1: ์ข้อแรกอย่ามีนิวรณ์เราเรียกอีกนัยยะหนึ่งว่านิวรณธรรมแปลว่าสิ่งที่มันกั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงความสุขความดีงาม เริ่มต้นตั้งแต่กามฉันทะ
0: พยาบาท
1: พยาบาทกามฉันทะพยาบาท
0: วิจิกิจฉา
1: วิจิกิจฉาอุทธัจจกุกกุจจ

0: นี่เป็นนิวรณ
1: ์ครับเป็นนิวรณ์ถ้าใจไปหมกมุ่นในเรื่องกามคุณจิตใจครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องอาฆาตพยาบาทจองเวรแล้วก็ทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านคิดแล้วก็เครียด
0: เรื่องของนิวรณ์เนี่ยในกามฉันทะกามฉันทะคือความกังวลในเรื่องของกามคุณ
1: ครับ
0: กามฉันทะที่มันเป็นเวลาเป็นนิวรณ์เนี่ยนะคือความฟุ้งซ่านแห่งจิต
1: ครับ
0: มนุษย์เนี่ยมันมีกามฉันทะเกี่ยวกับคู่ครองอยู่2เรื่องครับ
1: เรื่องที่1
0: 1รักคาดหวัง
1: 1รักคาดหวัง
0: ครับ
1: 2
0: รักพลาดหวัง
1: รักพลาดหวัง
0: นี่แหละที่นอนไม่หลับกัน
1: คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคาดว่าจะเป็นอย่างนี
0: ้แหมเรารักผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโชว
1: ์ฤทธิ์ปรากำเริบแล้ว
0: ไม่ใช่ท่านเจ้าคุณไม่ใช่ผมพูดเองนะใครที่เคยฟังพระเทศเนี่ยท่านเจ้าคุณลองคิดดูพระองค์หนึ่งไปบิณฑบาต
1: ครับ
0: ไปบิณฑบาตแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่บาตรเป็นนางงามเมืองหญิงงามเมืองชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้
1: แต่เขาเรียกกันว่านครโสเภณีนางสิริมาน
0: างสิริมาหญิงงามเมืองสำหรับรับรองแขกเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินมาจากต่างแดนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่หญิงงามเมืองคนนี้แกก็คิดท่านเจ้าคุณเราเกิดมาเนี่ยทำไมมีกรรมเขามีคู่ผัวตัวเมียนะกันเป็นคู่ๆแต่เราทำไมต้องผ่านผู้ชายหลายคนมาคิดนะท่านนะเพราะมาคิดก็เกิดความรู้สึกเป็นกรรมอะไรของก็เลยเข้าหาพุทธศาสนานับแต่เริ่มใส่พระเจ้าแล้วก็พยายามแก้กรรมในชาตินี้ทุกวันเนี่ยเธอจะมาใส่บาตร
1: ครับ
0: วันหนึ่งก็มาใส่บาตรครับพอดีไม่ค่อยสบายวันนั้นก็เนื้อตัวไม่ค่อยได้แต่งใส่บาตรปุ๊บวันนั้นพระหนุ่มๆไปรับบาตร
1: พระวัดไหน
0: วัดนั่นแหละวัดเชตวันนั่นแหละพระหางแถวไปรับบาตรพอรับบาตรเสร็จแล้วปกติพระเขาไม่มองหน้าคนใส่บาตรซึ่งเป็นผู้หญิงเขามองแต่ละเขามองปลายเท้าเขานี่เวลารับบาตรหรือมองในบาตร
1: ครับ
0: วันนั้นพระองค์นี้ท่านเงยหน้าคิดครับพอเห็นหน้านางสิริมาท่านที่คุณไม่เคยเห็นผู้หญิงสวย
1: พอตากระทบรูปเป็นยังไง
0: fallen in love with fallen in love with
1: โ
0: อ้ตกหลุมรักเลย ชอบเลยครับ
1: โอ้ติดใจหลงไหล
0: ไม่ใช่ติดใจรักเลยอ่ะ
1: โอ้โอ้
0: เข้าใจคำว่ารักไหม ความรักในภูเขาจะกั้นขวางหน้าใช่ไหมฮะแดดกล้าจะร้อนเพียงใดพี่จะไปหาเธอจนได้แม้เชียงใหม่ก็จะไปหานาง
1: โอ้สาธุ
0: โอ้เลยเอามันรักเชียงใหม่ไม่ใช่เรื่องธรรมีรัก
1: อยู่ต่างประเทศเขาก็ไปกัน
0: ก็ไปกันเอาเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟัง
1: ขัดใจมันถึง
0: ครับ
1: ว่าไป
0: นี่ก็คืออย่างนี้กลับไปกุฏิครับไม่ฉันข้าวซะแล้วท่านคุณเอาบาตรวางไว้เพื่อนอนนอนคุมโปงเลย
1: โอ้นึกเอาฝาบาตรปิดข้าวไว้
0: แล้วตั้งไว้ห้องนอนนอนคุมโปงครับแล้วคิดว่าถ้าเราได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียนะเนื้อหนังมังสาเธอจะหอมอย่างนั้นนะเราจะพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราคงมีความสุขกันจู๋จี๋หยอกล้ออย่างนั้นอย่างนั้นที่ผมบอกนั่นแหละ
1: อ๋อนี่หลงไหลได้ปลื้ม
0: ได้ปลื้มโดยที่ไม่รู้ว่านางคนนั้นเวลาแกใส่บาตรแกพอขึ้นบ้านครับความที่แกไม่สบายแกเป็นลมตาย
1: โ
0: อ้พระองค์นี้นะไม่รู้ข่าวเลย
1: ไม่รู้ว่านางสิริมาสิ้นใจซะแล้ว
0: สิ้นใจแล้วพุทธเจ้าท่านก็ดูสิเอ๊ะพระองค์นี้ไม่ออกมาพระองค์ก็ดูเหตุการณ์ด้วยล่ะตาธรรมดากับตาญาณและหูตาพระองค์ท่านก็รู้ว่าพระองค์นี้ไม่ออกจากกุฏิท่านรู้เชียว
1: ว่า
0: พระองค์นี้ไป
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เกิดอะไรขึ้นสั่งพระราชาเนื่องจากศพนี้เป็นของพระราชาเนี่ย
1: โอ้เพราะเป็นหญิงงามเมือง
0: สั่งพระราชาบอกงี้นะว่าให้เก็บศพหญิงคนนี้ไว้ก่อนไม่ต้องมัตราสัง
1: อย่าเพิ่งเผา
0: ครับ

0: มันจะมาตราสังนอกจากไม่มาตราสังแล้วนะฮะให้เอาศพไว้บนแคร
1: ่โอ
0: ้ปล่อยให้ศพเป็นสภาพของศพเป็นปกติของศพ
1: ครับ
0: แล้วบอกพระราชาบอกอีก7วันให้นัดคนในเมืองมา
1: ตั้ง7วัน
0: เป็นข่าวไม่มีใครรู้เลย
1: โอ
0: ้วันที่7ให้นัดคนในเมืองมาแล้วให้มาให้ประกาศว่าให้มาประมูลใครจะนอนกับนางสลิมาให้มาประมูลโดยราคาเริ่มต้น 4,000
1: โอ
0: ้นี
1: ่สมัยนั้น
0: สมัยนั้นแล้ววันที่7นะเมื่อคนไปแล้วก็ให้ประชุมพระสงฆ์ด้วยให้นิมนต์พระสงฆ์ประฉันเพลด้วย
1: โ
0: อ้ให้หมดพอถึงวันท่านเจ้าคุณครับ
1: เป็นไง
0: พระองค์นี้พอรู้จะไปเห็นจะเขาประมูลนางสลิมาก็ตื่นนอนครับ
1: โอ้องค์ที่ปล่อยข้าวบูดขาบาดเนี่ยนะ
0: ครับจัดแจงล้างบาดเช็ดบาดนะครับบาดสนิมกินแล้วไปเขาเดินอยู่ท้ายแถวองค์สุดท้ายเลยบทใหม่นี่ครับ
1: ครับ
0: พอไปนั่งเรียบร้อยฉันเรียบถึงเวลาประมูลสิครับประมูลนางสลิมารอบแรกใครจะนอนกับนางสลิมาขอ 4,000
1: มีคนประมูลไหม
0: พอ 4,000 ปุ๊บนะพระองค์ก็สั่งให้นางสลิมาโชว์ตัว
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็นะ4คนก็หามแคร่ซึ่งเป็นศพนางสลิมาซึ่งนอนขึ้นอืดถืดอยู่บนนั้นน่ะ
1: ผ่านและเฟะและ
0: นะ
1: ฟอนเฟะ
0: คนมาแต่ละคนเบือนหน้าหนีไปถึงพุทธเจ้าพอผ่านคนก็ผ่านพระใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ไปถึงพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าบอกให้ผ่านพระช้าช้าให้ได้ทั้งรูปให้ได้ทั้งกลิ่นให้ตามสัมผัสรูปและกลิ่นเพื่อจะเป็นอสุภกรรมฐานแต่พอถึงพระองค์นั้นแล้วให้ทำเป็นเดินช้าช้าให้อิดเอื้อนให้วางหาบ
1: องค์ที่กำลังหลงไหลได้ปลื้ม
0: เ
1: หม
0: ือ
1: น
0: เดิมท่านเจ้าคุณพอไปถึงพอเจอนางสลิมาทำท่าอย่างนี้ครับนะยกปากมาปิดจมูกทำงี้เวียนกันไปจนสุดท้ายท่านคุณเหลือรอบสุดท้ายบาทหนึ่งก็ไม่มีใครเอา
1: โอ้จาก 4,000 เหลือ400ก็ไม่มีใครสอน
0: ไม่มี
1: สุดท้ายเหลือ4บาท
0: บาทเดียว
1: มาบาทเดียว
0: ไม่มีใครประมูลอ้าวรอบสุดท้ายให้ฟรี
1: โอ้ยกให้ฟรี
0: มาถึงพระองค์นั้นก็ทำอีท่านั้นแบบมาถึงองค์นั้นก็เหนื่อยแล้ววางแล้วก็ยืนคุยดัดหลงดัดหลังกันนะท่านเจ้าคุณครับ
1: เอาไหม
0: ไม่เอา
1: อ้าว
0: กลับไปวัดเป็นพระอรหันต์เลยครับ
1: โอ้เพราะซากศพนางสิริมา
0: แล้วท่านจะคุณลองคิดดูสิมันคุ้มค่ากับไอ้ที่ไม่ได้กินข้าว7วันนอนฝันหวานไหม
1: เพียงแต่ว่าตัดกามฉันทะตรงนี้ได
0: ้ครับ
1: กลายเป็นพระอรหันต์
0: ครับนะนี่รักคาดหวัง
1: ครับ
0: รักพลาดหวัง
1: เป็นยังไงครับ
0: ไม่ได้ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นถ้าไม่ได้หนึ่งโสกะ
1: ครับ
0: โศกปริเทวะร่ำไรนะ
1: คร่ำครวญ
0: คร่ำครวญจะต้องได้ให้ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านนิวรเหล่านี้ปล่อยไปนะมันก็เกิดกรณีฆ่าผู้หญิงตาย
1: ครับ
0: แย่งผู้ชายมาครอง
1: บางทีก็ฆ่าผู้ชายตายบางครั้งพอพลาดหวังพ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะสม
0: ครับ
1: ผูกคอตายด้วยกันทั้งคู
0: ่ครับ
1: อย่างนี้ก็มี
0: เยอะผมถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรละเพราะกามฉันทะพลาดหวังและคิดนานๆเข้าท่านคุณกลางคืนน่ะ
1: ครับ
0: อยู่คนเดียวไอ้เพิกรักพลาดหวังเนี่ยไม่ไปฆ่าเขาตายก็ต้องฆ่าตัวตายเพราะถ้าคนเราคิดว่าโอ้เกิดมาเป็นมนุษย์นะฟังเรื่องนี้แล้วนะก็เนื้อหนังมังสาไปฆ่ามันตายนะที่ผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงตายเนี่ยมันจะได้ผู้หญิงมาเป็นเมียไหมได้ไหมฮะ
1: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้แล้วตัวมันเองไปฆ่าเขาตายมันก็ไม่เอานะ
1: ก็ไม่สำเร็จอีก
0: เออถ้าเป็นผมนะเป็นพ่อแม่ผู้หญิงนะมาฆ่าลูกสาวตายอ้าวอยากได้กันนะใช่ไหมมึงฆ่าลูกกูตายไหมเอา3คืนแรกมึงไปนอนกอดศพลูกกูหน่อยเนี่ยมึงอยากได้นักหนาแล้วรับรองท่านคุณมันจะเข็ดแล้วคนดูเนี่ยมัน คนที่รู้ข่าวมันจะเข็ดว่าต่อไปจะไม่ทำ

0: คนเราคุณทำกามฉันทะไม่มีกินใจนะท่านสดใส
1: นึกถึงตอนที่ท่านยาคุณเล่าเรื่องนางสิริมาแล้วพระองค์นี้ได้พบตอนสุดท้ายนะ
0: ครับ
1: เป็นภาพของอสุภะ
0: ครับ
1: ความไม่สวยไม่งามนึกถึงความในแหล่ตอนหนึ่งท่านอาจารย์ลุตาแปรเยื่อไม้ท่านว่าไว้อาตุรังอสุจิงปูติงญาติโยมชายหญิงจงดูเรือนร่างมันไม่สะอาดล้วนแต่เปื่อยพังดูหรือพ่อนายแม่นางเหมือนกันทุกคนหมู่พาลาดอกหนาจึงหลงเฝ้ากังวลพะวงว่าจะเอามรรคผลจากสังขารที่ไม่ทานทนแต่ว่าเมธีชนท่านไม่อาลัยจะอุปมาสังขารเราก็เหมือนกับบ้านเรือนยาเมื่อถูกไฟไหม้ไฟเกิดไฟแก่ไฟเจ็บไฟตายต้องรีบขนย้ายสมบัติเสบียงดิทวาต่อมก็จะมีอีก
0: ครับผมจำได้ว่าท่านเจ้าคุณเคยแหล่ในแหลกปลอบจิต
1: ครับ
0: มันมีอยู่ตอนหนึ่งท่านคุณเข้าคร่าว
1: ว่า
0: ที่คือเมื่อตัวเราตาย
1: อะไรเล่าติดผัวเมียญาติมิตรเขาตามไปด้วยหรือไม่รักกันปานกรีนก็มากราบกรายแต่พอเราตายก็พากันเกลียดกันกลัว
0: เมื่อแรกรักกัน
1: ข้าวมันแกงไก
0: ่มันช่างชื่นใจจริงหนอทูลหัว
1: แต่พอเราตายเขาก็พากันกลัว
0: เกรงเมียเกรงผัวจะฟื้นคืนมา
1: คิดดูหน้าขันเราท่านย่อมทราบ
0: แต่ไม่เข็ดหลาบก็บ้างเลยพับผ่า
1: ความจริงประจํามีอยู่ตำตาแต่ไม่เห็นระอากันเสียบ้างเลย
0: ความจริงก็มองกันดูความจริงเราไปงานศพกันเยอะการมีคู่ครองเนี่ยอยู่กันพอประมาณนะไม่ต้องไปให้เขาอะไรนะเพราะฉะนั้นอสุภะเนี่ยมันเป็นตัวแก
1: ้ครับ
0: ท่านเจ้าคุณเห็นไหมครับทำไมโบราณเนี่ยเขาจึงตัดวิธีการตัดนิวรณ์เรื่องกามฉันทะนะหนึ่งไปงานศพให้ทุกคนดูศพเสียสองเวลาจะเผาทำไมต้องงัดหีบศพให้เจ้าภาพดู
1: ครับ
0: ก็เขารักคนของเขาอย่างนั้นแต่พองัดศพมาเนี่ยจะต้องเอาผ้าพาดใช่ไหมครับเขาเรียกบาสกุลอะไรก่อนเผา
1: ครับ
0: เมื่อบรรทุกก่อนเผาเอาผ้าพาดผมถามว่าที่เป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันนะฮะที่ว่ารักกันปานจะกลืนกินจะตายเนี่ยเขาจึงเปิดศพพอเปิดศพแล้วจิตมันกลับครับ
1: โอ
0: ้แล้วเดินลงจากเมนเนี่ยไม่มีใครอาลัยศพเลย
1: เขาเรียกว่าเกิดการพลิกจิตคิดใหม
0: ่ครับไอ้กามฉันทะเนี่ยทั้งคาดหวังพลาดหวังเนี่ยให้มันเป็นกลางๆอยู่กันเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
1: ถ้าสละสลัดตัดใจได้ไม่ลุ่มหลงในแหล่ก็ว่าไว้อีกตอนหนึ่ง
0: ว่า
1: ตัดความรักคือราคะ
0: ครับ
1: หักโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสียในกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันให้ชื่นบาน
0: เพราะฉะนั้นการที่จะต้องประคองจิตในนิวรณ์ข้อแรกนะให้เรารู้วันหนึ่งร่างกายสังขารก็มีอันนะกายนี้เป็นของไม่ยืนยง
1: ครับ
0: ดำรงเน่าเปื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าน่าเกลียดถูกเบียดเบียนเปลี่ยนแปลแน่นอนเป็นของอันหมู่หนอนต้องชอนชัยถ้าอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ได้มันจะเลิกหลงกามฉันทะมันจะหายไป
1: ครับ
0: ข้อที่สองคนที่นิวรณ์มันเจอคือพยาบาท
1: ครับ
0: เหตุที่ทำลายความสุขของมนุษย์คือพยาบาทใช่ไหมครับ
1: ครับจองเวร
0: จองเวร
1: ผูกใจเจ็บเรียกอีกอย่างว่าอาฆาตก็ได
0: ้เขาเรียกโทสักขิแปลรูปเป็นพยาบาท
1: ครับ
0: มีโทสะไม่ชอบใจใครทะเลาะกับใครนะฮะกลับมากลายเป็นโทสะกับพยาบาทเพราะฉะนั้นมานอนนึกถึงความพยาบาทมันจะเปลี่ยนแผนเลยถ้า
1: ครับใจจะไม่สงบ
0: ครับท่านจะคุณลองคิดคนลงทะเลาะคนอื่นมานะครับถ้าโทสะคิด

0: ผาไหม้นะครับกลับมานอนนั่งนอนคนเดียวเนี่ยไม่มีความสุขอ่ะมันจะมีคำว่าท่า
1: มีท่า
0: ถ้ามันทำเราเราจะตอบนะทำตอบมันอย่างนั้นถ้ามันนะจะมาฆ่าเราเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกันมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้ทุกวันครับแล้วโทสะมันก็แสดงผลคือไม่เป็นสุขนอนพลิกไปพลิกมาคนที่นอนพลิกไปพลิกมาท่านคุณผมสังเกตทำไมมันไม่เป็นสุขเพราะว่ามันมีไฟอยู่ข้างล่างท่านคุณเคยปิ้งปลาไหม
1: เคยครับสมัยก่อน
0: ปิ้งปลาเป็นบนนะบนเขาเรียกอะไรนะตะแกรงไหม
1: ครับ
0: ปลาเป็นไงครับพอมันร้อน
1: มันจะงอ
0: มันดิ้นมาทางนี้ก่อน
1: ครับแล้วมันก็ไหม้
0: พอทางนี้ร้อนอีกเริ่มไหม้อีกมันจะดิ้นไปทางนี
1: ้
0: ดิ้นไปดิ้นมาแทนที่จะไหม้ข้างเดียวมันไหม้สองข้าง
1: ครับ
0: คนเราเหมือนกันท่านคุณเวลาเกิดโทสะพยาบาทขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นมีใครนอนหลับสักคน
1: เพราะว่าใจมันเดือด
0: พลิกไปพลิกมา
1: ครับมันไม่มีความสุข
0: ไม่มีความสุขเพราะไฟพยาบาทมันกำลังเผาพลิกไม่ใช่หาความเย็นนะครับถ้าหาความเย็นต้องพลิกจิต
1: ครับ
0: วิธีการพลิกจิตไม่ยากท่านคุณ
1: ทำไง
0: ลุกขึ้นมาสวดมนต์ก่อนนอนภาวนาบทง่ายๆสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นใช่ไหมอเวราเป็นไงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่ามีเวรต่อกันและกัน
0: ถ้าภาวนาอย่างนี้นะถามว่าดับพยาบาทนิวรณ์ได้ไหมดับได้ไหม
1: ดับได้สนิท
0: อัพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยดับไหม
1: ดับ
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยดับไหม
1: ดับ
0: จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเถิดดับไหม
1: ดับ
0: ก็บทนี้แหละครับ
1: นี่แสดงว่าพรหมวิหารธรรมมันหนุนเนื่องอยู่ในใจ
0: ครับภาวนาคำพูดเนี่ยนะจะเกิดผล3ประการท่านคุณ
1: ประการที่1
0: ปากสวย
1: ปากสวย
0: หน้าใส
1: หน้าใส
0: ใจสุข
1: ใจสุข
0: ท่านคุณลองดูปากโยมเวลาเขาภาวนาสัพเพสัตสัพเพสัตตาปากสวยไหมฮะ
1: สวย
0: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายปากสวยหน้าใสใจสุข
1: ครับ
0: แต่บางคนมันไม่ภาวนาอย่างนั้นสิครับ
1: ภาวนาว่า
0: สัพเพสัตรู
1: สัพเพสัตรู
0: ใครไม่ถูกกับกูให้มันอิบอ๋อยอิบอ๋อย
1: อย่างนี้มันไม่ใช่พรหมวิหารนี่มันพรหมวิ
0: ก็ใช่สิสัพเพสัตรูใครไม่ถูกกับกูคอยมันวอดวอยวอดวอย
1: โอ้ดีแช่งเลยนะ
0: บางคนภาวนาจริงท่านคุณ
1: ครับ
0: ภาวนาจริงแต่ใจมันไม่จริง
1: แล้วก็แถมตรงนี้นิดหนึ่ง
0: ว่า
1: เราจะมีความสุขถ้าทุกคนมีพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาน้ำใจงามกรุณาติดตามช่วยเหลือมุทิตาเอื้ออารีอุเบกขามีใจเป็นธรรมเมตตานะแก้โกรธ
0: ครับ
1: กรุณาแก้เกลียด
0: ครับ
1: มุทิตาแก้เครียดอุเบกขาแก้เขาดีอย่างเงี้ยจะกำจัดนิวรณ์ที่ว่าได
0: ้โอ้เพราะฉะนั้นพรหมธรรมจึงเป็นตัวกำจัดพยาบาทได้เด็ดขาด
1: ครับ
0: เมื่อกำจัดพยาบาทได้แล้วนะก็มีอานิสงส์แสดงว่าพรหมธรรมนั้นมีอานิสงส์ถึง11ประการนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมหลับก็เป็น
1: สุข
0: ตื่นมาก็เป็น
1: สุข
0: นอนก็ไม่ฝัน
1: ร้าย
0: น่าจะไม่ฝันร้ายแล้วผิวพรรณวันนะ
1: ผ่องใส
0: เพราะได้นอนเยอะ
1: ครับ
0: นะผิวพรรณวันนะผ่องใสแล้วเป็นที่รักของ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: นอกจากนั้นแล้วไปไหนไม่ต้องสาตราและ
1: อย่าพิษ
0: คนไม่ถูกคนเนี่ยอย่าไปไม่ถูกเขานะให้ท่านญาติโยมจำไว้มิตรพันคน
1: น้อยไป
0: ศัตรูหนึ่งคน
1: มากไป
0: ถูกต้องมิตรพันคนเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วครับผมก็ท่านคุณเนี่ยฮะไปเทศกันมาทั่ว

0: ประเทศแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เดินเดินไปไหนเนี่ยเคยเจอคนที่เราไปเทศมาบ้างไหมในเมืองไทยนานๆเจอสักทีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ที่จะจำหน้ากันได้เนี่ยที่ชอบเราอ่ะแล้วมิตรตั้งร้อยคนผมถามได้คุณว่าไอ้มิตรหมื่นคนเนี่ยเคยเขียนจดหมายไปชมเชิญท่านคุณบ้างไหมไม่เคยใช่ไหมฮะ
1: จริงๆแล้วมิตรเนี่ยไม่มีมากหรอกพระเดชพระคุณมิตรจริงๆนะมีคนเดียวเท่านั้น
0: เฮ้ยถ้ามิตรคนเดียวอยู่ไม่ได้ในโลกแล้วครับ
1: อ้าวจริงๆมิตรมีอยู่คนเดียว
0: ไม่มีไม่ใช่คนมันต้องมีมิตรเยอะมิตรมีเยอะ
1: มีคนเดียว
0: เยอะ
1: ไอ้นั้นมิตรเทียม
0: อ่ะแล้วมิตรจริงๆคนเดียวยังไง
1: มิตรแท้มีคนเดียวเท่านั้น
0: คือ
1: มิตรชัยบัญชาทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะ
0: ท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกช่วยให้เจ้าหน้าที่ไปขวาดเมนหน่อยสิ
1: ทำไม
0: จบแล้วจะไปพบกับหลังเมนหน่อยสิครับผม
1: อ้าวมิตรชัยบัญชาโดนตายไปหลังสุรพล
0: แต่ศัตรูหนึ่งคนมากไปไหม
1: มากไป
0: เพราะศัตรูเป็นเงาตามตัว
1: มัน
0: เพราะนั้นเขาบอกว่าอย่าไปทะเลาะกับใครศาสตราและยาพิษเนี่ยนะท่านชุนมันมาเพราะศัตรูใช่ไหม
1: ครับ
0: หนึ่งกับเมียอย่าไปทะเลาะ
1: โ
0: อ้เมียเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นศัตรูใกล้ชิดและเป็นมิตรใกล้ตัว
1: ครับ
0: อย่าทำให้คนข้างเคียงเป็นหอกข้างแคร
1: ่โอ้
0: ทะเลาะกับเมียเนี่ยนะหาเรื่องตาย
1: ครับ
0: ผมว่า
1: เดี๋ยวขออีกครั้งเถอะที่ว่ามาเมื่อกี้ขออีกครั้ง
0: อย่าให้ทำให้คนข้างเคียงเป็นหอกข้างแคร
1: ่อ๋อโยมมีกระดาษทิชชู่บ้างไหมมีไหมโยมใครมีกระดาษทิชชู
0: ่
1: ควักหน่อยมีไหมขอกระดาษทิชชู่
0: เอามาทำไมอ่ะ
1: มีเปล่าอยู่บอกเปิดกระเป๋าน่าจะมีอ้าวดีแล้วละโยมมีก็ดีแล้วแต่ไม่ต้องมาถวายพระหรอก
0: ถ้าจะเอามาทำไมอ่ะ
1: เอาเช็ดหูโยมและเลือดไหลซิบเพราะคำคมมันบาด
0: ไม่ใช่คนเนี่ยนะฮะเมียทะเลาะกับผัวเนี่ยอันตรายไหมท่านคุณ
1: อันตราย
0: อันตรายคนใกล้บ้านทะเลาะกันอันตราย
1: เขาจึงบอกว่าอย่างนี้ไงทะเลาะกับลูกทุกที่สุด
0: ทะเลาะกับลูกทุกที่สุด
1: ทะเลาะกับพ่อแม่แย่ที่สุด
0: กับพ่อแม่อย่างเล็กกี
1: ่ครับ
0: มีถ้วยน้ำชาอยู่3ชั้นผมถามว่า3ชั้นเนี่ยมันทะเลาะกันไหม
1: ไม่ทะเลาะ
0: ทะเลาะตะกี้ถือมาเนี่ยเสียงทะเลาะกันมาเชียวผมจะทำให้ดูนี่มาอย่างนี้เนี่ยท่านคุณ
1: อ๋อ
0: ทะเลาะกันมาเชียว ผมถามว่าถ้าไอ้ข้างล่างแตกเนี่ยข้างบนมันจะอยู่ชุดไหน
1: มันก็ขาด
0: ถ้าไอ้ข้างตรงนี้แตกฝาข้างล่างจะไปอยู่ที่ไหน
1: ไอ้ที่พูดเนี่ยมีนัยยะหรือเปล่า
0: น้ำชามันหมดด้วยพอดีเลย
1: แสดงว่าน้ำชาท่านหมด
0: ไม่ใช่ท่านคุณลองคิดดูนี่พ่อแม่ลูกเมียชุดเดียวกัน
1: ครับ
0: อย่าทะเลาะกัน
1: มันจะขาดชุด
0: แล้วจะไปไว้ที่ไหนอ่ะผลที่สุดก็โดนเขาทิ้งคนทะเลาะกันในครอบครัวเนี่ยคนอื่นมันทิ้งหมดแหละท่านไปดูคลังที่วัดสิครับไอ้ถ้วยที่มันทะเลาะกันแบบนี้ที่แตกไปใบสองใบเนี่ยไม่มีใครเขาใช้นะสมภารไปไว้ในคลังเพราะคนเราเกิดมาถ้ากลัวศาสตรายและยาพิษอย่าทะเลาะกัน
1: ครับ
0: ให้อภัยกันวิธีการไม่ทะเลาะคือว่า 1. ถ้าผิดต่อเขารีบไปขอโทษ
1: อ๋อ
0: 2. ถ้าเขาโทษแล้วเขาขอโทษแล้วรีบยกโทษให
1: ้โอ้ขอโทษกับยกโทษ
0: ครับอภัยโทษ
1: ครับ
0: คนขอโทษเขามาขอแล้ว
1: ต้องให้
0: เราต้องให้อภัยเขา
1: ครับ
0: มันดีทั้งเขาทั้งเราและจะนอนหลับทั้งคู
1: ่โอ้
0: ไม่ใช่หลับอย่างเดียวนะท่านคุณ
1: ทำไมอ่ะ
0: ลูกเมียก็หลับไปด้วย
1: แหมอานิสงส์การให้อภัยเนี่ยสำคัญท่านบอกว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งความผิดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคน
0: ครับ
1: การผิด

0: ผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์แต่การรู้จักให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดา
1: โอ้โหท่านคุณลองคิดดูสิหลวงพ่อองค์หนึ่งมีปั้นน้ำชาจีน
0: ครับ
1: เอามาจากเมืองจีนครับวันวันหนึ่งก็นั่งกินชาเช็ดถูเอาเลี่ยมทองรักจังเลยไอ้ชุดเนี้ยเมื่อรักชุดนี้แล้วนะไปไหนมาไหนก็ต้องสั่งเด็กเอ้ยอย่าเอาผงซักฟอกล้างนะเดี๋ยวที่มันจับกาเนี่ยมันจะมีกลิ่นติดและกินน้ำชาถ้วยอื่นบ้านอื่นไม่อร่อยท่านคุณ
0: โ
1: อ้ไปไหนนะก่อนจะเปิดปิดห้องนะต้องไปมองมาหน่อยเป็นที่รู้กันของลูกศิษย์ว่าหลวงพ่อชอบชุดน้ำชาชุดนี้
0: โปรดมากโปรดเป็นพิเศษ
1: วันหนึ่งนั่งอยู่หน้ากุฏิเสียงข้างในกุฏิเด็กไปทำความสะอาดเสียงดังเพ้งหันไปถามเอ้ยอะไรแตกวะลูกศิษย์คานมาจากในกุฏิร้องไห้ร้องไห้มาเลยท่านคุณมากราบหลวงพ่อสะอึกสะอื้นหลวงพ่อครับผมทำปั้นน้ำชาของหลวงพ่อแตกแล้วครับหลวงพ่อจะลงโทษยังไงก็เอาเถอะครับ
0: อ๋อมาสารภาพ
1: สารภาพแล้วจิตใจหวั่นไหวมากหลวงพ่อตบเปรี้ยงเลยครับตบเปรี้ยงเลยแต่ไม่ใช่ตบเด็ก
0: ตบอะไร
1: ตบเข่าเปรี้ยงเลยเออแตกซะได้ก็ดีไอ้ฮาเพราะไอ้น้ำชาชุดนี้นะทำให้กูเป็นกังวลเพราะไอ้ถ้วยชุดนี้ทำให้กูเป็นกังวล
0: ม
1: ั
0: ทธาอิสระ
1: เออต่อไปนะกูไม่ต้องสั่งอะไรแล้วมันแตกไปแล้ว
0: เพราะว่ายึดมั่นถือมั่นมานาน
1: แล้วผมถามว่าเด็กคนนั้นมันจะชื่นใจไหม
0: ชื่นใจ
1: พอโถมเหมือนกับคนกำลังร้อนใช่ไหมครับฝนตกลงมาเนี่ยนะมันชื่นใจ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะกับใครไม่เคยประชุมถามไอ้ที่คนไทยเราทะเลาะกันเนี่ยไปนั่งกินข้าวข้างทางได้ไหมที่เขาทะเลาะกันกลางเมืองเนี่ยหลายๆปีมาเนี่ยนั่งกินไม่ได้นะโดนสัตรา
0: ครับ
1: สัตราจะเป็นมืดเป็นมีดเป็นปืนก็ได้สองโดนยาพิษเพราะนั้นยิ่งเป็นพระอย่าทะเลาะกับใครตายง่ายกว่า
0: โอ้แล้วแต่เขาจะเอามาให
1: ้โยมเนี่ยนะ
0: ใส่อะไรมาก็ไม่รู้
1: อย่าไปทะเลาะกับโยมเขาใส่บาตรมาเนี่ยนะฮะไม่รู้นะว่าอะไรเมื่อไม่รู้อะไรกินเข้าไปตายแล้วใครจะพิสูจน์ล่ะครับเนี่ยอาหารเกินไปคันรถเงี้ยแล้วเขาก็วิจัยว่าชอบกินอะไร
0: ครับ
1: นั่นแม่ครัวที่บ้านเนี่ยอย่าไปทะเลาะกับมันเด็กรับใช้อ่ะไม่โดนสตรายาพิษก็โดนน้ำลายมันดุมากๆใช่ไหมท่านคุณเฮ้ยทำไมช้าเดี๋ยวมันอะไรกันอ่ะอ๋อดุกูบ่อยๆใช่ไหมกูไม่มีทางไปใช่ไหมทำกับข้าเสร็จก่อนจะเอาข้าให้แล้วก
0: ็เออทำไง
1: ถุยกวน
0: ๆอ๋อ
1: มึงด่ากูมึงก็กินน้ำลายกูบ้างล่ะ
0: อ๋อเพิ่มความอร่อย
1: เออเหมือนแมวนี่ท่านคุณใครตีแมวบ่อยๆเนี่ยนะโบราณเนี่ยเอาเถอะ
0: เป็นไง
1: มันไปไหนไม่ได้วิธีการแก้ไขของแมวคืออะไรมั้ยขึ้นหลังคาขี้บนหลังคา
0: โอ
1: ้ขี้บนหลังคาแล้วเวลาฝนตกมามึงต้องกินน้ำขี้กูบ้าง
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้น
0: นี่แมวอาฆาต
1: ที่เขาเรียกอะไรแมวขี้รถหลังคา
0: ครับ
1: ถ้าไม่ตีมันมันไม่ขี้รถหลังคาม ึงตีกูบ่อยใช่มั้ยคนโบราณจะรู้ว่าถ้าการเป็นเด็กวัดมันจะขี้รถชานเตาไฟใช่มั้ยท่านแมวเนี่ยท่านคุณผมเป็นเด็กวัดเนี่ยนะชานเตาไฟเนี่ยช้าต้องมีขี้แมวเอาสังกะสีไปปิดนะมันเอาหัวดันเพราะอะไรเด็กวัดไปเตะมันเพราะมันเป็นแมวขี้เลื้อน
0: ครับ
1: มึงเตะกูใช่ไหมกูจะต้องล้างแค้นกูขี้รถเตาไฟกูสู้มึงไม่ได้แล้วพอขี้รถเตาไฟเสร็จแล้วพอเราจุดไฟปุ๊บนะชานเตาหักเพราะนี่คนนะแม้แต่เล็กกว่าเรานะอย่าไปทะเลาะกับมันจิกโกงจิกโกใจเย็นๆปั่นปื้นปั่นปัดหนูขับรถเบาๆหน่อยนะป้าไปลูกเข้าใจนอนไม่หลับนะลูกนะฝากมือเรียกมันจะเอ้ยขับเบาๆสิมันจะตรงท่อไปหาเตี่ยมึงเหร
0: อหาเคอีโง
1: ่นั่นแหละอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วนะอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกมันกล้าทะลวงท่อได้เนี่ยมันก็กล้าทะลวงท้องเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้นิวรณ์ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญ
0: ครับ
1: เวลามีน้อย
0: โ
1: อ้เทศกันแบบกินก๋วยเตี๋ยว
0: อะไรนะ
1: เทศแบบกินก๋วยเตี๋ยว
0: ทำไมมันเกี่ยวกันยังไงเล่าเทศก็เทศแต่กินก๋วย

0: เตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวดิ
1: เคยกินก๋วยเตี๋ยวมั้ย
0: เคย
1: กินก๋วยเตี๋ยวมันมีแบบกินแบบโง่กับฉลาด
0: โอ้กินก๋วยเตี๋ยวนี่กินโง่กับกินฉลาด
1: บางคนกินแบบโง
0: ่ๆเอ้ากินโง่กินยังไง
1: ก็พอก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บการลูกชิ้นไว้ปากชามข้างนึงการเนื้อไว้อีกข้างนึงเล่นเส้นก่อน
0: โอ
1: ้กะว่าเดี๋ยวพอสุดท้ายก็จะกินเนื้อ
0: ครับ
1: แล้วลงท้ายด้วยลูกชิ้นนี่กินแบบโง่
0: ๆครับ
1: โง่นะ
0: อ้าว
1: ถ้าเกิดกินเส้นไปหมดแล้วนะเออเกิดใครเขาตีกันข้างโต๊ะเราน่ะเราต้องลุกมั้ย
0: ครับ
1: ลุกมั้ยหนีมั้ย
0: ลุกหนี
1: แล้วเนื้อกับลูกชิ้นจะไปอยู่กับใคร
0: อยู่ในชามมันแหละ
1: อด
0: เออไว้นั่นต้องกินลูกชิ้น
1: กินฉลาดเจอก๋วยเตี๋ยวปุ๊บกินลูกชิ้นก่อนเพราะมันแพงเอาของดีๆไปไว้ในท้องก่อนกินเนื้อต่อมากินเส้นต่อมาถ้าเหลือเวลาเอาน้ำ
0: โ
1: อ้เออมันเทศก็จะกินก๋วยเตี๋ยว
0: โอ้ครับจึงบอกว่าถ้าเวลาน้อย
1: ให้กินเนื้อ
0: ถ้าเวลาเหลือ
1: ให้กินน้ำ
0: ตอนนี้มันเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะ
1: เหลืออีกเอาเถอะนิมนต์ท่านเจ้าคุณได้สรุปสารธรรมในข้อที่ท่านคุณได้แนะนำโยมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็จะได้อนุโมทนากัน
0: โอ้ขอบพระคุณพระเดชพระคุณที่ได้ช่วยเมตตาอธิบายขยายความสาระเรื่องราวให้ญาติโยมได้สดับแบบธรรมะบันเทิงญาติโยมทุกท่านคนเราจะมีความสุขนอกจากยังมีนิวรณธรรมดังที่ได้กล่าวแล้วประการต่อมาสุขภาพทั้งเรื่องกายเรื่องใจดังที่ได้ปรารภในเบื้องต้นว่าอย่าให้กายวิปริตอย่าให้จิตวิปลาสผู้สูงวัยต้องอย่านอนดึกดื่นต้องพักผ่อนให้เพียงพอเอาย่อๆไม่ต้องอธิบายละประการต่อมาอย่าฝืนสังขารจะทำอะไรอย่าไปนึกว่าเรายังหนุ่มเรายังสาวยังแข็งแรงเหมือนแต่เดิมมันไม่ใช่ทุกอย่างเป็นไปตามวัยอย่าดื่มทานของเป็นพิษได้แก่สิ่งที่เป็นอบายมุขสิ่งที่ทำลายสุขภาพของเรามีชาวอเมริกันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุยืน114ปีอีกคนหนึ่งอายุ105ปีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ว่าคุณดำเนินชีวิตอย่างไรจึงอายุวัฒนาสถาพรงั้นเขาบอกว่าเขาก็ดำเนินชีวิตแบบปกติธรรมดาไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสเพียงแต่ว่าไม่ดื่มไม่เสพของมึนเมาเข้าสู่ร่างกายรับประทานอาหารแบบธรรมชาติและก็พักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้ทำให้อายุยืนประการต่อมาที่บอกว่าอย่าเก็บเรื่องห้ากอไว้ในจิตเพราะห้ากอนี้เป็นมลพิษทางจิตใจคือโกรธเกลียดพอโกรธพอโกรธพอเกลียดแล้วจะมีกีดกันจะมีกลั่นแกล้งและถ้าอาฆาตพยาบาทก็อาจจะถึงกับเก็บอะไรท่านทั้งหลายก็นึกต่อเอาเองเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหนุนเนื่องอยู่ในใจให้มากประการต่อมาอย่าคิดสารแหน่เรื่องชาวบ้านให้ใจของเราฟุ้งซ่านไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นไม่เอาอารมณ์เสียๆของคนอื่นมาใส่ไว้ในใจไม่เอาใจของเราไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นอย่าทานยาที่แพทย์หรือเภสัชไม่ได้จัดให้เพราะบางทียาผิดก็มีเขาจัดให้ผิดก็กลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองและที่สำคัญผู้สูงวัยจะต้องระวังยาสี่อย่าให้ได้คืออย่ารอให้ป่วยแล้วจึงไปหาหมอ

อย่ารอให้ท้อแล้วจึงหากำลังใจอย่ารอให้ทุกข์แล้วจึงลงมือปฏิบัติอย่ารอให้สงัดแล้วจึงคิดทำสมาธิอะไรที่ทำได้ต้องทำทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งประการต่อมาอันนี้สำคัญยิ่งมันออกกำลังกายกายกับใจเป็นของคู่กันคนมีสุขนั้นใจต้องสงบใจต้องไม่ฟุ้งซ่านแต่ร่างกายต้องเคลื่อนไหวถ้าไม่เคลื่อนไหวเขาเรียกว่าเส้นเอ็นมันยึดเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหมั่นออกกำลังกายและขวนขวายในเรื่องบุญกุศลดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภแล้วว่าต้องหมั่นสวดมนต์ต้องหมั่นไหว้พระเป็นการทำดีไว้ให้ลูกทำถูกก็ให้หลานทำดีให้ลูกหลานดูกตัญญูให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานได้เย็นนี่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลต้นแบบท่านทั้งหลายบุญนั้นบางท่านก็นิยมทำบุญประจำวันบางท่านก็ทำบุญประจำสัปดาห์บางท่านทำบุญประจำเดือนบางท่านทำบุญประจำปีบุญประจำวันเช่นก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ำแผ่เมตตาตื่นขึ้นมาก็ใส่บาตรเป็นประจำนี่เรียกว่าบุญที่คุ้นชินบุญประจำสัปดาห์ห่างออกมาหน่อย7วันทำครั้งหนึ่งทุกวันพระวันธรรมสวนะก็เข้าวัดบำเพ็ญทานศีลภาวนาบุญประจำเดือนนี่ก็ห่างออกมาอีกเดือนหนึ่งทำครั้งหนึ่งเช่นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือวันพระวันธรรมสวนะซึ่งเดือนหนึ่งจะมี4ครั้งบ้างนานๆก็มี5ครั้งบุญประจำปีเช่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรุษศาสตร์สงกรานต์อย่างนี้เป็นต้นเข้าพรรษาออกพรรษาบุญเหล่านี้เรียกว่าบุญติดตัวบุญตั้งตัวแล้วก็บุญตามตัวบุญติดตัวชีวิตเราเนื่องด้วยบุญเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาที่เราสร้างสมอบรมไว้แต่อดีตชาติติดตัวเรามาบุญตั้งตัวบุญที่ทำในปัจจุบันเรียกว่าอัตถจริยาอัตตสัมมาปณิธิอัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอัตตสัมมาปณิธิการดำรงตนอยู่ในฐานะภาวะที่ชอบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมและบุญตามตัวที่จะติดตามเราไปในภายภาคหน้าก็ได้แก่ทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเราสร้างเองบุญจึงเป็นที่พึ่งทั้งในปัจจุบันและในอนาคตดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าบุญเป็นกัลยาณมิตรที่จะตามติดไปส่งเสริมสนับสนุนให้ได้อยู่สุขและเย็นใจถึงในโลกหน้าฉายาวะอนุปายินีเปรียบเสมือนเงาที่เฝ้าติดตามเราไปในทุกที่ทุกสถานต้องได้วจนะประพันธ์ที่ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษา

0: สุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้ถึงสุขาวดีทำให้อยู่ก็เป็นที่รักจากก็เป็นที่อาลัยทำให้อยู่มีผู้ประทากทำให้จากมีผู้ประถมทำให้ยามอยู่มีผู้เลี้ยงกายทำให้ยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณดังที่อาตมภาพทั้งสองได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธามาสมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ในคราวใดก็ตามที่เรารู้สึกเครียดเบื่อหรือว่ากังวลนะคะจงยิ้มหรือว่าทำให้ใบหน้านั้นเบิกบานแม้ในสถานการณ์เช่นนั้นก็จะทำให้ความเครียดนั้นลดลงได้นะคะเพราะว่าการยิ้มนั้นเป็นอุบายคลายความเครียดที่เห็นได้ไม่ว่าในสถานการณ์เช่นไรก็ตามค่ะไม่เชื่อก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสัมภาระฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

ิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุน

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด

30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้ง2 ส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรียนแล้วไม่ชอบอาชีพที่ทำก็ยังไม่ถูกใจจะเปลี่ยนตอนนี้จะสายไปหรือเปล่านะคะคำถามเหล่านี้เป็นกรอบความคิดข้อจำกัดกับดักที่ทำให้เราไปต่อข้างหน้าไม่ได้ค่ะบทเรียนนี้เราจะมารู้จักกับทักษะต่อยอดหรือ transferable skill ทักษะที่จะทำให้เราไปต่อได้เอาประสบการณ์ในอดีตมาต่อยอดสร้างทางเลือกใหม่ทางอาชีพในอนาคตกันค่ะเราได้ยินมาตลอดบทเรียนนี้เลยนะคะว่าชีวิตออกแบบได้ทดลองได้เปลี่ยนได้นะคะพี่อยากให้น้องๆได้เห็นประสบการณ์ของการเอาทักษะในอดีตมาต่อยอดอาชีพในอนาคตโดยไม่เสียดายประสบการณ์แล้วก็เวลาที่เคยใช้ไปกับการสร้างแล้วก็เรียนรู้อาชีพนั้นๆค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะพบกับพี่ยีราฟสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรเป็นอดีตโปรแกรมเมอร์หนุ่มนะคะที่ผันตัวมาทำงานด้านการศึกษาเป็นคุณครูที่ Teach for Thailand แล้วก็เปิดกิจการเพื่อสังคมเป็นมูลนิธิชื่อว่า Saturday School หรือโรงเรียนวันเสาร์ค่ะบทเรียนนี้นะคะขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับพี่รับสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรนะคะพี่รับเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School ค่ะพี่รับมีจุดเริ่มต้นเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็สนใจทางด้านการศึกษานะคะผันตัวมาเป็นคุณครูแล้วก็เปิดมูลนิธิเป็นของตัวเองเบื้องต้นอยากจะทักทายพี่ยีราฟนะคะแล้วก็อยากให้พี่ยีราฟช่วยแนะนำให้พวกเรารู้จักเพิ่มเติมนิดนึงว่า Saturday School ทำอะไรบ้างค่ะ
1: ครับก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่เมย์ก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆนะครับก็ผมยีราฟนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์เรียนจบวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับที่จุฬาแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ประมาณปีนิดๆแล้วก็ได้ไปเป็นคุณครูในโรงเรียนขยายโอกาสของกทม.นะครับในมูลนิธิ Teach for Thailand แล้วก็เริ่มมูลนิธิของตัวเองเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School หลังจากนั้นเราเนี่ยมีเป้าหมายปลายทางคืออยากจะเห็นเด็กไทยทุกคนเนี่ยไปถึงศักยภาพสูงสุดแล้วก็กลับมาเปลี่ยนแปลงชุมชนสังคมรอบข้างของเขานะครับโดยที่สิ่งที่เราทำหลักๆเนี่ยก็คือเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตามหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการศึกษาด้วยกัน
0: แต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราดูเป็นเหมือนอีกร่างนึงซึ่งก็คือตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนาะทำไมถึงอยากเรียนโปรแกรมเมอร์ทำไมถึงเรียนวิศวะคอมแล้วไปมาทำไมถึงมาทำมูลนิธิช่วยเล่าเส้นทางเจอร์นี่ตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะ
1: ครับโอ้จริงๆแล้วยาวนิดนึง
0: ยาวนิดนึง
1: แต่ว่าถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือตอนม.ปลายเนี่ยผมก็ชอบที่จะเขียนโปรแกรมตั้งแต่ม.ปลายแล้วพอเข้ามหาลัยเราก็ไม่ต้องลังเลเลยว่าจะเข้าอะไรก็เข้าวิศวะคอมพิวเตอร
0: ์
1: ฮะแล้วก็จบมาก็แน่นอนก็เป็นโปรแกรมเมอร์แต่ปรากฏว่าตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ได้ประมาณปีนึงจริงๆเราก็ระหว่างทางที่เราเป็นเนี่ยเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันมีอีกหลายสิบปีเลยเราจะเลือกเส้นทางไหนเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตอนนี้เฮ้ยมันก็อาจจะดีนะในการที่จะแบบใช้คำว่าเป็นการลงทุนกับทักษะกับความสามารถที่เราอยากจะใช้ในอนาคตจริง
0: ๆเหมือนพี่รับเริ่มเปิดออปชันให้กับตัวเองว่าเอ้ยจริงๆเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ก็ได้แหละแล้วก็คงทำไปได้เรื่อยๆแต่เหมือนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ้ยจริงๆเราเป็นอะไรได้อีกไหมเนาะเราตั้งคำถามแล้วเราคิดอะไรต่อในหัวเรา
1: ครับคือการที่เราคิดอะไรในหัวเนี่ยคือเราต้องเอาทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปหมดก่อนเราคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ก่อนว่าเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้ในโลกใบนี
0: ้แล้วตอนนั้นเราเอาข้อจำกัดอะไรออกไปบ้าง
1: ก็จริงๆอย่างเลยนะเราวางไว้ก่อนแล้วเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นอะไรกันแน
0: ่
1: เราก็กลับไปทบทวนสิ่งที่เราประสบพบเจอมาในชีวิตของเราว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขหรือว่าสิ่งที่เราเติบโตมาเนี่ยมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าอินกับมันเป็นพิเศษจริงๆตอนที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็มีเราเห็นประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือหลายๆอย่างความเหลื่อมล้ำเราก็เห็นว่าเฮ้ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ในสังคมไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร
0: ่
1: เราใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้ไม่ค่อยได้เราก็เลยกลับมาคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วเราอยากจะแก้ไขปัญหาสังคมหรือเปล่า
0: เป็นคำถาม

0: เป็นคำถามก่อน
1: เป็นคำถามก่อนเนาะซึ่งถึงเวลานี้นะคะอยากจะลองชวนทุกคนมาลองย้อนเวลาไป อยู่กับพี่ลาฟตอนวัยเยาว์กว่านี้นิดนึงแล้วก็ลองคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นถ้ามันมีโจทย์ในใจอยู่ประมาณนึงว่าแบบเอ๊ะหรือเราจะทำอะไรเพื่อสังคมได้ไหมทางเลือกมันเป็นอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปที่กระดานแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัด mind mapping กันดูนิดนึงว่าการที่จะทำงานเพื่อสังคมเนี่ยจริงๆก็อาจจะดูเป็นโจทย์กว้างๆเนาะแต่จริงมันมีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นไปได้พี่ลาฟเคยระดมสมองอะไรให้กับตัวเองบ้างคะในช่วงนี้นะคะพี่ลาฟกับพี่เมย์ก็อยากจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัด mind mapping กับโจทย์ของพี่ลาฟกันสักนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่พี่ลาฟเล่าให้เราฟังว่าแบบงานที่เราอาจจะอยากสนใจทำน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่มีผลต่อสังคมในวงกว้างได้เปลี่ยนแปลงสังคมได้เนาะเราก็เลยลองเขียนเอาไว้ตรงกลางนิดนึงว่างานเพื่อสังคมเนาะพี่ในมุมของพี่ลาฟงานเพื่อสังคมมันแปลงไปทางไหนได้บ้างนะตอนนั้นที่เราเริ่มคิดในใจ
0: ครับจริงๆแล้วมีหลายด้านมากเลยนะครับด้านแรกที่ผมคิดถึงเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของสาธารณสุขนะครับ
1: งานเพื่อสุขภาพงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนอะไรอย่างนี้เน
0: า
1: ะใช่ไหม
0: ใช่
1: อาจจะเป็นวงที่หนึ่ง
0: แล้วก็มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
1: ความเหลื่อมล้ำเช่นคนในสังคมที่อาจจะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆแตกต่างกันเลยเนาะถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: อาจจะเป็นเรื่องของความยากจนอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมนึง
0: ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการศึกษา
1: ทีนี้อย่างที่เราบอกว่าเวลาเราทำ mind map เราก็จะฟุ้งๆไปก่อนแหละว่ามันเป็นอะไรได้บ้างยังไม่ต้องตัดสินว่ามันจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมพี่รับอยากเริ่มวงไหนก่อนดี
0: อันแรกเลยเรื่องของการทำกิจการเพื่อสังคมหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพด้านการศึกษานะครับ
1: อาจจะเป็นมุมที่แบบว่าเราแบบว่าทำอะไรที่เป็นของตัวเองเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือกิจการบางอย่างที่อาจจะทำให้เราได้แก้ปัญหาการศึกษาก็จะเป็นอย่างหนึ่งเป็นเหมือนผู้ประกอบการแต่ว่าทำเพื่อสังคม
0: แล้วก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดโรงเรียน
1: เปิดโรงเรียนเลยโรงเรียนพี่ยีราฟ
0: โรงเรียนยีราฟ
1: โรงเรียนยีราฟ
0: ฮะแล้วก็ที่เป็นที่รู้จักกันนะครับการศึกษาก็สามารถเป็นครูได
1: ้ไปเป็นครูได้เลยไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นการศึกษาก็มีความเป็นไปได้จริงก็อาจจะแตกได้อีกเยอะแยะเนาะอันนี้เป็นแบบคร่าวๆที่อาจจะเป็นไปได้นะคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันเพื่อเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นผมก็อินเรื่องของการช่วยเรื่องของการขาดแคลนเลือดแล้วก็เราสามารถที่จะไปช่วยเรื่องของการออกแบบนโยบายได้เช่นเดียวกัน
1: เป็นแนวเชิงภาพรวมเนาะจะออกแบบกฎระเบียบนโยบายยังไงที่จะตอบโจทย์สาธารณสุขหรือว่าสุขภาพของประชาชนความเหลื่อมล้ำล่ะคะ
0: การความเหลื่อมล้ำเนี่ยเรามีอาจจะเป็นการไปช่วยเรื่องการเมืองก็ได้นะครับ
1: การเมืองซะเลย
0: หรือว่าอาจจะเป็นแบบอยู่ในหลังบ้านของการเมืองก็ได้แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาไปลงชุมชน
1: อาจจะแบบว่าคอมมูนิตี้ชุมชนชนบทเข้าไปคุยกับชาวบ้านเข้าไปแก้ปัญหาเป็นจิตอาสาทั้งหมดนี้ก็เป็นความเป็นไปได้เนาะพี่ยีราฟเนาะคือสุดท้ายก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะเลือกอะไรแต่ว่าการทำแบบฝึกหัดแบบนี้ค่ะบางทีมันก็ทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีทางเลือกแค่ทางเลือกเดียวและจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องทำ mind map คนเดียวเนาะเราชวนเพื่อนมาทำได้ชวนคนมาร่วมระดมสมองได้อาจจะเห็นมุมมองมากขึ้นทำให้เห็นทางเลือกมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ทำให้เรารู้สึกไม่ติดกับแล้วก็เห็นช่องทางในการเรียนแล้วก็การออกแบบอาชีพมากขึ้นค่ะ

0: จาก mind map ของพี่รามนะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้ทางเลือกเยอะมากมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ไปทำกิจการเพื่อสังคมทำสตาร์ทอัพเพื่อสังคมก็ได้เชิญคนมาบริจาคเลือดเป็นครูก็มีเนาะเราตกตะกอนยังไง
1: คือเราอาจจะดูแต่ละอันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันพอสมควรคือตอนที่ผมกำลังเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่เนี่ยก็จะมีบางช่วงเวลาที่เราได้ไปเข้าอีเวนต์เข้างานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักสตาร์ทอัพการรู้จักโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จริงๆแล้ว2 อย่างนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันคือมันเป็นการสร้างองค์กรสร้างธุรกิจสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมานะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากเป็นเจ้าขององค์กรแล้วเราก็อยากจะแก้ไขปัญหาให้กับคนจำนวนมากอันนี้คืออันแรกที่ได้จากการที่เรารู้จัก2 อย่างนี้พอเราเริ่มรู้จักตัวเองในมุมนี้แล้วปุ๊บเราลองดูว่ามันปัญหา

0: อะไรที่เราอยากจะแก้ไขอันดับแรกเลยก่อนที่จะมาทำเรื่องการศึกษาเนี่ยผมก็ไปลองทำเรื่องของแอปชวนคนมาบริจาคเลือดอันนี้ก็ลองทำไปสักพักนึงปรากฏว่าเฮ้ยปัญหาเรื่องนี้เราอาจจะยังไม่ได้อินกับมันมากพอเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบแก้ไขเพนพอยต์ของเราขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราก็อาจจะเป็นคนที่บริจาคเลือดเป็นประจำอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเส้นทางการเข้าไปทำเรื่องนี้มันมีกลุ่มที่เราจะต้องไปดีลด้วยที่เราอาจจะแบบทำอะไรได้ยากแล้วก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่มันแบบซีเวียร์ขนาดนั้นคนก็ไปบริจาคเลือดกันอยู่ประมาณนึง
1: คือโจทย์เพื่อสังคมก็มีหลากหลายพอเอาตัวเองลงไปคลุกคลีกับโจทย์มันก็อาจจะเริ่มโจทย์ที่เราสนใจแล้วก็โจทย์ที่เราอาจจะอินมากกว่าอันอื่นเนาะสิ่งที่เจอว่าอินมากคืออะไรคะ
0: ครับคือเราก็มาดูภาพใหญ่อีกรอบหนึ่งว่าจริงๆแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีรากฐานมาจากปัญหาเรื่องการศึกษาเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแก้ที่ตัวรากของปัญหาหรือว่า root cause เนี่ยมันน่าจะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยช่วยคลี่คลายไปด้วยเราก็เลยเลือกที่จะไปสนใจปัญหาเรื่องการศึกษาเราจะทำยังไงเพื่อที่จะรู้ได้ชัดเจนว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้าง
1: อ
0: ันนี้คือเป็นกระบวนการที่เราเริ่มที่จะเข้าไปเข้าใจปัญหาม
1: ากขึ้น
0: เพราะว่าตอนที่เราทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าเราเรียนจบมาในช่วงเวลามัธยมมหาวิทยาลัยหรือว่าประถมอะไรเงี้ยเราก็ผ่านการศึกษาที่ไม่ได้แย่มากมาแต่ว่าปัญหาการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเราต้องไปมองถึงคนส่วนใหญ่เขาได้รับการศึกษาเป็นยังไงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจว่าจะไปลงมือทำเนี่ยก็คือเราไปเป็นครูในโรงเรียนที่เป็นไทป์ของโรงเรียนที่ประสบปัญหาอยู
1: ่ค่ะ
0: ก็เลยเป็นเส้นทางว่าเราเลือกที่จะไปเป็นครูก่อน
1: จากโปรแกรมเมอร์มาเป็นคุณครูมาเป็นเจ้าของมูลนิธิมันคงมีเยอะแยะมากมายที่ต้องเรียนรู้ระหว่างทางเนาะมันมีอะไรที่เราเอาทักษะในอดีตมาใช้บ้างไหมคะแบบสิ่งที่เคยเรียนรู้แล้วก็มั่นใจมากว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่แบบเราไม่ถนัดแล้วก็จะต้องมาเรียนรู้ระหว่างทางเราปิดแก็บช่องว่างทักษะเหล่านี้ได้ยังไงบ้างเลยอะค่ะ
0: ครับผมเองเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ใช้เลยสกิลที่ผ่านมาตอนเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งมันแบบเป็นแทบจะคนละด้านเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วในสกิลย่อยๆทักษะย่อยๆเราสามารถที่จะส่งต่อมาได้เหมือนกันอย่างตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นจุดแข็งของเราเลยคือเป็นทักษะของการแก้ปัญหา problem solving skill หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ creativity การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้2อย่างนี้ค่อนข้างเยอะตอนที่เราเป็นครูเนี่ยเราก็จะมองว่าเด็กๆในชั้นเรียนเนี่ยเขามีความสามารถเป็นยังไงทักษะการวิเคราะห์ของเราเริ่มมาแล้วพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บการแก้ปัญหาเด็กคนนี้ติดตรงไหนเราก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างเราก็ใช้ creativity คือในห้องเรียนของเราเนี่ยเราก็จะพยายามหาการเรียนการสอนใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้ติดกรอบว่าเราจะสอนแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวเราพาเด็กออกไปนอกห้องเรียนด้วยพาคนข้างนอกเข้ามาอยู่ในโรงเรียนด้วยมาแลกเปลี่ยนกับเด็กๆเพราะฉะนั้นทักษะเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะที่เราส่งต่อมาจากตอนเป็นโปรแกรมเมอร์เพราะฉะนั้นคือการแก้ปัญหาทางโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันไม่ได้แบบมีเส้นทางเดียวเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาได้แต่ว่ามันสามารถที่จะทำนู่นทำนี่อ้อมมารอบนึงแล้วค่อยแก้ปัญหาก็ได้เหมือนกันไม่ยังเป็นต้องแบบหนึ่งได้สองเสมอไป
1: คือเรียนโปรแกรมมิ่งมาเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์เท่านั้นเหมือนที่เราคิดในตอนแรกเนาะใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าจริงๆทักษะแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาทักษะการต่อยอดหรือว่าเราเรียกว่า transferable skill เนาะกลายเป็นเหมือนทักษะที่ทำให้เราเอามาปรับใช้แล้วก็กลายเป็นคุณครูที่อาจจะมีวิธีการสอนแตกต่างจากคนอื่นมีวิธีการวิเคราะห์นักเรียนที่หลากหลายแล้วก็ทำให้เราออกแบบวิธีการเรียนรู้ได้น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากขึ้น
0: ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือจากโปรแกรมเมอร์เป็นคุณครูเนี่ยมันจะมีทักษะหลายอย่างเลยที่เราเนี่ยส่งต่อมาไม่ได
1: ้แบบต้องเรียนรู้ใหม่เลย
0: ใช่คืออันดับแรกเลยโปรแกรมเมอร์เนี่ยคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องแบบอยู่คนเดียวแต่ว่าเจอนักเรียนเนี่ยโอ้โห30กว่าคนเน
1: ี่
0: ยท้าทายมาก
1: ทำไงเราเอาสกิลนี้มาจากไหนไปคว้ามาจากไหน
0: ทีนี้เนี่ยพูดถึงไปคว้ามาจากไหนเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะได้เป็นประธานรุ่นก็มีโอกาสได้พูดกับเพื่อนๆอยู่บ้าง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นสกิลที่อาจจะต่อยอดมาบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีทักษะที่คล่องขนาดนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือจะเป็นค่อนข้างอินโทรเวิร์ตก็คือแบบอยู่คนเดียวเนี่ยสบายใจกว่าแต่พอไปอยู่กับเด็กๆหลายๆคนเนี่ย
1: เด็กมาจ้อแจ๊คุย
0: ปวดหัวมากครับต้องบอกตามตรงปวดหัวมากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นจุดที่ เป็นจุดที่เราสามารถพัฒนาต่อได้แล้วก็เรียนรู้ได้เรารู้สึกว่าคอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นมากเลยหลังจากที่เป็นครูปรากฏว่าพอเราทำไปเรื่อยจริงๆมันก็คือเราเป็นครู2ปีเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันก็พัฒนาสกิลของเราอย่างน้อยคือเรากล้าพูดมากขึ้นกับคนจำนวนมาก
1: พี่รับไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อจำกัดเนาะแต่มองว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้คือเสียงที่เราพูดกับตัวเองคือแบบอุ๊ยตายละฉันทำไม่ได้ฉันไม่เคยเรียนสิ่งนี้มาก่อนแต่เสียงที่พี่รับพูดกับตัวเองมันอาจจะเป็นว่าแบบเฮ้ยเราไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงดีนะเราถึงจะรู้และทำสิ่งนี้ได้นะคะ
0: เราอาจจะต้องมีจังหวะฮึบนิดนึงที่เรารู้ว่าเออสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดนะแต่ว่าเราอาจจะใช้ความกล้าในใจของเราเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราจะลุยกับมันเราจะมี mindset ที่ว่าเฮ้ยการลองดูเนี่ยมันไม่เสียหายเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องเลยเราก็สามารถที่จะลุยใหม่ได้วันใหม่เราก็กลับมาได้เหมือนกัน
1: เออคือถ้าไม่ลองเนี่ยไม่ได้แน่แต
0: ่
1: ถ้าลองเนี่ยยังมีลุ้นเนาะใช่มั้ย
0: อย่างน้อยสมมติว่าการพูดเก่งมากเนี่ยคือ10คะแนนสมมติว่าตอนแรกเราอยู่ที่ประมาณ 2-3 คะแนนการที่ไปพูดครั้งนึงแล้วแบบเด็กไม่ฟังเลยเราอาจจะขึ้นมาเป็น 3.5 คะแนนแต่ถ้าเราไม่พูดเลยเราก็อยู่ที่เดิม
1: ค่อยๆค่อยๆไต่ก็ได้
0: ใช่ไม่ยังไปคาดหวังว่าครั้งแรกเราจะไป7อย่างเงี้ย
1: ค่ะเรานอกจากทักษะการพูดมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่เรารู้สึกว่ามันต้องมาต่อยอดโดยเฉพาะในการบริหารมูลนิธิอันนี้ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวแล้วนะเป็นผู้บริหารด้วย
0: เราก็จะมีก็จะเป็นช่วงที่เราล้มลุกคลุกคลานกับมันแล้วก็เรียนรู้จากหน้างานซะมากกว่าเรียนรู้จากคนที่มาทำงานด้วยกับเราซะมากกว่าไม่ได้ไปหาตำราหรือว่าหาคอร์สเรียนอะไรซึ่งจริงๆแล้วถ้ากลับไปได้เนี่ยผมจะหาคอร์สเรียนหรือว่าหาหนังสือมาอ่านมากขึ้นกว่าเดิม
1: ทีนี้พอเราบอกว่าเราต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมเนี่ยน้องๆบางคนก็อาจจะมีคำถามเพราะว่าบางครั้งการเรียนรู้เนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยมีทรัพยากรบางทีจะไปเรียนอะไรทีก็มีค่าใช้จ่ายเนาะมันกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้บางคนมองว่าการพัฒนาทักษะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตรงนี้พี่รับมองว่ายังไงบ้างคะ
0: โอ้ครับคือถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องของข้อจำกัดทางด้านปัจจัยที่เราอาจจะไม่มีเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนต่างๆอะไรเงี้ยครับคืออันนี้จริงๆตอนทุกวันนี้เลยนะครับเรามีโซเชียลมีเดียที่มีองค์ความรู้อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากมายเหลือเกินคือเราเสิร์ชอะไรใน Google ไปเนี่ยเราแทบจะเจอทุกอย่างเลยผมว่าอันนี้เป็นทางแรกเลยที่เราสามารถไปหาข้อมูลได้ก็ยังมีวิดีโอใน YouTube ใน TikTok หรือว่าในที่ต่างๆแล้วก็ตอนนี้เมื่อไม่นานมานี้มี ChatGPT ขึ้นมาโอ้โหเรียกได้ว่าถามอะไรไปตอบได้เหมือนอับดุลเลย คือถามยากขนาดไหนก็มีคำตอบมาให้เป็นไกด์ไลน์ผมว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยความรู้มันหาไม่ยากเลยหรือว่าอาจจะเป็นพอดแคสต์ก็ได้เราถนัดเรื่องการฟังแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนที่อาจจะมีข้อจำกัดมากๆจริงๆเราอาจจะมียืมโทรศัพท์มือถือจากคุณพ่อคุณแม่มาก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi ลองไปแอบใช้ Wi-Fi ฟรี
1: มันมีทางไปได้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่เราไม่อยากจะให้ปิดกั้นตัวเองถ้าสมมติว่าเราแบบเฮ้ยยังไม่ได้ข้อมูลที่เราต้องการปรากฏว่าข้อมูลบางอย่างมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากเราอาจจะเข้าไปหาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
1: ๆจริงๆการถามนี่เป็นแบบว่าวิธีการเรียนรู้ที่อาจจะง่ายที่สุดเลยเนาะแบบคนที่รู้จักคนที่ให้ข้อมูลเราได้ยีราฟพูดถึงการถามคนรอบตัวพี่เลยเริ่มมีคำถามว่าตลอดเส้นทางในการออกแบบชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องเนาะคนรอบตัวมีผลต่อเส้นทางชีวิตเรายังไงบ้างคะ
0: โอ้เรียกได้ว่าคนรอบตัวเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับคือคอนเซปต์ผมว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่เราต้องยอมรับเลยว่าการที่เราไปอยู่ในสังคมแบบไหนเนี่ยเราจะมีการปรับตัวแล้วก็ซึมซับคนรอบข้างเข้ามาอยู่ในตัวเราเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างตอนที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก่อนอาจจะใกล้เคียงกับน้องๆมากกว่าตอนนี้ผมเลือกที่จะมาเป็น เรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยในใจของผมเนี่ยอยากจะเรียนจิตวิทยาด้วย อยากจะเรียนเรื่องของการบริหารด้วยเราเลือกที่จะเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ดีกับการที่ไปเรียน2คณะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนวิศวะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุดแล้วก็

0: วิทยาลัยหรือว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็มีการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนค่อนข้างเยอะเราก็เลยมีการรู้จักคนที่เป็นเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายอาชีพแล้วก็ในขณะเดียวกันคือมีเพื่อนๆที่เราก็ใช้คำว่าเป็นกลุ่มที่อยากที่จะทำกิจกรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่น่าจะสนใจมาช่วยกันพัฒนาการศึกษาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการ reach out ไปคุยกับคนกลุ่มนี้เชิญชวนเขามาช่วยกันในการเริ่มต้นกิจกรรมของ Saturday School
1: ยิ่งเรารู้จักคนเยอะเราก็อาจจะยิ่งมีทางเลือกเยอะการที่เรามีเน็ตเวิร์คของคนที่เรารู้จักมันก็อาจจะช่วยทำให้เราได้พัฒนาทักษะเปิดโอกาสบางอย่างเนาะพี่รับช่วยเล่านิดได้ไหมคะว่าการรู้จักคนการเข้าไปคุยกับคนมันทำให้เราสร้างอาชีพทุกวันนี้ได้ยังไงบ้าง
0: ครับตอนที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่ทำเรื่องสนใจเรื่องสตาร์ทอัพสนใจเรื่องโซเชียลแอนท์ไพร์เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเฮ้ยเห็นไอเดียว่าคนนู้นอยากจะทำอันนี้คนนี้ทำไมเขาถึงเลือกที่จะทำแอปพลิเคชันนี้ทำไมคนนี้เลือกที่จะทำ องค์กรเพื่อสังคมแบบนี้อันนี้เป็นกลุ่มคนที่เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ใช้คำว่าแลกเปลี่ยนรู้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ความรู้กับคนในชุมชนนี้ได้เหมือนกันหรือว่าคนในชุมชนนี้มีสิ่งที่ไปเจอมาไม่เหมือนกับเราก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได
1: ้อยากจะชวนยีราฟลองถอยหลังมานิดนึงแล้วพูดถึงเส้นทางพูดถึงทักษะเนาะหลายครั้งเราจะได้ยินเด็กๆพูดว่าแบบเวลาเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยบางทีวิชาแนะแนวก็อาจจะยังไม่ได้ให้มุมมองตรงนี้เรามากน้องๆที่อยากจะเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองเห็นเส้นทางชีวิตในมุมมองของเราที่เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Saturday School เนาะที่แบบเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราคิดว่าน้องๆสามารถแนะแนวตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
0: ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าสิ่งที่พี่เมย์สอนในวันนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ให้กับลูกๆของเราหรือว่าในห้องเรียนของเราได้เช่นเดียวกันนะครับการทำ mind map การค้นหาตัวเองผ่านการวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือการที่สมมติว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคุณครูเนี่ยเรามีลูกๆหรือมีนักเรียนที่เราดูแลอยู่นะครับอันดับแรกเลยคือเราอาจจะต้องเปิดใจก่อนเปิดใจแล้วก็ให้พื้นที่ปลอดภัยเป็นเซฟสเปซให้กับลูกๆของเราเนี่ยได้เล่าเลยว่าเขาสนใจเรื่องอะไรอยู่เขาอยากจะทำอะไรหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยเราจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเป็นคอยซัพพอร์ตตามความสนใจของเด็กเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าเด็กๆ เนี่ยเขาจะไปลองทำแล้วเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าให้เขาได้ลองแล้วเราอ่ะจะมีหน้าที่ในการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรในนี
1: ้
0: เขาอยากพัฒนาอะไรต่อหรือว่าเขาไม่ชอบอะไรแล้วการเปิดโอกาสให้เด็กๆ เนี่ยเขาได้พูดความสนใจความถนัดบางทีเขาเล่าได้เป็นฉากๆเลยนะว่าเขาสนใจอะไรแต่ว่าในอีกด้านนึงก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปล่อยให้เด็กไปทำแล้วเราสามารถช่วยผลักดันแล้วก็กดขันเด็กๆได้ด้วยเช่นเด็กๆบอกว่าอยากจะไปวิ่งมาราธอนให้ได
1: ้
0: การที่เด็กบอกว่าอยากไปวิ่งมาราธอนให้ได้เขาต้องมีตารางซ้อมของเขาถูกไหมครับสมมุติว่าวันนี้เนี่ยต้องวิ่ง5โลเราอาจจะช่วยวางแผนก็ได้หรือว่าเขามีแผนของเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาขี้เกียจไปวันนึงเราต
1: ้
0: องช่วยเลยต้องช่วยเลยต้องช่วยเลยว่า
1: ช่วยปลุก
0: วันนี้เนี่ยไม่ได้นะต้องไปซ้อมไม่งั้นเนี่ยไปถึงเป้าหมายไม่ได้แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเขาเป็นคนตั้งเองแล้วเราจะเป็นคนที่คอยสะกิดอย่างที่พี่เมย์บอกคอยสะกิดว่าเฮ้ยมันเริ่มออกนอกแผนแล้วนะที่เราตั้งเอาไว้เองนะให้เขาได้ลงมือทำตามที่เขาวางแผนเอาไว
1: ้
0: อันนี้จะเป็นหน้าที่ของคนที่คอยซัพพอร์ตใช
1: ่สุดท้ายเป็นเรื่องของการลองแล้วก็มุมของเด็กๆที่ฟังพี่รับในวันนี้ได้ยินคำว่าลองหลายทีมากถ้าเมื่อกี้มีจับคำจะได้ยินคำว่าลองเยอะมากสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องรอมาแนะแนวเราเสมอไปแต่ว่าเราสามารถแนะแนวตัวเองได้ด้วยการเอาตัวเองเข้าไปลองจริงๆลองทำจริงๆเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะการลองทำให้เราได้ทักษะใหม่ๆที่เอาไปต่อยอดได้กลับมาที่เรื่องของ transferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดนะคะในมุมมองของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็อาจจะเป็นการลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วเราจะเปิดพื้นที่ในการลองได้ยังไงให้เขาสามารถลองได้อย่างเต็มที่เราจะสามารถซัพพอร์ตเขาได้ยังไงบ้างให้กำลังใจยังไงบ้างไม่ได้ชี้บอกแต่ว่าคอยช่วยสนับสนุนระหว่างทางช่วยตั้งคำถามเพื่อให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าสิ่งนี้ที่อยากจะทำอาชีพนี้หรือเปล่าที่อยากจะทำแล้วก็มีหน้าที่คอยให้กำลังใจ าจจะไม่ได้เป็นคนกำหนดแผน

แต่ช่วยวางแผนและขั้นตอนแล้วก็คอยช่วยสะกิดให้เขาลงมือเต็มที่กับขั้นตอนนั้นๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ล้ามากๆเลยที่มาแลกเปลี่ยนให้กับน้องๆแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทักษะต่อยอดสำคัญยังไง transferable skill สามารถสร้างอาชีพแล้วก็ทางเลือกให้เราได้ยังไงบ้างค่ะTransferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดที่พี่ยีราฟพูดถึงนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถกระโดดข้ามจากอาชีพหนึ่งไปอีกอาชีพหนึ่งสายการเรียนหนึ่งไปอีกสายการเรียนหนึ่งโดยที่เรายังเอาทักษะติดตัวไปเป็นประโยชน์ไม่เสียของได้ยกตัวอย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นเนาะการที่เราจะคิดอะไรได้หลากหลายมีมุมคิดต่อยอดแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอาชีพไหนก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะอันที่สองที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งตัวอย่างหนึ่งของ transferable skill หรือทักษะต่อยอดก็คือ critical thinking เนาะการคิดเป็นเหตุเป็นผลอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการคิดวิเคราะห์อาจจะลิงก์ไปถึงมุมของการแก้ปัญหาอย่างที่ทางพี่รับได้ยกตัวอย่างไปเนาะนั่นรวมไปถึง soft skill นะคะหรือว่าทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการเจรจาต่อรองสื่อสารซึ่งอาจจะหมายถึงการพูดต่อหน้าสาธารณะหรือว่าแม้ว่ากระทั่งการสื่อสารกับคนในทีมจัดการทีมให้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทักษะต่อยอดเช่นเดียวกันนั่นรวมไปถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะการที่เราเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่องตัวสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเรียนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเลยที่พี่เมย์คิดว่าสำคัญที่สุด transferable skill ที่ทำให้เราอยู่รอดเรียนรู้ได้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็คือทักษะที่จะเปิดใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้มีทักษะของการปรับตัวเรียนรู้ว่าสิ่งบางอย่างที่เราเคยรู้ในอดีตอาจจะไม่ใช่แล้วในอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทั้ง mindset แล้วก็ทักษะที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวสร้างทางเลือกใหม่ๆในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าน้องๆจะทำงานอะไรทำกิจกรรมอะไรหรือว่าทำงานอดิเรกอะไรนะคะพี่เมย์อยากให้น้องๆลองตั้งคำถามว่าในการทำงานเหล่านั้นการเรียนเหล่านั้นการทำงานอดิเรกเหล่านั้นเนี่ยเราได้ทักษะอะไรเพราะว่าทักษะเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเป็นทักษะต่อยอดเป็น transferable skill ของเราไม่ว่าเปลี่ยนอาชีพอะไรก็จะอยู่ติดตัวของเราตลอดไปค่ะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2-3คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวก

กู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1 นะคะลักษณะที่สำ

ัญที่สองนะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คน

0: ขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลด

ละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำดีเพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลนึงก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้

0: หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรทแถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็น

0: กู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง4
1: และอันดับสุดท้ายคือเรตติ้งดีหมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่า
0: ส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่า
1: การซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับ
0: เวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

ในการถ่ายทอดวิถีของเรานั้นต้องมีการบัญญัติศัพท์ต่างๆมาช่วยทำความเข้าใจ

อย่างในเรื่องของการพัฒนาหรือการภาวนา4ด้านของชีวิตรู้สึกจะเป็นครูแจ๊สที่บัญญัติคำว่าสองนอกสองในสองนอกหมายถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านวัตถุและทั้งด้านสังคมสองในก็หมายถึงการพัฒนาจิตใจทั้งในการป้องกันและการจัดการกับสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายและการปลูกฝังและการดูแลและบำรุงสิ่งดีงามสุดท้ายก็เป็นเรื่องของปัญญาตั้งแต่เรื่องการฝึกให้รู้จักคิดใช้เหตุใช้ผลคิดวิเคราะห์คิดสังสรรค์ในการคิดอย่างที่พุทธองค์ให้ชื่อว่าโยนิโสมนสิการนั่นเป็นความคิดที่เด็ดฉานในการเปลี่ยนกระแสความคิดจากอกุศลเป็นกุศลและความเด็ดฉานในการคิดพิจารณาความจริงของชีวิตโดยเฉพาะความไม่แน่ไม่นอนของสิ่งทั้งหลายทีนี้ในสองนอกนั้นการปฏิบัติต่อวัตถุเราก็แบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ข้อหนึ่งคือร่างกายของเราเองนี่ก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่ทราบนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเซลล์ในร่างกายนี่จะเปลี่ยนทุก7ปีนั้นถ้าสังขารดูสังขารวันนี้กับสังขารของเราร่างกายของเรา7ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเหลือเลยท่านก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมีการต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ในการทำความเข้าใจทางความรู้ในชีวิตเราก็ต้องมาดูใน3เรื่องนี้ความเปลี่ยนแปลงในความต่อเนื่องของความเปลี่ยนแปลงและการที่เป็นตามเหตุตามปัจจัยแต่ร่างกายนี้เราก็เห็นได้ง่ายหน่อยถ้ากินเยอะมันจะอ้วนขึ้นกินน้อยก็ผอมลงถ้าออกไปกลางแจ้งในที่ในเมืองร้อนในเมืองไทยก็เหงื่อคงจะออกถ้าอยู่กลางแจ้งในประเทศหนาวจะตัวสั่นร่างกายมันก็เปลี่ยนอาการของกายก็เปลี่ยนตามเหตุปัจจัยต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคอยสังเกตเพราะว่าพร้อมกับการมีร่างกายในลักษณะเป็นประสบการณ์เป็นของธรรมชาติแล้วเรายังมีความรู้สึกอันหนึ่งว่าเป็นร่างกายของเรามันคือเราของเราไอความรู้สึกว่าเราของเรานี้มีผิดมีภัยมากแล้วจะห้าม

หาไม่อยู่แต่สิ่งที่จะมีผลต่อความรู้สึกว่ากายเป็นเราเป็นของเราก็คือการเฝ้าสังเกตกายตามความเป็นจริงว่าถ้าเป็นของเราแล้วเราก็สามารถสั่งมันได้อากาศร้อนอย่าให้ร่างกายเราร้อนเลยอากาศหนาวอย่าให้มันหนาวเลยขอให้ร่างกายเราสบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะถ้าร่างกายเป็นของเราน่าจะสั่งมันได้ขอให้หายทันทีถ้าร่างกายก็เป็นของเราก็ห้ามมันได้อย่าพึ่งแก่อย่าพึ่งเจ็บอย่าพึ่งตายแต่การที่ความเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายดำเนินไปโดยไม่ได้สนใจตัวเราเลยหมายถึงจิตใจของเราเลยอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่น้อยคนอยากจะเรียนรู้เลยดังเราต้องสังเกตเราก็ต้องเรียนรู้จากความจริงของกายในร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนจึงจะพอดีต้องการอาหารเท่าไรอย่างไรจึงจะพอดีงอกกำลังกายเท่าไรมันจึงจะพอดีคำว่าพอดีนี่สำคัญมากเป็นเครื่องชี้วัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัตถุที่เราเกี่ยวข้องดังเราต้องฉลาดในร่างกายเพราะถ้าเราตกเป็นของความต้องการเกี่ยวกับร่างกายเสียความเป็นอิสระของเราเลยคนที่หลงอยู่กับความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นหลงอยู่ตรงนี้ฮะความเจริญงอกงามทางชีวิตหยุดชะงักเลยมันติดอยู่แค่นั้นหมกมุ่นอยู่แค่นั้นดังนั้นเราก็จะเลิกเสลยนะแสวงหาความสุขทางตาไม่ต้องเลิกหรอกแต่อย่าให้หลงกับมันให้รู้จักความพอดีของมันอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในการแสวงหาความสุขแบบนี้ต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นนี่หัวข้อที่สองเรื่องวัตถุรอบตัวตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าวัตถุต่างๆที่อยู่ที่เราถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราเงินของเราโทรศัพท์ของเราอะไรๆที่เราถือว่าเป็นของเราโดยสมมุติปฏิบัติต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันมันจึงใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่ไม่หลงกับมันไม่เป็นทุกข์กับมันอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเพราะถ้าปล่อยตามกระแสจะหลงง่ายกว่าไม่หลงนะยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยดูการโฆษณารอบตัวดูความชักนำการกดดันให้โง่เนี่ยเราก็สร้างสังคมที่ชวนคนโง่ไม่ชวนคนฉลาดชวนคนหลงไม่ชวนให้คนมีปัญญาฉะนั้นเราก็จะเอาตัวรอดทางด้านสติปัญญาเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเราไปหวังจากค่านิยมสิ่งแวดล้อมอะไรไม่ได้ทีนี้ข้อที่สามข้อที่มีความสำคัญมากคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้มากเพราะเรามีชีวิตได้ในโลกนี้เพราะเรารู้จักอยู่กับโลกอย่างเป็นมิตร
แล้วการสำนึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใน 200-300 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษแล้วแผ่ไปสู่โลกทุกๆประเทศทุกๆทวีปทุกๆประเทศนั้นก็มีการรับหูรับตาต่อผลของการกระทำหรือว่าทำไม่รู้ไม่ชี้หรือไม่สนใจเราถือว่าแล้วก็กอบไปของธรรมชาติเอามาใช้ในปัจจุบันถ้าจะมีผลเสียเกิดขึ้นก็คงในอนาคตนู่นเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตายก่อนเนี่ยคนก็คิดอย่างนี้มานานแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันถ้าเราดูความรักลูกรักหลานของมนุษย์ทั้งหลายทุกประเทศทุกคนก็ต้องรักลูกตัวเองเสียสละเพื่อลูกทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อหลานแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีการดำเนินชีวิตในทางที่กำลังทำลายอนาคตถ้าไม่ใช่ของลูกก็ของหลานไม่ใช่ของหลานก็ของเหลนตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลกกำลังเปิดเผยถึงวิกฤตของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันว่ามนุษย์เราเนี่ยจะถึงขั้นที่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วแต่ที่อยู่ไม่ได้แล้วไม่ใช่เพราะธรรมชาติล้วนๆเป็นเพราะการกระทำเป็นเรื่องของกรรมปัญหาคืออะไรปัญหาอย่างหนึ่งก็คือแต่ละคนยังคิดว่าเอเพียงเราคนเดียวมันก็นิดเดียวทุกคนก็คิดว่าตัวเองนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแต่นิดเดียวคูณ 7,000 ล้านนี่มันไม่ใช่นิดเดียวใช่ไหมมันมากนั้นเราตอนนี้เรามักจะคิดว่าตัวเองตัวเล็กๆไม่มีความหมายอะไรเราก็ทำเราไม่โกงคนอื่นก็จะโกงอยู่แล้วดีให้อย่างน้อยก็ให้ครอบครัวเราให้ตระกูลเราเป็นผู้ได้รับดีกว่าคนอื่นเราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นต้นไม่ทำไม่ได้เป็นต้นตอนนี้มันมีนิทานเรื่องหนึ่งที่นักเรียนอาจจะเคยฟังก่อนแต่มันเป็นนิทานที่ดีมากในเรื่องคนที่ออกกำลังกายชายหาดตอนเช้าเห็นปลาดาวขึ้นบนบกขึ้นบนชายหาดเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆตัวกำลังจะตายสงสารปลาดาวเดินลงไปที่ชายหาดก็หยิบปลาดาวตัวหนึ่งโยนลงไปในทะเลแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเวลาก็ผ่านไปเพื่อนหนึ่งมองเห็นก็ลงไปถามเขาว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เขาบอกว่าช่วยชีวิตปลาดาวเขาบอกว่าปลาดาวที่กำลังตายนี่เป็นแสนนี่คุณคนเดียวก็จะช่วยอะไรได้มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเขาก็เลยหยิบปลาดาวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็โยงเข้าไปก็ช่วยตัวนั้นสิฮะและช่วยตัวนั้นคือถ้าเราคิดว่า

จำนวนทั้งหมดที่ตายแล้วถ้าคิดจำนวนที่ช่วยชีวิตได้ถ้าคิดเป็นตัวเลขดูจะไม่มีความหมายแต่ว่าต้องเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่ชีวิตเดียวมันล้ำค่าแล้วก็ช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตแต่หนึ่งชีวิตล้ำค่าสองชีวิตล้ำค่าสามชีวิตล้ำค่าถ้าเราเคยคิดว่าแค่ชีวิตเดียวอันนี้มันคิดไม่ดีละเลยว่ามีสำนวนภาษาอังกฤษที่คนไทยก็แปลแบบเป็นภาษาไทยเหมือนกันเราก็ใช้คำว่าฟางเส้นสุดท้ายไม่ทราบว่าเราคงเคยได้ยินคำนี้แต่ประโยคต่อไปก็คือหลังอูดจึงหักอันนี้ในนิทานเก่าก็มีอูตัวหนึ่งก็แปลกของแล้วก็เจ้าของนี่เห็นแก่ตัวมากอยากขนของไปมากก็เพิ่มไอ้ตัวอูก็ทรมานจะไม่ไหวแล้วเพิ่มถึงจะตายอยู่แล้วแต่ว่าที่ตายนี่ก็เพิ่มฟางเส้นเดียวมันเป็นจุดที่เรียกว่า tipping point จุดแค่นี้เปลี่ยนจากชีวิตมีชีวิตเป็นตายน้ำหนักของฟางเส้นเดียวแทบไม่มีความหมายเลยแต่สำหรับอูดตัวนั้นที่ถึงจุดนั้นมันก็ทำให้ตายได้ฉะนั้นเราก็ควรจะพยายามมองการกระทำของเราในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดีความชั่วหรือเรื่องการกระทำที่มีผลกระทบต่อคนอื่นผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราถือว่าเราเป็นเจ้าของฟางเส้นหนึ่งนี่จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เกิดความดีก็ได้จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายเกิดความชั่วก็ได้แต่เราจะชั่งน้ำหนักอย่างเดียวโดยไม่ดูบริบทไม่ได้อันนี้จะเข้าใจผิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนมีปัญญาจะคอยดูบริบทตลอดเวลาอย่างคำว่าสติมันก็คู่กับอีกคำหนึ่งว่าสัมปชัญญะใช่ไหม

ติอย่างเช่นเราทำอะไรอยู่เราก็ไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่การที่เราสำนึกอยู่ในบริบทของการเจริญสติอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมปชัญญะอันนี้มีตัวอย่างสมัยที่อาตมาบริหารวัดที่อุบลมีพระรูปหนึ่งท่านท่องปาติโมกท่านขยันมากเช้าตอนออกบิณฑบาตท่านก็ท่องตอนกลางคืนท่านก็ทวนพอเวลาผ่านไปท่านเริ่มจะคล่องแล้วท่านก็ลองสวดตอนกลางคืนท่านมีสติอยู่กับการสวดปาติโมกข์พระปาติโมกข์มากแต่เนื่องจากว่าท่านเปิดหน้าต่างกุฏิเอาไว้เพื่ออากาศถ่ายเทพระที่กำลังนั่งสมาธิในกุฏิหลังอื่นๆก็รำคาญมีเสียงดังรบกวนเวลาทำกิจหรือเวลาทำสมาธิท่านก็เลยมากราบเรียนปรึกษาว่าทำยังไงดีตมาเลยต้องเรียกพระองค์นั้นมาแล้วก็คุยเรื่องการสวดปฏิโมกข์ในเวลาที่ไม่รบกวนคนอื่นแต่ที่ยกเรื่องนี้มาเล่าก็คือเมื่อเราวิเคราะห์ว่าท่านผิดพลาดตรงไหนถ้าว่าสติท่านก็อยู่ในปัจจุบันท่านก็อยู่กับงานที่ท่านกำหนดไว้ควรจะทำแต่ท่านขาดความสำนึกในผลกระทบของการเจริญสติที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นเรียกว่าขาดสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือการสำนึกในบริบททั้งสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและจุดประสงค์ภาพรวมเป้าหมายของสิ่งที่จะทำฉะนั้นในการบริโภคในการใช้สอยสิ่งต่างๆนั้นเราก็อยู่กับสิ่งที่เรากำลังใช้อยู่ถึงจะใช้อย่างประหยัดอย่างคือทุกวันนี้บางทีเราสอนให้โอ้ช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยความประหยัดโดยที่บังคับประเด็นที่ว่าระวังใช้อย่างประหยัดกับไม่ใช้เสียเลยอันไหนจะดีกว่ากันคือทางฝ่ายธุรกิจเขาก็อยากจะสนับสนุนให้ใช้อย่างประหยัดมากกว่าเพราะเขาก็ยังได้กำไรแต่ว่าถ้าเราจะเอาตัวรอดเอามนุษย์รอดได้ในอนาคตเราก็คงต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหลายอย่างที่ทุกวันนี้เราถือว่าธรรมดาคนในอนาคตคงไม่มีใช้เขาว่าจะมองว่ายุคนี้อู้อยู่ได้ยังไงพอเราใช้จนเกินพอดีแล้วแล้วถ้าไม่ใช่ตัวเราต้องรับโทษลูกหลานเราที่ยังไม่เกิดเขาก็ต้องรับแต่อย่างน้อยเราก็ทำอย่างที่เราทำได้อย่างที่ว่าแล้วเป็นผู้ถือฟางเส้นหนึ่งแล้วก็พยายามรับผิดชอบในตัวการกระทำอย่างน้อยอย่าไปทำให้มันเร็วกว่านี้แต่ในบางเรื่องไม่ใช่แค่ว่าใช้อย่างประหยัดบางอย่างนี่ถือว่าไม่ทำเสียเลยอย่าใช้เสียเลยจะดีกว่าจากนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนาเรื่องของการศึกษาเราเป็นมนุษย์อยู่ในโลกอยู่ในโลกนี้โลกนี้มีบุญคุณต่อเรามากแต่เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณโดยการใช้วัตถุของโลกอย่างมีปัญญาอย่างรู้จักพอดีทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทำอย่างไม่รู้มันก็จะทำเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างศึกษาให้รู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันแล้วการตัดสินของเรามักจะเป็นไปในทางที่ดีเอาแล้ววันนี้ก็คงได้ให้ข้อคิดพอสมควรแก่เวลา

0: ผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมภควันตังสธรรมังสสังฆังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปะนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอัพพุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึง

0: พร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวาระหันตะวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณะกรุณาหิสัมมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสูโรพระไตรทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวพุทโธโยสัพพปานีนังสะระนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล้าวพุทธสาหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธัมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตาตาทิคุณโยคะวะเสนะสายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปะตะนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานีนังสระนังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมมัสสาหัตสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริตสามิธรรมมัสเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธรรมเมเพื่อการสำรวมในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธรรมโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธทัพพิโทอริยปุคคละสังฆะเศรษฐโถเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสะยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะคะนังสุสุทธังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโคโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล้าวสังคัสสาหัตสมิทาโสวะสังโคเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโคเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมมังปะกะตังมะยายัง กรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุพบกันอีกครั้งในช่วงที่2ซึ่งเป็นการอธิบายขยายความในบทธรรมวัดเย็นซึ่งตอนนี้เป็นการอธิบายในตอนธรรมวัดเย็นตอนสุดท้ายก็ขอสรุปในเรื่องของพระอริยบุคคลที่เราได้สวดกันไปว่าที่บอกว่า4คู่8จำพวกที่ได้อธิบายเมื่อครั้งตอนที่ผ่านมาว่ามีพระโสดาบันมีพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เหล่านี้ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐที่เรียกว่าบุคคลผู้ประเสริฐเพราะสามารถละกิเลสได้โดยเด็ดขาดจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐหมายความว่ากิเลสที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปโดยปกติท่านเหล่านั้นละได้เด็ดขาดแล้วไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกจึงจัดเป็นพระอริยบุคคลเราทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้บางครั้งอาจจะสงสัยว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่อาจจะเป็นปุถุชนประเภทดีคือกัลยาณปุถุชนเพราะเราสั่งสมกรรมดีทำความดีไว้มากแต่ถ้าบุคคลใดกระทำแต่ความไม่ดีทำบาปอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็จัดเป็นปุถุชนที่จะให้จิตใจสงบเป็นเบื้องต้นและเมื่อได้ฟังคำอธิบายขยายความในบทต่างๆแล้วเราก็จะได้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องพิจารณาในลำดับต่อไปเมื่อมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างถูกที่ถูกทางตรงต่อการปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอะไรก็ตามที่ผิดไปจากหลักที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เราก็จะไม่ประพฤติเราจะไม่ปฏิบัติเพราะว่าเราทั้งหลายได้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำใจของเรายอมตนเป็นทาสของพระพุทธเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์หมายถึงว่าให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเครื่องชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขในสังคมเมื่อเรารู้ทราบอย่างนี้โดยชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถที่จะกระทำบุญได้โดยสะดวกใจการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มตั้งแต่การให้ทานการสละสิ่งของต่างๆทั้งให้ทานที่เป็นวัตถุและการให้อภัยทานก็เรียกว่าการให้ทานการรักษาศีลก็คือการทำกายทำวาจาของตนเองให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ก้าวล่วงใครและการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจของตนให้สูงขึ้นโดยลำดับทั้ง3ประการนี้ก็จะสามารถทำให้ชีวิตของผู้ชมรายการทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ยึดถือเป็นเครื่องปฏิบัติก็คือว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่ามีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่านั้นส่วนการที่จะอบรมจิตใจให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นความสามารถเป็นโอกาสของแต่ละบุคคลที่จะพึงกระทำ เพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในช่วงของการอธิบายความในช่วงที่สองนี้

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มันก็เป็นความสุขที่จะมาประเมินไม่ได้ว่าเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนมีค่าแค่ไหนเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดการได้เป็นนักร้องของประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจตรงได้ทำประโยชน์ให้เขาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยแต่ว่าเกิดมาแล้วมีประโยชน์ให้แก่สังคมก็มีความสุข
1: ลีลาในการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์น้ำเสียงอันนุ่มนวลชวนหลงไหลสะกดใจผู้ฟังให้คล้อยตามสุเทพวงกำแหงเจ้าพ่อเพลงหวานแนวลูกกรุงจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: ร้องนะฮะจะมาเป็นช่างเขียนมาเรียนช่างเขียนก็อยากเป็นนักเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงก็คิดว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงให้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ชีวิตมันผันแปรไปจนไปรู้จักกับเพื่อนที่ชื่อบุญสร้างเอกพันธ์เพื่อนก็ชวนไปเล่นคอนเสิร์ตจนกระทั่งไปต่อเพลงกับครูสลายเลยก็รู้จักครูสลายแล้วก็เลยมันก็ยืดเยื้อกันเป็นสัมพันธภาพที่ติดมานานก็เลยต้องร้องเพลงไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชื่อเสียงแต่ว่ามันมีบังเอิญหลังจากที่ครูสง่าท่านเอ็นดูท่านพาไปรู้จักกับครูสมานเอาเพลงของครูสง่ามาคนละร้องคนละสองเพลงครูสมานมาร้องคนละสองเพลงก็มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นว่ามันมีอยู่เพลงหนึ่งที่ทำให้เป็นเพลงฮิตปี2497คือเพลงรักคุณคนแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเป็นเพลงฮิตที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาร
1: ักคุณเข้าแล้ว

วิทยุสมัยนั้นก็มีเพียงกรมประชาสัมพันธ์หนึ่งปน.นอกนั้นมันก็ไม่มีแต่ตอนหลังก็เพิ่มมีของยุทธสื่อสารก็เพิ่มขึ้นทำให้มีแผ่นเสียงไปเปิดที่นั่นได้มากขึ้นชื่อเสียงก็มากขึ้นคุณรองสวรรค์เขาให้สัญญานามว่านักร้องเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ก็หมายถึงว่าเราร้องเพลงเสียงนุ่มนวลความจริงแล้วนี่มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นลูกกรุงลูกทุ่งเลยแต่สมัยนั้นเราก็ร้องเพลงที่มันเพราะร้องเพลงที่มันคิดว่าดีถ้อยคำของเพลงมันเป็นเพลงที่มันฟังแล้วน่าจะร้องเพลงมากกว่าก็ทำให้เราอยากจะร้องเพลงนั้นมันก็ตั้งแต่ปี2497ที่เป็นนักร้องเพลงฮิตคือรักคนแล้วแล้วตอนหลังก็มาร้องเพลงที่มันมีความหมายดีๆอย่างเพลงพี่คำเดียวพี่รักจะไม่คลายเป็นเพลงฮิตอยู่ในแวดวงการฟังเพลงของไทยเรา

0: มันไม่เคยเบื่อหรอกครับร้องเพลงนี่มันเราร้องเพลงเพื่อความสุขของคนอื่นแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงเขาฟังเขามีความสุขที่ได้ฟังเราเราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขเขาเป็นความสุขที่ให้ซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นครูของพวกลูกศิษย์ที่เป็นร้องดังนี่ก็คิดว่าเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถเราเขาเชื่อฟังเราเขาก็มีโอกาสที่เติบโตเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณธารินทร์ทองเทพหรือคุณชลัมเทพชัยคุณดากรเทพทองคุณพรเทพเทพรัตน์นี่ก็ต่างคนต่างมนุษย์เทพประธานพวกนี้คุณครองศักดิ์พระศิวะพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์นั้น
1: ช่วงที่จะเริ่มต้นร้องเพลงนะตอนนั้นครูสุเทพไปร้องเพลงโชว์ที่จังหวัดอุบลพ่อกับแม่ก็ไปฟังแล้วก็ไปเจอครูพ่อเลยฝากว่าเดี๋ยวลูกเข้ากรุงเทพให้ไปหาช่วย

0: เป็นจะไปเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครูบอกได้ครูก็จำได้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อปี2515ทุกอย่างที่ครูเคยสอนมาแต่ไม่ได้สอนเป็นกิจลักษณะนะอย่าไปกับครูอยู่ที่บ้านครูก็ไปกับครูนั่งรถครูก็สอนทุกอย่างให้ร้องเพลงฟังแล้วก็สอนไปเรื่อยๆสอนไปที่ไหนท่านก็ให้ขึ้นร้องเพลงไปงานร้องเพลงท่านก็ให้ขึ้นร้องก็สอนไปในตัวในรถด้วยผมว่าท่านเป็นคนแรกในโลกที่ร้องเพลงไทยสากลได้ดีที่สุดนะฮะร้องเพลงของอัศเทพมาก็ชอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็ฟังเพลงตามวิทยุเขาเปิดกันนะก็ชอบแต่นั่นเลยนานแล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ประทับใจทุกอย่างในตัวท่านหมดเลย
1: คนที่ร้องเพลงคู่ได้ดีที่สุดก็คือคุณสุรีประกาศพันธ์เพราะว่าคุณสุรีเนี่ยท่านเป็นนักแสดงละครมาก่อนท่านก็มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้ามาในตัวเขาเองทำให้เพลงมันมีคุณค่ามากขึ้นเราเองก็พลอยได้รับอานิสงส์จากการร้องเพลงที่มีคุณค่าทางเพลงคือเราสามารถที่รับเอาความรู้สึกต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับเพลงทั้งหมดที่ร้องมา เป็นประพันธ์เพลงนี้เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้

0: ยังฟอร์เวอร์ติดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีของศิลปินแห่งชาติท่านนี้สุเทพวงศ์กำแหงยังคงอยู่ในวงการดนตรีทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเพื่อให้มิตรรักแฟนเพลงของเขายังมีโอกาสได้ฟังเพลงที่ขับร้องจากนักร้องระดับตำนานคนนี
0: ้ทุกวันนี้ก็มีจัดรายการวิทยุหรือการทีวีแล้วก็คอนเสิร์ตบางคราวเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความจริงเป็นนายกมาก็เพียงแต่เรารวบรวมคนที่เป็นนักร้องที่มีอาชีพเป็นนักร้องจริงมารวมกันให้ข่มขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำผลประโยชน์ให้กับพวกเรากันเองการดำรงชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่มีsecurityแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจมากๆก็คือทำยังไงถึงจะให้อาชีพของเรามันมีsecurityมากกว่านี้ก็เป็นนายกมันก็ต้องดูแลทั้งหมดความเป็นไปของเขาใครเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยใครมีทุกข์ร้อนอะไรเข้ามาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขกันต
2: ่อนานมากนะคะคือต้องเริ่มต้นก่อนค่ะว่าครั้งแรกได้เห็นครูสุเทพเนี่ยโดยที่คุณครูเอื้อสันตสนานตอนนั้นไปบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสีกรุงไปด้วยกันคุณครูเอื้อก็พูดว่าใช้คำว่าเทพเนี่ยไม่ได้เสียงดีเฉยๆเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ดีจิตใจดีชอบช่วยเหลืองานบุญกุศลช่วยหมดเป็นคนน้ำใจดีเพราะว่าสงชัยถามว่าทำไมมีแต่คนนิยมครูสุเทพอันนี้คำตอบที่คุณครูเอื้อพูดถึงนะจากนั้นมาก็ได้สัมผัสแล้วเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะวันนี้จริงๆแล้วเวลาร่วมงานเนี่ยหลักการปกครองคนของคุณครูจะเป็นความเมตตานะคะท่านจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเวลาประชุมอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในพระราชประถมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและอาชงก็เป็นเลขาธิการของสมาคมโดยที่ท่านก็คิดว่าการทำงานตรงนี้ต้องจริงใจต่อกันนะคะและต้องศรัทธาในตัวที่ท่านนายกสมาคมด้วยก็ในส่วนตัวศรัทธาท่านมากว่าท่านความสามารถเนี่ยเป็นเลิศอยู่แล้วเก่งนะคะแล้วก็ยังเมตตากับคนรุ่นน้องคือเป็นผู้นำของวงการเพลงได้อย่างดียิ่งจริงๆชอบหลายเพลงนะคะแต่เพลงหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กคือเพลงเศรษฐีน้ำตาค่ะ

0: ทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นมาตอนปีหรือว่าคอนเสิร์ตของคนที่จัดคนที่จัดแล้วก็ไปให้เท่าที่เราทำได้ของที่จัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครบรอบ80ปีคนเต็มก็เต็มคนแน่นอยู่นักร้องรุ่นใหม่ก็เรียนรู้จากเราในการทำคอนเสิร์ตเรียนรู้จากเราในการทำการขับร้องก็ส่วนมากก็จะเชิญคุณสุริภิกาพันธ์คุณปุ้ยอุดมพรมีแขกรับเชิญเราเยอะแยะแม้ทั้งลูกศิษย์เราเองเราก็เชิญลูกศิษย์เราหลายๆคนมาร่วมรายการซึ่งเขาก็เต็มใจอยากจะมาที่ใดเพลงลูกกรุงที่จะมีไม่มีคนที่มาสานต่อคือคนรุ่นใหม่ก็ไปสนใจจะเพลงที่มันไม่มีสัมผัสน่าเป็นห่วงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจงดงามทางด้านภาษาความงดงามทางสุนทรีทางอารมณ์
1: ยังฟอร์เวอร์ติดไฟเติมฝัน
2: ทุกย่างก้าวบนถนนสายดนตรีทุกจังหวะชีวิตจนกลายเป็นตำนานเพลงลูกกรุงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาววันนี้สุเทพวงศ์กำแหงจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวและสอนทุกเทคนิคการร้องให้กับน้องๆที่ชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะ
3: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมี1ความพิเศษมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับจากเป็นตำนานนี่เป็นตำนานในวงการเพลงเลยท่านเป็นทางนักร้องนักแสดงแล้วก็ครูเพลงที่มีบทเพลงเนี่ยที่โด่งดังมากมายรวมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มวงการเพลงไปหมดเลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครับ
0: ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่วันนี้เราได้พบกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงคือว่าผมอยากจะเล่าเรื่องร้องเพลงให้ฟังนิดๆตั้งเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนสมัยนี้หลานๆคงจะไม่ค่อยได้ฟังสมัยก่อนเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยสมัยโน้นมันไม่เหมือนสมัยนี้การเติบโตของการเป็นนักร้องคงจะยากสักหน่อยเพราะสมัยก่อนมันมีสถานีวิทยุอยู่ไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติบโตของนักร้องเนี่ยยากมันไม่เหมือนที่สมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุออกมากมายอย่างนักคุณแล้วเนี่ยเป็นเพลงฮิตสมัยปี1497ครูยังเพิ่งอายุ17-18เพลงนี้มันจะฮิตขึ้นมาในเมื่อมันเป็นเพลงเพลงสั้นๆไม่ยาวนะสองท่อนนั่นเองรักคุณเท่าไรเป็นไรรักจนทั้งร้ายจริงจังคุณรักใครหรือยังฉันใดหวั่นใจว่าคงไม่แคล้วและรักเขาแล้วจนตายบอกแล้วไม่วันไหนต้องเผลอใจเขาสักวันรักคุณเข้าแล้วเต็มส่วนแล้วคุณอย่าหวนสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหมก็ที่ผมยังรักคุณก็คุณรักมากเป็นไรของรักกันได้อย่าคิดอะไรเลยคุณเนื้อมายาวเลยแล้วก็พอคนก็จำได้เพลงนี้ก็กลายเพลงฮิตในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเราต้องเข้าใจว่าเพลงมันต้องมีจังหวะถ้าเรารู้จักจังหวะเราจะร้องเพลงได้เร็วขึ้นถ้าเราสนใจจังหวะเสร็จแล้วทุกคนรู้จังหวะดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จังหวะบังคับให้เราร้องเพลงได้ถูกต้องซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจกับเพลงทุกๆเพลงที่จะร้องมีใครสงสัยอยากคุยอยากจะถามอะไรไหม
4: ครูคะหนูอยากทราบว่าคุณสมบัติของคนที่จะ

0: นนักร้องเพลงลูกกรุงได้จะต้องมีอะไรบ้างคะ
1: มันก็มีว่าเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกแต่เราเห็นเนื้อมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ่านเนื้อให้เข้าใจเราจะเริ่มเอาความรู้สึกของเราที่มีอยู่เข้าร้องไปแล้วก็ใช้ความรู้สึกเราผสมเข้าไปในเนื้อเพลงของครูเพลงมันพอมันได้สมประกอบคือมันได้ทุกของครูคนแต่งก็ของเราก็ใส่เพื่อลงรวมเข้าไปให้เพลงมันให้ร้องขึ้นมายิ่งเข้าดนตรีด้วยมันก็ทำให้เพลาะมากๆขึ้น
2: ครูใช้เทคนิคอะไรครับที่ทำให้คนฟังชอบในเพลงที่ครูร้องครับ
1: ครูคิดว่าอย่างคำว่ารักเนี่ยรอเรือบรรยากาศกอไก่สามคำนี้เป็นคำที่ออกเสียงยากก็ยากอาจจะออกเสียงง่ายก็ง่ายแต่ว่าพูดอย่างไรที่ทำให้ผู้หญิงรักเราได้อันนี้สำคัญถ้าบอกว่าถ้าร้องรักเฉยๆเนี่ยโดยไม่ใช้ตัวรอเรือใช้รักผู้หญิงจะรักเราไหมเขาคงไม่รักเราแต่ถ้าพูดเราว่าคุณถ้าพูดสุภาพดังแผ่วแววหวานเสียงระฆังดังจากใจฉันบอกสัญญาณว่าฉันรักเธอเข้าแล้วเนี่ยมันเขาบอกว่าคนฟังเขาบอกความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาส่งความรักมาให้เราแล้วเราจะรับไหมถ้ารับเราก็ฟังต่อเสียงแผ่วแผ่วไปแต่มีความหมายอันเกินแค่มันก็เป็นก็ฟังต่อถ้าไม่รักเขาคงเราไม่ฟังต่อเพลงมันมีดีตรงนี้นะครับถ้าว่าเราจะบอกรักเขาอย่างไรที่ให้เป็นเพลงรักที่มีคุณค่า
0: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงคืออะไรเหรอคะ
1: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงมันเป็นอยู่ที่การใช้เสียงแล้วทอดไปให้ยาวเพียงพอแล้วก็ใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องมันจะกระชากแถวเพลงจังหวะเร็วนะพริ้วลมลอยอยู่รอบบ้านและอยู่โซฟาแม่สวยงามสง่าอยากแต่เธอมาไว้ชมบุญน้อยเลยไม่สมพิรมได้เชิญชวีมีสง่าร้อยมาลัยเด็ดไปเอาไว้เชยเจ้าเคยเอาไว้ชมรักที่ผมชมต่างตาคราจากกันถ้าเราร้องเพลงให้เพราะร้องดีๆเนี่ยมันก็ทำถูกใจให้เขากลับมาเป็นรักอย่างอะไรถ้าไม่มีเพลงถูกใจเลยก็คงทำให้ร้างหาร้างราหาไปง่ายได้นะครับ
3: คือผมจะขอร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงครับแล้วก็อยากช่วยให้คุณครูให้คำแนะนำหน่อยครับ

0: ขอบคุณครับ
1: คุณครับใช้ลมหายใจยาวมันจะช่วยให้การร้องเพลงดีขึ้นมันจะคนก็จะทึ่งในความสามารถที่เรามีอยู่หายใจหายใจเข้าปอดให้เต็มปอดหาที่ดีหาอากาศมาเหมาะเช้าทำสัก5ครั้งพอได้5ครั้งแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็ทำ6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9ครั้ง10ครั้งทำให้ได้10ครั้งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอเราทำ10ครั้งได้แล้วต้องร้องใหม่อัดเสียงดูอีกทีจะรู้ทันทีว่าเสียงเราจะยาวขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนั่นแหละคือชัยชนะเขาตัวเองที่ไม่มีใครมองเห็นจะเห็นเมื่อเราร้องให้ฟังแทน
2: วันนี้ผมได้เตรียมการขับร้องประสานเสียงมาให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าให้คำติชมด้วยครับ

ก็ความจริงแล้วมันต้องบาลานซ์แบบนี้ถ้ามีเสียงหนึ่งตั้งเยอะเสียงสองเนี่ยไม่มีมีก็น้อยมากต้องหามาให้กลมกลืนได้เป็นทั้งสามเสียงให้มันให้กลมกลืนไปทั้งสามเสียงมันจะทำให้เพลงเพราะมากขึ้นเสียงผู้หญิงเพราะอยู่แล้วนะครับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาเป็นเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเหมือนดนตรีประสานเสียงอยู่ทำให้เพลงเพราะมากขึ้นวันนี้ครูมีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับนักศึกษาน้องๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้มีอนาคตที่ดีในการร้องเพลงขอให้ทุกคนเป็นอย่างครูทุกคนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับ

0: ดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ประทับใจด้วยที่ได้มีโอกาสมาฟังอะไรดีๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเคล็ดลับที่ได้ในวันนี้ก็คือเราจะต้องฝึกลมหายใจเราอะค่ะให้หายใจได้นานๆแล้วก็ฝึกในเรื่องของการเข้าใจเนื้อเพลงความหมายของเพลงความหมายที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อออกมาค่ะให้ประสบการณ์แบบไม่หวงไม่กักเลยสอนได้ดีมากพูดเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ
1: วันนี้ก็ประทับใจก็น่าจะเป็นเสียงร้องครับเสียงร้องที่วันนี้เราได้มาสัมผัสเสียงร้องจริงๆของคุณอาสุเทพครับผมก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากก็สำหรับเทคนิคที่คุณอาสุเทพได้ให้กับผมมานะครับผมก็จะนำไปปรับใช้แล้วก็เอาไปพัฒนาทักษะของตัวเองจะตั้งปณิธานว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักร้องที่ดีนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างคุณอาสุเทพให้ได้ครับ
2: กว่า40ปีที่ขับขานเพลงลูกกรุงกว่า 3,000 บทเพลงที่ขับกล่อมแฟนเพลงให้มีความสุขนักร้องผู้นี้มีเสียงไพเราะตรึงใจดุจเสียงสวรรค์ผู้สร้างปรากฏการเพลงยอดนิยมตลอดกาลนักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์สุเทพวงศ์กำแหง

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะในวันนี้จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีการคาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21กันยายนนี้นะคะมีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในส่วนของภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่จะเกิดจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งมันจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากรวมทั้งอาจจะมีดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําผ่านนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจจะเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่ข่อยสิเป็น
2: ห
3: ูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
4: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
4: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
4: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: ในข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
4: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
4: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
4: จากวิกฤตนี้มาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
4: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
0: ่ DLTVแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
6: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับ
7: คุณครู
6: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
5: ขอบคุณครับ
6: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
6: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
6: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ

0: ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองหรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุน

ผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปี
2: ป้าเจี๊ยบจะเลข7อยู่แล้วอายุนะฮะ

สน่ห์ของ Second World Downhill เสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือภูเขาคือบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละท้าทายในการเข้าโค้งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานจริงๆสเก็ตบอร์ดอ่ะมันยับรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะลองเล่นไม่เคยอะไรเลยจนเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากการรักษามะเร็งเต้านมเนาะเริ่มรู้จักมะเร็งเต้านมตอนที่ตกงานปี52เจ็บที่กลางหน้าอกเจ็บลึกๆก็ไปตรวจเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบก็ทบทวนตัวเองอ่ะว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้บอกตัวเองให้ได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปทั้งหมดฉายแสง25วันไปได้แค่ครึ่งทางหมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปีโอ้โหต้อง2ปีเราก็โอเคนะวันนึงมันก็ต้องไปอ่ะนะช้าเร็วมันก็ต้องไปเราก็คิดว่าเราจะใช้เวลา2ปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเกือบ2ปีเหมือนกันเราคิดว่าเราได้จัดการอะไรที่ควรจะทำไปพอสมควรแล้วคิดว่าไม่ครบก็เกือบครบอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าลูกอยากให้ออกไปข้างนอกบ้างก็ไปลูกพาไปไหนลูกชวนทำอะไรทั้งหมดลูกชายเขาพาเราไปค่อยๆออกกำลังกายคล้ายๆฟื้นฟูร่างกายอ่ะแล้วเขาเล่นสเก็ตไงแล้วเรานั่งมองเขาเล่นทุกวันอ่ะอยากลองดูนิดนึงแล้วก็เขาไปทานน้ำใช่ไหมเราก็ไปหยิบแผ่นสเก็ตเข้ามาแล้วเราลองเอาขึ้นได้เอาไหลได้ก็พอเขาวางแผ่นเราก็ลองทุกวันก็เริ่มชอบไปซื้อให้แม่สักอันไปจะได้ไม่ต้องรอไง

0: มะเร็งเต้านมเนี่ยแน่นอนแหละเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงที่บางทีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีตีวงแคบมาว่าเป็นผู้สูงวัยเกิดไปตรวจเจอมะเร็งเต้านมนี้การดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการดูแลร่างกายก่อนครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ early detection หมายถึงว่าเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดเลยใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะคัดกรองเนี่ยบางทีเราจะเจอโรคตอนที่มันเป็นมากแล้วการรักษาเนี่ยหมายถึงว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่าใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการรักษาที่คุณหมอจะให้เนี่ยค่ะหลักๆมันจะมีผ่าตัดให้ยาเคมีหรือว่าฉายแสงใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นหรือว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาเนี่ยจะรักษาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: นะคะดูแลเรื่องการออกกำลังกายนะคะพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันตัวเองให้ได้นะคะ

สน่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลคือภูเขาคือบรรยากาศด้วยวิวธรรมชาติด้วยอากาศด้วยการได้ท่องเที่ยวสเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่พอเราได้ไปเที่ยวในบรรยากาศสวยงามแบบนั้นเราก็อยากใกล้ชิดธรรมชาติถ้าขับรถไปอ่ะเราต้องยื่นหน้าออกนอกหน้าต่างใช่ไหม

0: แต่การที่เราสเก็ตอ่ะตัวเราอยู่ในอากาศอ่ะธรรมชาติสัมผัสเราสัมผัสธรรมชาติชัดเจนอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละความเร็วกับความท้าทายในการเข้าโค้งในการถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานกลัวเพื่อให้เกิดสติถ้าเราไม่กลัวเลยอ่ะเราจะขาดสติถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องของการป้องกันเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปอยู่บนความเร็วแต่ว่ากว่าที่เราจะมาเล่นถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการเข้าใจว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงให้ปลอดภัยมันต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังไม่แนะนำให้ไปเล่นโดยที่ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่แนะนำถ้าจะเล่นจริงๆนะจริงจังกับมันต้องเป็นหมวกกันน็อกเฉพาะทางของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยทางที่เขาทำป้องกันด้วยตัวเชลข้างในอะไรเงี้ยเพราะคือเราล้มคือเราฟาดเลยไงอันนี้ใส่เข่าใส่ศอกอันนี้สำคัญถุงมือเพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์กีฬาที่เราเล่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเบรกไม่มีเครื่องยนต์กลไกช่วยบังคับความเร็วความช้าอยู่บนความเร็วทุกอย่างเนาะทุกอุปกรณ์ความเร็วไม่ว่าคุณจะขับรถขี่จักรยานหรือไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เราเจ็บน้อยที่สุดอ่ะลูกก็จะบ่นเขาคุยกันเองนะอย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
1: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดเรื่องดีใจไม่ดีใจอะไรเงี้ยมีคนในบ้านเล่นเพิ่มก็ดีฮะสนุกอ่ะซื้อเลยทุกครั้งที่แม่ไปแข่งหรือที่แม่ไปเล่นน่ะบอกคําเดียวคือเล่นให้ปลอดภัยผมสนับสนุนให้เล่นนะทุกวันนี้ผมก็สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ห่วงคือไม่ต้องไปวัดมากในจังหวะเสี่ยงในจังหวะอะไรเงี้ยครับคือเล่นให้เซฟดีกว่า
2: ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มารู้ว่าเอ๊ะตัวเองเป็นโรคร้ายแบบนี้การดูแลสุขภาพใจสำคัญเช่นกัน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสุขภาพใจเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะในบางครั้งเนี่ยที่ร่างกายท่านอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าร่างกายท่านอาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนเดิมในช่วงสั้นๆช่วงที่ท่านรักษาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะจิตใจมันอาจจะห่อเหี่ยวบ้างต้องยอมรับนะคะทีเนี้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีสุขภาพกายดีขึ้นแน่นอนว่าสุขภาพใจจะดีขึ้นด้วยคนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะดีเทคปัญหาน้อยๆแบบนี้ได้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาให้เขาผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจ

ไงล่ะเป็นทีมชาติเหรอตอนนั้นเล่นมาได้สักประมาณ5 ปีแล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพปี2019ก็เผอิญว่าจะติดที่3ของผู้หญิงก็เลยได้ไปทีมชาติต่างกันเลยตรงที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นเยอะสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเราได้บอกกับตัวเองได้ว่าอย่ารอคนอื่นถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างสิ่งที่เราคาดหวังเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

ดูคลิปแม่เจี๊ยบในรายการหนึ่งครับเราก็ไปเจอกันครั้งแรกที่สนามที่ปราจีนบุรีครับตกใจครับไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอย่างนี้ครับมันอันตรายด้วยอะไรด้วยครับใช่แม่เจี๊ยบเล่นได้ผมต้อง

0: เล่นได
1: ้อึ้งเลยครับแกอายุมากแล้วแกยังแบบกำลังขายังไหวครับแกโหดมากครับโหดกว่าผมนี่ครับไม่น่าเล่นครับไม่น่ามาจับแผ่นเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเห็นแกแบบเล่นไม่หยุดเลยผมก็อยากลองเหมือนแกนะครับ
2: ครั้งแรกครับไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยครับจริงๆรู้จักพี่ดี้ก่อนครับพี่ดี้ที่เป็นลูกชายแกครับใช้คำว่าอะไรแปลกใจดีกว่าครับแปลกใจที่เหมาะที่สุดแล้วครับคนผู้หญิงที่อายุมากกว่าแม่ผมอะแล้วมาเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันอะใช้คำว่าของจริงได้เลยดีกว่าชีวิตคนเรามันมีแค่นี้นะครับอยู่ไปให้เป็นของจริงครับพอแล้วครับ
3: ผู้สูงวัยในการที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่นถึงทีมชาติไปป้าเจี๊ยบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มต้นยังไงดีฮะหมอนก
4: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเหนื่อยง่ายมีปัญหาเจ็บหน้าอกอะไรไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะแนะนำว่าไปตรวจสุขภาพก่อนเลยเดี๋ยวนี้ค่ะจะมีการที่ตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคุณบอยเคยได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินจากหมอนกเนี่ยครับ
4: โอเคค่ะ
3: เราจะได้ยินแต่ตรวจสุขภาพปกติธรรมด
4: า
3: แต่เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนจะไปออกกำลังกายแล้ว
4: ใช่ค่ะใช่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าท่านมีอาการไม่ว่าจะขณะพักหรือขณะออกแรงแนะนำว่าให้ตรวจก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตอนท่านไม่มีอาการอะไรท่านเป็นคนที่สบายดีเราอาจจะลองมาสเต็ปที่2นะคะว่าแล้วปัจจุบันเนี้ยท่านออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านออกต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วท่านจะออกเท่าเดิมก็ท่านก็ออกต่อได้แต่ถ้าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิ
3: ม
4: แล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเราออกประมาณนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะออกมากขึ้นเนี่ย อันนี้ค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะไปพบคุณหมอเพื่อที่ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกายได้
5: ไม่ใช่แกนี่มันก็อันเดียวกันแหละ
6: เพราะ
5: นี่ไงมันเข้าแล้วนี่มันแล้วออกหมดแล้วโอ้ไม่นักเก่งจะคลายออกอย่างนิดนึงไหมเดี๋ยวแข็งไปแล้วก็แข็งโป๊กเลย

0: นาทีแรกที่หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่มันอยู่เฉยๆแล้วก็หยิบขึ้นมาเล่นแล้วพบว่าเอ้าไม่ได้ยากด้วยความที่มันไม่ได้ยากก็พรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่ได้อย่างแรกคือความสุขความสุขจากการได้เจอชาวแก๊งได้เจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆกว่าเนี่ยนะแล้วก็ได้ออกมาจากเซฟโซนถ้าคำว่าเกษียณแปลว่าต้องหยุดแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่งหนึ่งจบบทที่หนึ่งอ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยก็ได้แต่มันยังคือมีเราเป็นตัวแสดงอยู่ในนั้น
1: นายผูกนายผูกข้างบน
2: เมื่อเล่นกีฬาแล้วได้เจอผู้คนนะฮะ
3: จริงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่รู้สึกของผู้สูงวัยนะ
3: คะคีย์เวิร์ดมันน่าจะอยู่ที่พยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะได้คงปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงสิ่งนี้ค่ะเป็นยาใจชั้นดีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้พบกับสังคมได้เจอกับเพื่อนต่างวัยก็เกิดความสดชื่นทันสมัยมากขึ้นด้วยรวมถึงดึกอย่างที่ผมรู้สึกเลยคือป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย

0: ช่ค่ะ
1: อย่างที่มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้ไหมครับหมอน
0: กได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้ท่านทำกิจกรรมที่ท่านทำได
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนดูแลตัวเองจัดการกิจกรรมตัวเองมีการวางระเบียบเวลาชีวิตเข้านอนกี่โมงตื่นนอนกี่โมงไปซ้อมกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ผลดีแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลว่าถูกไหมครบไหมค่ะอันเนี้ยจะเป็นการที่เรียกว่าเสริมศักยภาพสมองด้วยเนาะหมายถึงว่าให้เขายังใช้งานสมองตลอดเวลารวมถึงพวกเนี้ยค่ะมันเสริมเซลฟ์เอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่คนเราอะค่ะมันจะเมนเทนความภาคภูมิใจว่า อย่างที่บอกว่าเซลฟ์เอสติมในตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งนั้นคือการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายมันก็ต้องหมายถึงว่าแข็งแรงตามสมควรนะคะแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
2: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่เรารู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อนน่ะเพราะเราได้กับตัวเองไง
3: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบป้าเจี๊ยบไม่ยอมแพ้โชคชะตา
2: เวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ทัน
3: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอก

ผู้สูงอายุกับกีฬาผาดโผนก็ไม่แปลกนะยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงจริงๆในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะให้ไปหาทำอ่ะ

โหตอบยากมากเลยนะความสุขคืออะไรความสุขก็คือไม่มีอะไรกังวลไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งคิดว่านาทีต่อไปเราจะทำอะไรคือไม่เครียดอ่ะก็สุขแล้วไหมอ่ะก็สุขแล้วนะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันกลต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ๆคิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่คนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อย

0: อย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Testซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ัทธมานุสนธิพระสัทธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกพระธรรมกาจารย์หยิบยกสาธกโดยลำดับลำดับวาระณโอกาสต่อตอนนี้ไปอัตมภาพจักได้หยิบยกสาธกเทศเวสสันดรชาดกในกันที่11มีชื่อว่ากันมหาราชประดับด้วยพระคาถา69พระคาถาซึ่งในกันนี้นั้นสมาคมชาวเพชรบุรีรับเป็นเจ้าภาพรับเป็นเจ้าของกันพร้อมด้วยบรรดาญาติมิตรสาสิกชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญและใจดีทุกท่านเนื้อหาสาระในกันที่11นี้สืบต่อจากกันที่8คือกันกุมารนับตั้งแต่ เท่าชราตาชีชูชกได้รับพระราชทาน2กุมารคือชาลีกันหาจากพระเวทสันดรแล้วก็ฉุดกระชากเขี้ยนตีเข้าสู่ป่าเนื้อหาสาระในกันที่11จักเป็นเช่นไรนั้นเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านได้ตั้งโสดประสาทประดุจหนึ่งประภาชนะทองรองรับพระสัทธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกกันที่11มหาราช สืบต่อไปดำเนินความว่า

ันจุจกปรึกพรจันจำโดมือตาแก่ดรบราชันทานสองกุมารราชมาได้แล้วเท่าใจก็ละละละละละละละละละละละละละละละละก็พามันสันติโยชนะมักขังลูงมันขาดไหลกระไรเดโหกสิบโยชน์ที่พญาเจ้านันโสชอภิบาลบำรุงรักษาสองกุมารมาอุปถวะอันตรายบ่มินดอ

ขออยู่คนลันทะเลเลนอันทางขามิ่งเต

เร็วร้องถึงละละเลิงเล่นตุลกระเตเต้นตามังกระต่อยหมู่ระมังและควางไกลลันเสียงเสียงแฝงพอลล่องพันยักจะงักจะงังเงา

จุดกระจึงกระจอยนี่มามีกองโคตึกกระติงทองท่องเที่ยวตามแถวเถื่อนประยองปล่อยตรติงอรานนี่ก็มากราดเคลื่อนจังทำทองบินพายุลพันยองทรจลผากันวิ่งริมติงขอระคีรีรายกระมือเถื่อนก็มาเบื่อนชายเข้าเชิงโจรละบางปวนตะละลาพะพะวาวนดูไว้วองกิเลสโลดโดดจังปรองช่องละคู

องระรื่นโรยชาดีนางนี่หรือก็มาเหนียวกิ่งยางโยละละโอคนห้อยให้หาผัวร้องเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วรัวเรียกหาผัวพ่อผัวว่า

ในห้องหิมมะมวันนั้นแจ๋วแจ๋วจักกระจันตุงราวรุงสกุลนางเขาคู่จูกรุกจูกรุกจูกระอึมพระอิตาอุอาตัลจันไรสยดสยองตุงเซนโลมาปองอยู่กราวเกลียวละนันตาอุนตังแก้ขมาเร่งไม่เรียวเสียง

ุมารันนี่ก็มาออกพระโอษฐ์โอดรโอดโอยสะอึกสะอื่นอ่อนรันทนรันตุไอองทุงเทปยอบานอดบานแนวบงก็สอดทิมปยเนตเหมือนดอยสันดับสองดารนันเรนเธอนี้มาตองไม่รีเอารันนันทุงอกองทุงอกองนี้ก็ทรงสันเซนคำสดแต่ที่ว่าไม่รู้ฉันช่วยเจ้าได้ฮัลโล

นินจานรีบร้อนนั้นตอนตื่นตีตาบึงไปถึงนายจงรอรับปีใหม่ไว้เสีย

จงวรจูจงเชื่อหินนันชาติต่อเก็บมังครึ่งไพ่ผ่านผ่านยอกจัดตูบานจะมาเบียดเบียนนันเถาก็พอสองปูมาละละแวะวงเวียนสู่ปุ่มประสานเอ่ยมา

บนน้ำพร่ำเปล่าละจึงแก่เท่าวันที่ผ่านก่อนนั้นทั้งสองลำบังอ่อนอยู่พยาเอาเจ้ายาสุกเศร้าหนักคอยบรรเทาเนื้อตัวของเจ้าเป็น

ตันดองดูปวดระบมนาอุปรูปงามบ่สามสมมันทุกรันทมเสียเต็มทนนะไม่ครบตรงน้อยนอลูกยอนละว่ามาเถิดมายันดีอินยันรันก็ไม่จำบีบจันก็ไม่ปวดสะกอนยันดีอินยันรนนันยันร้องอย่าครางละไม่คม

ับนะไอ้เจ้าเบาบางละพระวรกายละพระเวสสันดรนางอ่อนฤาษีสังบารมีผัวโหติยานสลัดลูกรักให้นับเป็น

ลยจนหลวงข้าอุตุติยายามแล้วน้าสามเฉยชื่นอุรารมน้ำข้างฝนยปรำปรอยพรมมบุมพรึงสาปาอิปานมาลมลำเพยผ่านสองกันสัตว์ได้สันดับเทพบรรทุไทยถือกรมขับ

อยู่ร่างร่างเทพปัญญาจักอบอุ้มเอาพระองค์ลงวางไว้ดังเก่าจึงบันดาลหอยคอพระกอลันพระลูกเจ้าครองอยู่ด้วยเครือนเท้าเต่ารันดาวัน

ปยาเจ้าเขาสิงสงวนหักไปโดนจิตให้พระรามณะเห็นชอบเป็นผิดตาแก้ก็บิดเบือนเชื่อนทองวางวิธีพระรามณะก็พาสองกุมารกุมารีบรรลุถึงสีบีกรุงไกรพระพิชยาเจตุดรอัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: แต่หนูยังไม่เกิดเลย
2: อยากไปอะค่ะ
1: แน่ใจเหรอจะไปอะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นึกไม่ออกแล้วว่านานแล้วล่ะมันห่างกับไอเชียจริงๆนะปัจจุบันดูทางโทรทัศน์ก็สะดวกสบายหน่อย
2: ก็คือดูในมือถือแล้วแบบว่าสนุกสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาร้องเพลงเชียร์กันก็น่าจะสนุกค่ะ
1: ก็ความสูงไงพอขึ้นสูงๆใจมันวิววิวอีกอย่างก็ขาแข้งก็มันก็จะดีนะขึ้นไปก็เหนื่อยโอ้ยแดดมันร้อนนะ
2: โอ้เดี๋ยวตอนเย็น

0: ดหายแล้ว
1: คนก็เยอะนะ
0: ยิ่งเยอะยิ่งสนุกค่ะ
1: ขาแข้งปูก็ไม่ค่อยจะดีนะจะไปไหวเลยเออไปก็ได้
0: เย้
2: เขาอยากจะดูก็เอาตามใจเขาหน่อยนะเราเดี๋ยวหาว่าเราไม่ดูแลเขานะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นบันไดหรืออะไรเดี๋ยวจะช่วยดูแลคุณปู่ค่ะหนูจะจูงคุณปู่ไปค่ะ
3: เอาละครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้น hey! ต้องติดตามกันต่อว่าวันนี้ทั้งสองคนจะได้เชียร์ฟุตบอลกันอย่างสมใจหรือเปล่า

0: และแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสนามราชมังคลากีฬาสถานสังเวียนแค่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะใช้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาติอิรักซึ่งบรรยากาศในวันนี้ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวแต่คราคร่ำไปด้วยแฟนฟุตบอลชาวไทยที่มากันอย่างล้นหลามรอบๆสนามมีกิจกรรมต่างๆมากมายและเริ่มมีการซ้อมร้องเพลงเชียร์กันบ้างแล้วไปดูกันดีกว่าครับว่าคุณปู่กับคุณหลานจะได้สนุกกับการดูบอลอย่างตั้งใจไว้หรือเปล่าและเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้คือผู้นำเชียร์ของกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์คนนี้นี่เอง
1: พี่วันนี้ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นไงครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับลุง
2: แน่ใจ
3: ลูกว่าไงเคยมาเชียร์บอลไหม
1: ไม่เคยค่ะนี่ครั้งแรกของหนูเลยค่ะ
3: แล้วร้องเพลงเชียร์ได้ไหม
2: เราโลมปู่ให้มา
3: อ๋อดีแล้วครับผมพาลูกหลานมาดูสนามบอลร้องไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝึกไปร้องหัดเชียร์พวกลุง
2: ตั้งใจหน่อยลูก
4: เราเป็นเพื่อนกันในเฟซ
2: ปู่จะเป็นเพื่อนนะร้องเพลงเชียร์ยากไหมครับ
3: ไม่ยากครับผมบอกแล้วก็ไปร้องบ่อยๆเดี๋ยวก็ร้องเป็นเพลงเราร้องไม่ยากมันก็เป็นเพลงเกี่ยวกับชาติไทยเชียร์ไทยร้องง่ายๆน้องเขาก็ร้องได้กลุ่มเชียร์ไทยเราก่อตั้งมาทั้งหมด15ปีนะครับก็โดยท่านพินิษงามพิงก็คือเป็นชายคนแรกที่แบกที่นำการเชียร์แบบยุโรปคือการใช้กองใหญ่เข้ามาที่ดูเป็นสากลเข้ามาในสนามก็คือว่าแล้วก็ให้มันเป็นรูปแบบของการเชียร์จากเมื่อก่อนที่เราจะเป็นกองทอมสามชาท่านนึกภาพออกเมื่อสมัย20ปีที่แล้วทีนี้ว่าของเราก็เลยเริ่มกลายเป็นรูปแบบขึ้นมาแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจนเป็นกลุ่มต่างๆ

0: เหมือนวัยรุ่นนะครับคือมันก็ต้องมีผ่านอุปสรรคที่สาหัสมันจะมีช่วงอย่างช่วงที่ว่าเขาเรียกว่าช่วงตกต่ำหรือเราคิดกันเองว่าช่วงที่บอลไทยตกต่ำสุดนั่นคือกระแสไม่มีคนดูแต่คนด่าพวกผมเหลือแค่ไม่ถึง30คนเหลือแค่10กว่าคนแบกกองกันไปตามสนามต่างๆเพื่อจะรอวันนี้แหละวันที่ว่ากระแสบอลไทยกลับมาว่าอย่างถ้ามันดับไปหมดแล้วกลุ่มผมถอดใจไปด้วยเชียร์ไทยเราจะไม่เหลือเลยแล้วกองเชียร์เราจะไม่มีแล้วนักบอลเรามันจะมองใครอ่ะทางยุโรปบางประเทศหรือซะส่วนใหญ่ด้วยนะที่ผมเห็นคือว่าเขาจะเว้นหมายเลข12ไว้ให้แล้วเขาจะหมายถึงนั่นแหละคือผู้เล่นข้างสนามคือกองเชียร์เขาจะให้เกียรติกองเชียร์พวกเราพร้อมจะเหนื่อยกับน้องๆ11คนในสนามแล้วผมเคยคุยกับน้องๆชุดเอเชียนเกมพวกเองวิ่งไปเลยแต่เต็มที่ไม่ต้องกลัวพวกพี่จะด่าถ้าเองเหนื่อยเองมองขึ้นมาหาพวกพี่ก็กระโดดแหกปากอยู่เองคำนี้เขาตอบพวกผมมามันเหมือนกำลังใจพวกเรานะน้องตอบว่าพี่ผมฟังไม่รู้หรอกพี่ร้องเพลงอะไรกันแต่พอผมมองขึ้นมามันเห็นเฮ้แหกปากโบกธงได้ยินเสียงกองผมเหนื่อยผมก็ต้องวิ่งมันบอกว่ามันมองขึ้นมาแล้วผมมีกำลังใจ
1: การไปที่สาธารณะที่มีคนเยอะๆนะครับก็มีปัญหาและอุปสรรคกับคนสูงอายุในหลายอย่างนะครับอันที่หนึ่งคือบางคนเนี่ยไม่เคยออกจากบ้านเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไม่ได้เดินไกลๆนะฮะพอไปเดินเนี่ยเกิดเริ่มมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับบางทีจะหาที่นั่งพักไม่มีที่นั่งอีกอย่างนึงก็คือคนเยอะนะครับเวลาเดินไปเดินมาหัวหันซ้ายหันขวาก็เกิดมีภาวะมึนหัวได้จะวิงเวียนเป็นลมเอานะฮะหมออยากเตือนไปนิดนึงนะครับคือสำหรับทุกคนที่อยากจะพาผู้สูงอายุที่บ้านไปออกข้างนอกนะครับควรจะมีการซ้อมดูก่อนเช่นสมมติคุณพ่อคุณแม่เราสูงอายุแล้วเดินได้โอ้โห50เมตรก็จอดแล้วเนี่ยนะฮะอย่าคิดอาจหันพาไปศูนย์การค้าหรือไปแอร์พอร์ตนะครับเพราะว่าของที่พวกนี้เนี่ยบางทีมันไม่มีที่พักง่ายๆนะครับการออกกำลังกายนะครับไม่ว่าแค่ไหนมีประโยชน์ทั้งนั้นดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับการที่ได้ออกกำลังกายกับลูกหลานเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะลูกหลานจะได้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เราปู่ย่าตายายเราเนี่ยมี functional capacity หรือว่าความสามารถในการออกแรงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นการเช็คสมรรถภาพของญาติเราไปในตัวนะฮะเราญาติจะได้รู้ถ้าเกิดใครเดินได้ควรจะเดินทีบจักรยานได้ทีบคือขยับตัวเข้าว่านะครับอย่าอยู่เฉยๆ

เอาละครับเมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือซ้อมร้องเพลงเชียร์ครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเชียร์เลยนักกีฬาจะมีความมั่นใจฮึกเหิมก็ด้วยเพลงที่แฟนบอลร้องนี่แหละครับ

0: แต่เพลงที่จะเชียร์มีหลายเพลงหลายทำนองมากต้องลุ้นกันนะครับว่าคุณปู่กับคุณหลานจะทำได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อเลยครับ
1: สิ่งที่ไม่ควรทำในการเชียร์มีอะไรบ้างครับ
2: ครับผมก็มันก็คือมันก็อยู่ในข้อเหมือนข้อห้ามนะครับผมแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นการปลูกฝังมากกว่าผมใช้คำว่าปลูกฝังสร้างสรรค์สิ่งดี
1: เอาแฟร์อะไรมาเล่นไม่ได้
2: ใช่ครับผมอย่างพวกนั้นก็คือว่ามันจะเป็นการเชียร์เพื่อความสุขสนุกสนานและปลูกฝังให้เด็กๆคือก็คือไม่กินเหล้ากันนะเราผู้ใหญ่เราเป็นตัวอย่างให้ดีให้เด็กๆกว่าคือไม่กินเหล้านะไม่ดูบุหรี่ในสนามนะครับผม
3: พี่คุณดิวคะ
2: ครับยากไหมเหรอไม่ยากหรอกลูกเหมือนหนูฟังเพลงอ่ะเหมือนเพลงวัยรุ่นที่เขาร้องกันแหละถ้าหนูฟังบ่อยๆร้องบ่อยๆเดี๋ยวหนูก็ร้องได
3: ้อ๋อแล้วมันมีกี่เพลงอะคะ
2: เพลงเหรอก็เยอะนะ20เพลงได้30เพลงได้แต่ถ้าหนูอยากร้องอ่ะหนูเดี๋ยวหนูก็ร้องเป็นได้หมดเพราะเพลงมันร้องง่ายๆ

0: ธงชาติไทยเจอคนไทยเชียร์เพลงไทยทีมชาติไทยโอ้โหผมมันตื่นเต้นเลือดในกายโอ้โหเดือดปุ๊บๆแหมนึกว่าจะเป็นหนุ่มเหมือนเดิมโอ้โหมีความตื่นเต้นสู้ๆๆไทยแลนด์สู้ๆนะ
1: เจอคนเขาบอกว่าร้องเพลง

มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยวัฒนธรรมการเชียร์กีฬาในโลกเรามีมานานมากแล้วนะครับกีฬาแต่ละชนิดมีลักษณะของผู้ชมในสนามแตกต่างกันไปบางชนิดกีฬาเราอาจจะได้ยินผู้ชมเป่งเสียงตะโกนเต็มเสียงสนุกสนานเฮฮาบางชนิดกีฬาก็ต้องการสมาธิในการเล่นอย่างกอล์ฟสนุกเกอร์ซึ่งผู้ชมต้องเงียบตามจังหวะการเล่นสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมของแต่ละชนิดกีฬานอกจากนี้วัฒนธรรมการเชียร์ยังแตกต่างกันตามประเทศและภูมิภาคบางทีชนิดกีฬาเดียวกันแต่ก็มีวัฒนธรรมการเชียร์แตกต่างกันก็มี

อย่างในประเทศไทยเริ่มมาจากการแข่งขันกีฬาในท้องถิ่นเพลงและทำนองที่ใช้จะมีกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งสามชาติสนุกสนานตามแบบฉบับคนไทย

0: ังจากที่ได้ซ้อมร้องเพลงกันมาอย่างมั่นใจแล้วบรรยากาศรอบๆก็คึกคักอย่างไม่น่าเชื่อผู้คนทั่วทุกสารทิศต่างมาร่วมกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่อรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเชียร์ทีมชาติไทยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้ประเทศไทยจะได้รับชัยชนะหรือเปล่าไปออกกำลังใจและร้องเพลงเชียร์ด้วยกันครับ
1: ทำไมต้องมาฉาก็คือตั้งใจจะมาเชียร์อยู่แล้วค่ะว่ามาให้กำลังใจพี่นักบอล นะคะก็ต่างค่ะดูที่สนามจะสนุกกว่าค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่แบบว่าเชียร์ด้วยกันเยอะก็จะสนุกกว่าเยอะค่ะ
2: ปกติก็เชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วครับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาสนามอะครับคืออยากมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็อยากมาเชียร์ทีมชาติไทยครับนักเตะทุกคนครับบรรยากาศรู้สึกประทับใจนะครับคือมันคึกดีครับทำให้รู้สึกว่ามีแรงเชียร์ครับผม
3: บรรยากาศล่ะครับมันจะแตกต่างจากบอลสโมสรครับบอลสโมสรจะเป็นเหมือนครอบครัวเล็กๆแต่ว่าพอมาเจอทีมชาตินี่มันจะเหมือนทั้งประเทศอ่ะพี่น้องกันทั้งประเทศอ่ะมันจะมารวมเป็นหนึ่งกันบรรยากาศแตกต่างกันมาก
4: แน่นอนต่างมากเพราะว่ามาอยู่เนี่ยคือเราได้กระโดดได้เชียร์ได้แบบส่งเสียงในเชียร์มันแบบว่าสุดๆขนลุกแค่พูดก็ขนลุกแล้ว
0: เหล่าบรรดาแฟนบอลต่างเริ่มทยอยเข้าสู่สนามแข่งขันบรรยากาศก็เริ่มที่จะตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆดูสีหน้าท่าทางของคุณปู่คุณหลานก็พอจะบอกได้ว่าสนุกและลุ้นกันขนาดไหน

racing through here.

0: ดินมาว่าเป็นกิโลกิโลอ่ะค่ะ
1: ที่จะออกนี่เสร็จหลับนี่เพราะว่า
2: ซ้ายวาลิสล็อกเข้าในเข้าขวายิงล็อกกัน2คนแล้วซ้ำอีกทีนึงอ้าวโอ้โหซ้ำลูกนี้ไม่เห็นครับสินธิวัชชัยโดนบังครับโอ้โหสวนลูกนี้
3: จังหวะเติมขึ้นมาทางซ้ายพอดีนะครับล็อกเข้าในแล้วยิงติดบล็อกอดิศรออกมาแล้วซัดจังหวะนี้พุ่งเป็นทางเลยนะครับว่า
4: โดยการแข่งขันในวันนี้ทีมชาติอิรักได้ออกนำทีมชาติไทยไปก่อน1-0แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้นักเตะทีมชาติไทยย่อท้อแต่อย่างใดเพราะเหล่ากองเชียร์ยังคอยให้กำลังใจร้องเพลงกันตลอดเวลาจนในที่สุดเราก็มาตีเสมอได้สำเร็จ
2: ตัวผู้เล่นทั้งสอง
3: ตอนนี้ธีรธรก็ขยับขึ้นมาแล้วเอ้าสกัดได้ครับพีรพัฒน์จังหวะนี้ไม่มีใครเติมพีรพัฒน์รอดูเพื่อนป้าเติมไม่ทันครับเปิดเข้ามาที่ซอมโดยิงเอ้าสกัดเข้าดูแรงมากครับโอ้โหได้

0: หมดแล้วเอาชัวร์มาดี
1: จะสิ้นไปต่อ
2: โอ้โห
0: เนี่ยแหละครับคือพอเขาเลี้ยงผ่านไปแล้วไปจากข้างหลังเนี่ยต้องระวังนะครับทีมพัน
1: ไปเหลืองไปแล้วนะครับ
0: โอ้โหเตะจริงครับ
1: โดนไปเหลืองไปแล้วด้วยครับ
0: เตะจริงต้องระวังโดนน่ะแหละครับ
1: ม
0: าโดนจริงๆครับ
1: โอ้
0: คือตามไปจากข้างหลังนะครับเลยไอ้รักนี่โดน

0: จะสิ้นให้เล็กแล้วยิงแหมหลักไม่ดี
1: เอ้าอุ้ยโอ้ยผู้สิน
0: โอ้โห
1: โอ้ผู้สินให้จุดโทษ
0: โอ้โหเราเห็น
1: เดี๋ยวดูครับว่า

แม้จะเป็นสิ่งใหม่ที่ทั้งคู่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความตั้งใจด้วยทำนองที่ชวนสนุกฟังง่ายติดหูเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับชาติไทยและเป็นคำที่จดจำง่ายทำให้การเรียนรู้ในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยความสนุกสนาน

0: ข่าวหรือดูแต่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมันเป็นความอบอุ่นของครอบครัวด้วยผมว่ามันเป็นกิจกรรมสันทนาการอย่างหนึ่งเหมือนกับที่ว่าให้พาไปว่ายน้ำพาครอบครัวไปเที่ยวฟุตบอลอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ให้เด็กๆได้เขามาสัมผัสและให้เขารักในกีฬารักในชาติเราผมว่าเป็นภาพที่น่ารักภาพที่ดีมากๆ
1: ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพลงที่เขาร้องกันนะคะบรรยากาศข้างในแบบว่าลุ้นสนุกคึกคักเฮฮาแล้วก็ตื่นเต้นลุ้นมากเลยค่ะ
2: บรรยากาศนะโอ้โหตื่นเต้นผิดกับของไอ้ครั้งที่แล้วมาโอ้โหสนุกไอ้เชียร์ทีมไทยเนี่ยเลือดพล่านแทบจะกระเด็นออกมาเลยโอ้โหสนุกจริงๆประทับใจมากเลยพวกกองเชียร์เนี่ย
3: การที่จะพาญาติไปข้างนอกนะครับการที่ดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่ว่าการฝึกหัดที่จะทำให้การดูแลในสถานการณ์แบบเนี้ยเพอร์เฟกต์ได้ดีมากๆเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกบางอย่างนะครับเช่นการกู้ชีพพื้นฐานนะครับที่เราเรียกว่า CPR หรือจะมีการกู้ชีพโดยใช้อุปกรณ์บางอย่างที่เราเรียกว่า AED นะครับซึ่งบางคนอาจจะเคยสังเกตว่าเป็นกล่องนะครับกล่องใสๆพลาสติกใสๆเนี่ยเราก็เขียนว่า AED นะครับและอาจจะมีเครื่องหมายช็อตไฟฟ้าอยู่นะฮะแต่การกู้ชีพพวกนี้ครับมันต้องมีการฝึกบ้างไม่ใช่ว่าเราไปดูหนังหรือว่าฟังข้อมูล3นาทีแล้วไปปั๊มคนไข้นะครับมันอาจจะไม่ได้ผลดีหรืออาจจะเป็นผลเสียกับคนไข้ด้วยซ้ำเพราะสิ่งแรกที่เราอยากจะบอกนะครับก็คือขอความช่วยเหลือในสถานที่ที่เราอยู่สมมติคนไข้ของเราเนี่ยนะครับหรือญาติเราเนี่ยเกิดเป็นลมล้มวูบไปเจ็บหน้าอกฉุกเฉินหมดสตินะครับสิ่งแรกที่ทำคือขอความช่วยเหลือนะฮะแล้วถ้าเป็นไปได้จับนอนราบลงนะครับในที่ที่ปลอดภัยไม่มีใครเหยียบกันนะครับแล้วที่เหลือก็ค่อยตามมาอาจจะมีคนรอบข้างที่สามารถช่วยเราทำการกู้ชีพเบื้องต้นได้หรือถ้าเกิดเราเทรนแล้วสามารถช่วยได้ก็ดีนะครับ
4: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจคุณให้พร้อมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้7:10 น.พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางกุงบาดียอบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกูบาดียอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา17:14 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปุณิตอักวาวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม

แห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณิต อักวาลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอองดรีอึมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายอองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอียาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายอีอาร์ตฟูอาดมาบรุกอัลเกตเราะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลินีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพและความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรตรังเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปี21กันยายน2569และวันที่21กันยายนของทุกปียังกำหนดให้เป็นวันประมงแห่งชาติด้วยเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของกิจการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไทยโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้วทรงตัดแพรแถบและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน2,300,000ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนศิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอดร้อยปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยกว่าร้อยชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจะแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฝูงวานบลูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานแก่ผู้ที่สนใจและตลาดประมงสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่21ถึง22กันยายน2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายธรรมศาสตร์นำนายปานัทวีศรีผู้ได้รับพระราชบุญมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำ

ปี 2569 เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชจำนวน5คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างประจำปีการศึกษา2569จำนวน7คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลทั้งนี้จากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์การค้นพบสารชีวโมเลกุล HELP จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ในปี 2568 มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้มากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOCซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและได้รับรางวัล Climate Action Leader เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็ให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์

เวลา7:29 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัตารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2020การเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือ walk เป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการ4 จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวอันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Presentors ของสหพันธ์กีฬา

0: ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying chase คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยกิจวิธานและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญรวม63รูปโดยประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปณวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและณวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตโดยมีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ30คนแต่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร 2,461 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าหน้าที่ของครูนั้นมิใช่เพียงถ่ายทอดวิชาความรู้ตามตำราให้แก่ศิษย์เท่านั้นหากยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้ศิษย์เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วยภาระงานของครูที่ต้องสร้างคนจึงนับเป็นงานที่หนักและต้องปฏิบัติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเมตตาปรารถนาดีอันเป็นงานที่ไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดมาแทนที่ได้โดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายในที่นี้ต่างก็เป็นครูผู้ปฏิบัติด้วยความอุทิศตนเสียสละเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของครูแท้ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจึงขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในคุณความดีที่ได้กระทำมาโดยตลอดและในเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้ทั้งขอให้เชื่อมั่นว่าแนวทางองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านจะไม่สูญเปล่าหากจะเป็นคลังความรู้อันทรงคุณค่าของชาติที่ส่งต่อให้ครูรุ่นหลังและเยาวชนทั้งหลายได้สืบทอดศึกษาและพัฒนาต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระราชวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพพิรันจังหวัดชัยนาทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองวัดเลิกบุญมีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้น

ั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KFU จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสะแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจระเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างและวัดคลอง2จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่30ในคุณดอนงามธุระพร้อมคณะและบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันพารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับตะกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตรฉัตรวัดกุนนทีรุทธารามและวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569วันนี้ณสเฟียแกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M สเฟียเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครดร.สุเมธตันติเวชกุลในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดแคมิเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชอนุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเพื่อให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K ได้อย่างเต็มที่ทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดติดตันความดันเบาหวานและโรคหัวใจและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษาคุณภาพน้ำมันให้ยาวนานปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดทั้งนี้นอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้วยังสามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือนับเป็นการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำลดภาวะโลกร้อนคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชล
1: อย่ากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
2: Really? ไปค่ะ Let's go now!

0: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
5: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะรณียะมัทธุกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมตจะสโกอุชูจะสุหุชูจะสุวโจจะสะมุทูอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพ

จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกัลยาณมิตรสูตรโดยย้ำเตือนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ได้ศึกษาวิธีการที่สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ในการอยู่ร่วมกันให้เป็นสังคมอุดมสุขคือสุขทั้งเราเป็นผู้ปฏิบัติที่จะเข้าไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นเขาสุขทั้งเขาที่จะอยู่ร่วมกับเราได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้แล้วหลายประการด้วยกันทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่น่าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยนำไปปฏิบัติก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ทำใจสบายสบายว่าการแสดงพระธรรมเทศนานี้จะขอลดคำพีเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาในเชิงปาฐกถาธรรมแต่ก็ได้รักษารูปแบบของการแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในตอนท่อนหัวท่อนท้ายจะต้องอนุโมทนาต่อญาติโยมที่ให้ความสนใจในรายการนี้ด้วยการศึกษาธรรมนำไปปฏิบัติที่ท่านผู้ชมทั้งหลายได้เห็นอาตมานั่งแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็จะเห็นต้นไม้ที่บูชาพระธรรมเทศนาข้างข้าธรรมาสซ้ายขวาแตกต่างกันไปเพราะว่ามีท่านผู้อยากจะบูชาเทศแล้วก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้รู้สึกสบายใจพักผ่อนสายตาอารมณ์ในเวลาดูโดยคุณโยมพัฒนีโอมคุปและสามีครอบครัวได้จัดต้นไม้มาถวายพอถวายแล้วพระเอามาใช้ก็ชื่นใจท่านญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันจะอยู่ในวัยใดก็ตามถ้าอยู่ในวัยผู้น้อยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เอาของมาให้ก็ควรจะแสดงความชื่นใจกินใช้เขาเห็นถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าลูกหลานเหลนเอาอะไรมาให้หรือบรรดาญาติมิตรเอาอะไรมาให้ก็กินใช้ให้เขาชื่นใจต่อหน้าอย่าไปปฏิเสธอย่าไปบอกว่าไม่ชอบไม่ต้องการเขาหลังอดท่านอดจริงๆนี่คุณยมทินีอมคุปและสามีก็ได้ถวายต้นไม้เนี่ยต้นเนี้ยแบบเนี้ยมีอีกหลายต้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นกล้วยไม้บ้างนะเป็นต้นไม้ที่ประดับหน้าธรรมาสน์ก็เป็นการบูชาทอดธรรมศาสนาของคุณโยมมานิตคุณโยมมานิตนี่เป็นชาวกรุงธนบุรีทำไมอาตมาไม่กล่าวว่าเป็นชาวกรุงเทพเพราะอาตมากลัวว่าจะลืมพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนเหตุเพราะว่าเรารวมกรุงเทพมหานครเรารวมกรุงธนมาเป็นกรุงเทพกรุงมันก็หายไปเหลือแค่จังหวัดธนบุรีหรือธนบุรีก็รวมกันเป็นกรุงเทพมหานครแต่ถามว่าทำไมกรุงสุโขทัยร้างราแล้วทำไมเรารักษาเอาไว้กรุงศรีอยุธยาก็ร่วงโรยนานแล้วเป็นรัชธานีทำไมเรายังเรียกกรุงศรีอยุธยาพอเป็นจังหวัดก็เป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยาธนบุรีก็เช่นเดียวกันเราไปลบประวัติท่านทำไมพระเจ้าตากสินมหาราชได้ก่อกู้ประเทศชาติขึ้นมาจึงมีอะไรมีประเทศไทยของเราอยู่ท่านยากลำบากเสี่ยงตายเสี่ยงภัยแค่ไหนด้วยความกระกรำด้วยความรักประเทศชาติต่อมาก็รวมกรุงธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานครพระบาทของพระเจ้าตากสินมหาราชก็หายไปเหลือแต่พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ทรงม้าพระชนะธรรมาเป็นสมณเณรก็ใจหายท่าน

พราะเรารักเทิดทูนพระองค์ท่านเมื่อเรารักเทิดทูนพระองค์ท่านเราก็ต้องนึกถึงสำนึกถึงพระคุณการลบชื่อจังหวัดชื่อใดชื่อหนึ่งออกไปนั้นอาตมาไม่ย้อนรอยถอยหลังกล่าวเพราะเกินกำลังความสามารถแต่จะกล่าวกับรัฐบาลเนี้ยไม่ใช่นี้ละเนี้ยว่าลองหลับตาคิดดูสิว่าอะไรที่เราสร้างมาเนี่ยก็จะเป็นประเทศไทยเนี่ยไปรบกรุงท่านทำไมเนื่องมาเป็นดินมันเชื่อมกันทำไมเราไม่รื้อฟื้นคืนมาใครจะตัดขาดก็แล้วแต่ใครจะรบใครจะรวมก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นพระราชวังเดิมที่รัชนาวีได้อยู่ได้รักษาอยู่มันก็หมดความหมายไปทำไมอย่างนี้เรารวมแต่จังหวัดอื่นๆเราแยกเช่นอุบลราชธานีเราก็แยกเป็น2ส่วน3ส่วนระบบใหญ่เทอะทะก็ระหว่างกรุงธนบุรีกับกรุงเทพมหานครมันไม่ใหญ่เทอะทะเลยท่านจำนวนคนมันมากขึ้นเราก็จะได้ผู้รายการอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นมาธนบุรีประเทศที่ร่ำรวยธนะแปลว่าร่ำรวยแล้วถามว่าตอนนี้ท่านรวยไหมฝั่งนู้นก็รวยท่านใครอยู่ฝั่งกรุงธนบุรีเนี่ยรวยหมดขายที่ขายทางการเกษตรมันครบบริบูรณ์กว่าฝั่งกรุงเทพมหานครเพราะฝั่งกรุงเทพมหานครไม่มีการเกษตรเพราะฉะนั้นท่านอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่นอนนะฝั่งนู้นอาตมาพูดอยู่ฝั่งนี้ทำไมเราไม่รวมตัวกันเรียกร้องล่ะท่านแก้พระบัญญัติไม่ยากหรอกท่านถ้าเรามีใจใฝ่เทิดทูนพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นแล้วเราผ่านไปหาพระองค์ท่านแล้วอาตมาก็ยกมือไหว้ทั้งสองพระองค์จาวสุทัศน์ไปก็เจอพระบรมชนกสมรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนก็ทรงเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ทรงกระกรรมทำศึกมาไปธนบุรีไปฝั่งกันโน้นอาตมาก็ยังเลยธนบุรีอยู่ก็ยกมือไหว้พระบรมชนกสมรีของพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ขอพรท่านไม่ใช่ขอเฉยๆแล้วก็อธิษฐานพรให้ใจของอาตมาภาพเหมือนม้าศึกของพระองค์ท่านให้ส่วนน้อยนี้ของพระพิธีของพระองค์ท่านนั้นมาสถิตในใจของอาตมาและความรู้สึกในเพลงความฝันอันสูงสุดมันก็เกิดขึ้นว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สุดทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทะนงให้ใจมันทะนงทำดีใจมันทะนงถ้ารู้สิ่งนั้นดีท่านคนชั่วมันจะใจทะนงเลยท่านจนเป็นทรนงมันจะกล้าเสี่ยงตายนะโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเราเนี่ยเอาพระบัติของรายการต่างๆแล้วดวงพยานเนี่ยมาสถิตในตัวเราสี่ขอสี่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดขอให้หม่อมฉันอะไรที่เป็นผิดขอให้มีหนทางแก้ไขอย่าเห็นผิดเป็นชอบอย่ายอมต่ออำนาจเงินอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์และขอหาวิธีการแก้เจอให้พบจะเรียกกระบวนการอะไรก็แล้วแต่นี่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงขอให้พระสังฆราชท่านมาสถิตหรือดวงพระญาณมาสถิตสักดลจิตสักนิดหนึ่งอะไรที่เป็นชาติไทยน่าขอให้แกล้วกล้าเหมือนทหารที่อยู่ตำรวจตะเวนชายแดนอะไรควรอย่าไปถอยเทินหัวไปก็ได้แบกหามไปก็ได้ผลักไปข้างหน้าขับดันก็ได้รากจูงไปก็ได้หาอุปกรณ์มาช่วยก็ได้ถ้ามันควรไม่เรรวนเพราะว่าความขี้ขามเมื่อตัดสินใจดีแล้วอย่าให้รวนเรด้วยความขี้ขลาดบาดกลัวและไม่ต้องกังขาเพราะสิ่งที่เราทำเพราะเราศึกษาดีแล้วยิ่งศึกษาพระราชบัญญัติของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์อย่างขึ้นใจไม่ใช่ไปศึกษาเรื่องอะไรฮะเจ้าจอมหม่อมห้ามทั้งหลายมันเล็กไปท่านอย่าไปเรียรวนเพราะว่าความขี้ขลาดท่านทำอะไรก็แล้วแต่ท่านไหวท่านมีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ขอดวงพระ

วิญญาณจงเป็นส่วนหนึ่งออกเสียงได้ออกเสียงไม่เคืองแค้นน้อยใจในชั่วชะตาอย่าไปน้อยใจในชั่วชะตาตัวเราเท่านี้ไม่ใช่ว่าเราเล็กนะท่านนะถามว่างูเนี่ยกับมดตะนอยเนี่ยเรากลัวใครมากกว่ากันเรากลัวมดตะนอยมากกว่าเพราะมันใกล้ตัวชีวิตคนเราเหมือนกันอย่าไปคิดว่าเราเล็กนะท่านนะอย่าไปคิดว่าเราเล็กเสมอไปไม่ใช่หรอกพริกมันเม็ดเล็กแต่มันก็เผ็ดช้างม้าวัวควายตัวใหญ่โตมันเด็กมันก็ขี่คอบังคับได้อย่าไปคิดว่าเราเล็กถ้าคิดอย่างนั้นมันแย่เลยท่านเราไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเพราะนั้นไม่เคืองแค้นในชดน้อยใจในชดชะตาเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่เคืองแค้นมีอะไรทำ

ไม่ได้เป็นใครมาให้รางวัลเขาทำหน้าดำตำดินทุกอาชีพที่มีใจอาสาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปทำอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องกลัวตายท่านหลายไปทอดกฐินพระป่าท่านก็ไม่กลัวตายท่านเดินไปหาความตายบนถนนนะท่านสุขภาพไม่ดีท่านก็ไม่รู้ว่ามีหมอมีแพทย์หรือเปล่าคนชั่วมันยังไม่เสียดายชีวิตมันเลยเราจะทำความดีนะไปเสียดายอะไรท่านไม่ต้องมีใครมาเห็นถ้าสิ้นไปเพราะทำความดีไม่ยากท่านเพราะทุกคนก็สามารถทำได้ถ้าไปเที่ยวท่านก็เสี่ยงชีวิตเหมือนกันขึ้นเครื่องบินลงเรือไปปับเรือเล็กปุ๊บปั๊บปั๊บไปตายโหงซะระหว่างทางไร้ประโยชน์ไม่เกิดเกียรติประวัติเลยมาทำความดีกันดีกว่าท่านนี่ไม่ใช่ดัจจิวาถ้าสิ้นไปนี่คือปณิธานที่หารมุ่งหมายพดุงยุติธรรมอันสดถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองอาจครั้นต่อรักชาติเราแล้วเราก็มีชาติเดียวคือชาตินี้ท่านชาตินี้คือชาติไทยไม่มีที่ไหนดีถ้าประเทศไทยถิ่นปุถุชาติมาตุภูมิทุกคนกินดินประเทศไทยเท่านั้นกินดินกินน้ำประเทศไทยนั้นท่านกินพืชท่านกินคือดินประเทศไทยท่านกินอะไรลงไปก็แล้วแต่นี่คือดินประเทศไทยอย่าดูถูกประเทศไทยส่วนเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของท่านเรื่องทะเลาะเบาะแว้งการป่ายการเมืองเรื่องความคิดต่างๆเป็นเรื่องท่านแต่ท่านต้องรักแผ่นดินนี้ท่านต้องรักษาแผ่นดินนี้ไม่ใช่แผ่นดินเอาใครมาอยู่ก็ไม่รู้ซื้อขายแผ่นดินกันไอ้ขายที่ดินเนี่ยไม่เป็นไรหรอกท่านแต่ขายที่ดินเชิงขายแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวพระราชบัญญัติอะไรพระราชบัญญัติอะไรก็แล้วแต่ในการลงทุนในการเข้ามาอยู่อาศัยของคนต่างประเทศนั้นต้องระมัดระวังแผ่นดินมันไม่ได้สร้างง่ายแล้วท่านตอนนี้ท่านคิดว่าแผ่นดินราคาแพงเท่าไหร่แล้วท่านตารางวาละเป็นล้านก็มีถามว่าถ้าไม่มีพระเจ้าตักสินมหาราชหรือไม่มีบรรพชนของเราเราจะมีราคาที่ดินเท่านี้ไหมท่านเราก็ไม่มีราคาที่ดินเท่านี้เมื่อทำแล้วก็ต้องนึกถึงชาติสิท่านที่กินที่ใช้เนี่ยจะไปให้เข้าใจตามนี้เมื่อเราเข้าใจตามนี้พระเราจะรู้สึกว่านี่คืออะไรนี่คือปณิธานที่หันมุ่งหมายพระดุลยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองอาจครั้นครั้นไปวันเรื่อยๆไม่มีทอดทิ้งไม่มีละทิ้งในเพลงพระนิพพานความฝันอันสูงสุดนี้ที่ตมาได้กล่าวว่าไหว้นี่มีผลพยากรณ์ว่าโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันใครจะหยันเหยียดเราก็ตามว่าเอ้ยมีอะไรแล้วตัวเท่านี้โถท่านตัวเท่านี้เหรอไม่แน่ท่านไม่แน่ไอ้ตัวเท่าอย่างเราเนี่ยท่านเป็นยังไงท่านลองคิดดูสิถ้าไปเจอคนแก่คนหนึ่งหรือคนหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้เลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้นำประเทศชาติสังคมประเทศชาติก็ได้ข้าวชามน้ำขวัญที่ท่านให้ไปในทุกวันนี้นะท่านที่เกิดอุบัติภัยวัตภัยเกิดภัยพิบัติต่างๆแม้กระทั่งภาวะโควิดที่ประชาชนจะเป็นพยานและรูปด้วยแต่เขาเล่าให้อาตมาฟังท่านก็สิ้นไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกผมยังเด็กๆอยู่จำได้ว่าเครื่องบินมันทิ้งระเบิดท่านเจ้าคุณผมหวอมาผมก็วิ่งสุดขีดเลยมันบึ้มบึ้มบึ้มไล่หลังมาแล้วผมก็ล้มลงเพราะสะเก็ดระเบิดนะมาโดนนะฮะไอ้ขาอะไรขาท่อนบนเนื้อขาดไปเลยขาไม่ขาดในขณะที่อีลำหนึ่งจะมาก็ปรากฏว่ามีพยาบาลและคนที่จะช่วยเหลือน่ะมากระ

ากมือขึ้นไปแบบในหนังเรื่องเทพคุณพาผมไปรักษาและผมก็ไม่รู้จักเขาเลยอาบน้ำทีไรเห็นแผลเป็นทีไรท่านเจ้าคุณนึกถึงคนสองคนนั้นและนึกถึงแผ่นดินไทยที่ผมทำมาหากินผมก็ต้องสร้างมูลนิธิร่วมกันตั้งมูลนิธิขึ้นมาในขณะเดียวกันที่อาตมาเล่านี้ก็มีคลิปออกอากาศไปเรื่อยมูลนิธิป่อเต็กตึงท่านตอนนี้ก็ท่านดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เป็นประธานและก็รวมคณะกรรมการตั้งเป็นโรงพยาบาลบ้างมหาวิทยาลัยบ้างตั้งเป็นองค์กรบ้างและก็เผยแพร่การช่วยเหลือสังคมจนเกิดมูลนิธิประเภทนี้ทั่วทุกจังหวัดจังหวัดละหลายแห่งถ้าไปเปิดคลิปดูสิท่านว่าดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เขาพูดว่าอย่างไรเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนตัวเล็กแต่จุดความคิดเล็กๆเริ่มก่อตั้งร้อยลี้อยู่ที่ก้าวแรกทำให้เห็นทำให้คนเขาเห็นจริงว่าเราเป็นคนจริงไม่ทิ้งงานมันสำเร็จจนได้นะท่านคนอื่นๆก็เหมือนกันที่ท่านทั้งหลายบริจาคอาตมาชื่นชมนะแล้วพอได้ยินชื่อท่านบริจาคจะช่วยใครก็แล้วแต่อาตมาจะอธิษฐานขอให้เจริญด้วยอายุวันสุขภพละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการเถิดได้มีอายุยืนยาวอายุวันโนสุขังพลังถึงแม้เขาจะเป็นตัวเล็กๆเราซาบซึ้งดูทีไรน้ำตาไหลทุกทีทุกคนอาตมาดูแล้วน้ำตาไหลทุกทีแม้แต่การบริจาคนะคนนั้นคนนี้บางทีเขาไม่ค่อยมีเงินแต่เขาทนเห็นคนอดกินไม่ได้เขาไปบริจาคนี่คืออะไรท่านโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันก็จะไปหยันกันท่านรวยก็จะไปหยันคนจนคนจนก็จะไปน้อยใจจะทำอะไรนะฮะเขาคัดค้านเขาทักท้วงทำมันดีแล้วทำไปเถอะท่านทำไปฟ้ามีตาเทวดามีจริงท่านทั้งหลายดวงธรรมาท่านก็เป็นหูตาเทวดาไม่งั้นรายการนี้มันอยู่ไม่ได้หรอท่าน30กว่าปีมันอยู่ไม่ได้นะท่านนะแต่ท่านก็ต้องรู้ว่านะการผลิตรายการแบบนี้ซึ่งธรรมรสธรรมราชกาลีลาชีวิตมันเป็นความยากลำบากแค่จัดต้นไม้เนี่ยก็ลำบากแล้วท่านท่านทั้งหลายดูกันสบายท่านไม่รู้ว่าเรายกกันเท่าไหร่เราใช้ประคบประงมเท่าไหร่เพื่อท่านทั้งหลายสบายแต่อาตมาก็เป็นคนหนึ่งนะที่เป็นตัวแทนของคนอีกเยอะแยะจำนวนมากในประเทศไทยและในโลกที่เราไม่ทอดทิ้งแม้ถูกหยันจงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พระปองเทิดพงไทยตั้งปณิธานให้มันใหญ่ๆเข้าไว้ท่านตั้งเป็นสโคปมันอย่างเขาเรียกอะไรมันใหญ่ๆเข้าไว้ตั้งเล็กๆจะไปตั้งทำไมท่านว่าโอ้โหมึงฝันฟื้นนะคนเราสำเร็จได้ด้วยความฝันแต่ความฝันบางอย่างไม่ใช่ฝันเพื่อขอไม่ใช่ฟุ้งไม่ใช่เพ้อเจ้อแต่มันเป็นปณิธานทุกคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมีปณิธานทางนั้นเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อสังคมนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่ขอเสริมเพิ่มเติมว่าไปทิ้งตรงธนบุรีทำไมไปรวมทำไมรวมเพื่ออะไรอำนาจตรงไหนการพัฒนาที่เถอะทะระบบมันเถอะทะก็ตัดส่วนเราจะได้ผู้ราชการกรุงเทพมหานครอีกคนหนึ่งแล้วกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครธนบุรีไม่ใช่แยกเป็นจังหวัดธนบุรีท่านเป็นกรุงธนบุรีท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีท่านผู้ว่ากรุงธนบุรีศรีอยุธยาก็เป็นท่านผู้ว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ใช่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ใช่นะท่านนะอะไรที่มันเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วนะเป็นอะไรท่านเป็นผู้ราชการกรุงสุโขทัยไม่ใช่จังหวัดเพราะอะไรท่านเพราะนี่คือการอย่าไปตัดประวัติศาสตร์ทิ้งเขาจะได้รู้ว่าคำว่ากรุงนั่นนะเป็นเพราะอะไรแล้วเวลาที่เราแปลภาษาอังกฤษเวลากรุงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้จังหวัดไม่ใช่ province นะฝรั่งก็ไม่ใช่

0: province หรือ province ไปดูศัพท์มาสิท่านจะได้รู้ว่าเรามีเมืองหลวงผ่านมากี่สมัยเอาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นรัชธานี
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรในข้อที่5ก็คือมุทุนะคะนั่นหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะถือเป็นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติตนเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
3: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
3: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
3: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
2: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
3: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
2: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากกลต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของกลต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
3: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
2: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
3: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
2: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
3: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
2: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
3: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
2: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยง

0: สูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
1: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
0: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพ่อกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นน่ะมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับ จะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับแล้วเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้จากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษา

ธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186/100ช่อง186ถึง191อนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับ

เพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงแน่นะผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในโอกาสนี้เป็นคราวที่อยู่ในช่วงที่เราได้ไว้อาลัยหรือถวายอาลัยต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งพระองค์อยู่ในพระบรมโกศแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ได้ร่วมกันถวายพระเกียรติเฉลิมฉลองรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราด้วยในภาวะอย่างนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ดำเนินการดำเนินงานเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลและก็พร้อมกับเฉลิมพระเกียรติไปในคราวเดียวกันด้วยการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพระศาสนาที่เป็นงานนานาชาติก็คือการทำงานวิชาการในนามของวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการทำงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกการที่จะผลิตการที่จะฝึกผู้ที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ทั่วโลกนั้นก็โดยวิธีการฝึกอย่างเข้มข้นเหมาะสมดีงามแล้วก็โดยอาศัยความร่วมมือของประเทศต่างๆการวิจัยว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิศึกษากรณีรัฐมอญซึ่งการศึกษาในเรื่องนี้ก็มุ่งเพื่อการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้รู้ว่ากรณีที่ทางรัฐมอญพูดถึงสุวรรณภูมินั้นชีวิตซึ่งเราก็จะได้สัมผัสกับบุคคลต่างๆที่พูดถึงเรื่องสุวรรณภูมิในความหมายว่าเป็นดินแดนที่พระโสณะและพระอุตตระซึ่งเป็นพระธรรมทูตในรุ่นที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งมาเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาอีกสายหนึ่งในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้แล้วก็คำว่าสุวรรณภูมิในความหมายพวกเราก็เข้าใจกันว่าหมายถึงดินแดนในปัจจุบันก็คือประเทศสหภาพเมียนมาประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามเป็นต้นซึ่งในความเป็นจริงเป็นอย่างไรเราก็ยังไม่ทราบเราจะต้องศึกษาต่อๆไปแต่ที่เรามาศึกษาในณสถานที่ที่รัฐมอญนี้ก็เพราะว่าอันที่หนึ่งก็เนื่องจากว่ามีสถานที่ที่ท่านเอ่ยกล่าวถึงว่าอันเนี้ยเป็นดินแดนสุวรรณภูมิในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาอย่างนี้เป็นต้นเช่นในเจดีย์ที่เรากำลังยืนอยู่ในขณะนี้เรียกว่าเจดีย์สินใจในภาษาพม่าในภาษามอญเรียกว่าใจใจทีนี้ที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในพรรษาที่8หลังการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะในฝ่ายพม่าหรือมอญเองกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่แล้วก็ได้ประทานเส้นพระเกศาให้กับดาบท6ตนด้วยกันดาบทนั้นก็ได้บรรจุพระเกศาธาตุไว้ณพระเจดีย์แห่งนี้อีกที่หนึ่งนั้นอายุก็คือประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้วนะฮะ 2,000 เกือบ 2,600 ปีแล้วจากนั้นก็อยู่อย่างนี้มานานในตำนานต่างๆของคนรัฐมอญก็กล่าวถึงอย่างนี้อีกหลายพระเจดีย์ด้วยกันรวมถึงพระเจดีย์ที่เรารู้กันโด

โดยทั่วไปว่าเป็นพระเจดีย์ที่เป็นแหล่งที่เราไปกราบไปไหว้กันก็คือพระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนก็เป็นอันหนึ่งในพระเจดีย์ที่คนรัฐมอญถือบูชาถือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาอย่างนั้นอันนี้อันหนึ่งนอกจากนั้นหลังจากที่เป็นอย่างนี้ดูต่อกันมาต่อกันมาก็มีพระเถระที่สำคัญรูปหนึ่งในรัฐมอญแห่งนี้คือท่านหลวงพ่อจัจจิซองหรือจัจจิซองสยดอท่านได้มาพัฒนาสถานที่จากที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมมาพอควรใช้เวลาพัฒนามานับถึงวันนี้ก็กว่า40ปีมาแล้วซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วในปัจจุบันก็มีลูกศิษย์ของท่านชื่อท่านนาคทิปะหรือท่านโพโพนาคินก็มาพัฒนาต่อโดยการอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านโดยอาศัยการอนุมัติของรัฐบาลโดยการอุปถัมภ์ของโยมด็อกเตอร์คินช่วยซึ่งเป็นคหบดีท่านหนึ่งที่อุปถัมภ์การบำรุงพระพุทธศาสนามากเพราะส่วนหนึ่งท่านเป็นประธานของสมาคมผู้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาของสหภาพเมียนมาด้วยท่านก็ได้มาอุปถัมภ์หลวงพ่อจัจจิซองสยดอซึ่งถือว่าเป็นหลวงพ่อของท่านก็ได้โดยที่ชาวบ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมโดยการสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งทอดรูปธรรมต่างๆที่เป็นโบราณสถานซึ่งท่านได้สร้างเจดีย์บูรณะเจดีย์รวมแล้วถึง400กว่าองค์ด้วยกันในปัจจุบันและในขณะเดียวกันพระเจดีย์โบราณอย่างนี้ท่านก็ได้บูรณะมามากกว่า67เจดีย์ด้วยกันซึ่งเจดีย์สินใจที่เรากำลังอยู่นี้เป็นอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิเราก็ถือว่าเป็นการศึกษาเพื่อรู้ให้รู้เขารู้เรารู้แล้วอยู่ร่วมกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิการบดีพระพรหมบัณฑิตก็ได้ให้นโยบายว่าการเรียนของพวกเราเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อปฏิบัติเรียนเพื่อที่จะสงเคราะห์เพื่อที่จะบริการสังคมแล้วก็เรียนเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมของพวกเราในคราวนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากดีอย่างดีจากคณะสงฆ์ที่สหภาพเมียนมาโดยเฉพาะที่รัฐมอญโดยการอุปถัมภ์ของท่านข้าบดีดร.ชินช่วยซึ่งเป็นผู้ที่รู้เรื่องของสุวรรณภูมินี้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้สัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆโดยนักวิชาการในท้องถิ่นนักปฏิบัติในท้องถิ่นแล้วรวมไปถึงเราก็ได้ไปเยี่ยมชมสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงในการปฏิบัติมีผู้มาปฏิบัติมากมายสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นจึงขอฝากท่านทั้งหลายว่าการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ล้าสมัยถึงแม้จะเป็นโบราณก็เป็นโบราณที่ทันสมัยจึงอยู่ร่วมกันได้เพราะเราถือว่าทุกคนปฏิบัติธรรมเหมือนกันทุกท่านปฏิบัติธรรมเหมือนกันปฏิบัติเพื่อความดีเพื่อสังคมอันดีงามเพื่อที่จะส่งทอดให้ลูกหลานอนุชนของเราสืบต่อไป

ได้ร่วมเดินทางมากับคณะมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีเจ้าคุณสุพลวัชราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้นำคณะมาประชุมสัมมนาในโครงการวิจัยพระพุทธศาสนาในรัฐมอญประเทศพม่าเพื่อจะสืบสาวเล่าเรื่องว่าสุวรรณภูมิที่พระสุวรรณอุตระพระมหาเถระทั้งสองรูปที่เดินทางมาประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกหลังจากที่มีการตัดยสังขายนาเสร็จแล้วพระเจ้าโศกก็ส่งพระสุวรรณอุตระมาก็ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายพม่าทั้งสองฝ่ายก็ดูพื้นที่ตลอดระยะเส้นทางที่ทางฝ่าย

ประวัติศาสตร์ฝ่ายนักวิชาการพม่าเขาได้นำเราไปชมไปดูสถานที่ต่างๆแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราก็จะหาข้อสรุปที่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่นาจักรผู้การซึ่งพระเจ้านรทาเนี่ยเดิมทีเดียวท่านก็ไม่ได้ศรัทธาในพุทธศาสนาฝ่าเถรวาทหรอกจะเป็นนิกายอื่นลัทธิอื่นต่อมาก็มีพระมหาเถระชาวมอญชื่อชินอรหันต์ได้เดินทุดงไปที่เมืองผู้กามพระเจ้าอรทาก็เกิดพระราชศรัทธาว่าเออท่านสมณะรูปนี้ทำไมสงบเสงี่ยมเรียบร้อยดีก็เข้าไปสนทนาธรรมท่านก็ชี้แจงว่าอาตมาเป็นพระพุทธศาสนาถือตรงตามพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเป็นยังไงท่านก็บอกว่าโอ้พระไตรปิฎกโน่นมีอยู่เมืองมอญเมืองสะเทิมหรือพม่าเรียกว่าสะทงนั่นน่ะพระเจ้านรทาก็ส่งทูตไปขอพระไตรปิฎกพระเจ้ามนุหะพระเจ้ามนุหะไม่ให้นอกจากไม่ให้แล้วก็ยังว่ากล่าวพม่าในทางเสียพระเจ้านรทาก็เลยกรีธาทัพมาลบจนชนะแล้วก็นำพระไตรปิฎกนั้นกลับคืนสู่พม่าพร้อมกันนั้นก็นำนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายไปด้วยให้ไปเที่ยวสอนชาวบ้านพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านจนในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากจนท่านกล่าวว่าแม้แต่ชาวบ้านก็ยังพูดภาษาบาลีได้คัมภีร์ต่างๆที่สำคัญเริ่มออกจากสมัยยุคผู้กามแล้วเมื่ออาณาจักรผู้กามได้ล่มสลายก็อาณาจักรสกายปิญญะจนอังวะตองอูของสวัสดีจนมาถึงยุคยังกุ้งปัจจุบันเนี่ยพระพุทธศาสนาพม่าก็เข้มแข็งมาโดยตลอดทีนี้จะว่าเอาอะไรเป็นหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาของพม่าเข้มแข็งก็เป็นดูคัมภีร์ต่างๆที่พระมหาเถระพม่าเนี่ยท่านรจนาคัมภีร์สำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลีซึ่งต่อเนื่องตั้งแต่ยุคผู้กามจนมาถึงยุคยังกุ้งเนี่ยมีคัมภีร์ออกมามากมายหลายคัมภีร์แต่ละยุคก็แสดงว่าพระพุทธศาสนาในพม่าเข้มแข็งแม้แต่ในทางปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเขาก็มีการปฏิบัติต่างๆแต่แนวการปฏิบัติแต่ละสำนักนั้นอาจจะต่างกันบ้างคือพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เน้นว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้โดยตรงนะเพราะว่าอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยการกำหนดอารมณ์เนี่ยเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ก็ได้ไม่กำหนดเจาะจงลงไปแล้วแต่อุปนิสัยจริตของแต่ละผู้นั้น

0: อกาสที่ได้มาลัดมอนแล้วก็มาทำวิจัยเนี่ยนะก็เห็นว่ามีหลายเรื่องที่เราควรจะศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเปรียบเทียบนะซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการเพราะในตัวโครงการนั้นก็มองเฉพาะว่าเราอยากจะรู้ว่าที่ตอนนี้ก็จะได้ข้อมูลที่จะเพราะว่าศาสนาพุทธมีอิทธิพลยังไงกับชาวมอญเราก็จะไปเพียงเพียงกับเรานะฮะข้อมูลที่รวมตัวในรู้สึกบางตัวเราอาจจะได้เปรียบเขาอะก็เนื่องจากของศาสนาพุทธเขายังค่อนข้างปิดนะถ้าดูแล้วปิดกับคารวะแต่ถ้าเป็นของเราเราจะเป็นแบบศึกจะมาแล้วปัดจากหมดเลยไม่มีที่บางอย่างที่นี่เขาเน้นทางหลักธรรมคำสอนมากกว่าของเราไปทางด้านในวัตถุค่อนข้างมากนะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนี่ก็อาจจะต้องมองจากทางงานนะ
1: ประเทศเมียน

0: มาที่มีแดนพุทธศาสนามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนทางพม่าเองก็ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิทางไทยเราเองก็ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิการมาในครั้งนี้ก็คือการมาทำวิจัยเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าการดินแดนแห่งไหนที่จะเป็นสุวรรณภูมิอย่างแท้จริงเห็นอย่างชัดเจนบางหลักฐานก็เป็นไปได้เพราะตั้งแต่พระโสณอุตระได้ขึ้นมาเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นธรรมทูตอยู่ที่นี่แล้วก็ทำให้ชาวพุทธที่อยู่ประเทศเมียนมาแห่งนี้ได้นำมาประพฤติปฏิบัติโดยการยึดตามหลักของทานศีลภาวนามาโดยตลอดเห็นชาวพุทธได้ทำอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็อาจจะต้องสืบหาล่องรอยว่าแท้ที่จริงก็คือสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนสุวรรณภูมิที่นี่ก็ถ้าว่าไปแล้วถ้าพูดไปตามเจดีย์คือสุวรรณแปลว่าทองดินแดงที่ตั้งแห่งทองก็คือประเทศเมียนมาแห่งนี้ซึ่งไทยเราก็คิดว่าสุวรรณภูมิคืออยู่ประเทศไทยก็มีปฐมเจดีย์เป็นต้นแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ทำวิจัยกันเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงคืออะไรเพราะนั้นในการมาครั้งนี้มีความรู้สึกประทับใจกับชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงมีการไหว้พระสวดมนต์ทานศีลภาวนาตลอดไม่ว่าไปวัดไหนก็ต้องถือโดยการเคารพสถานที่โดยการถอดรองเท้าแล้วก็เวียนเทียนทักษิณาเป็นอย่างนี้ตลอดทุกหมู่บ้านทุกเจดีย์ที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะนั้นมีความรู้สึกประทับใจกับชาวพุทธที่อยู่ประเทศเมียนมาแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง
1: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะนำเสนอหลักการทางพระพุทธศาสนาที่มีในชีวิตประจำวันในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดย วิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งทำหน้าที่มาเชื่อมความสัมพันธ์กับชาวพุทธในประเทศสหภาพเมียนมาซึ่งในคราวนี้เราได้มาทำงานในโครงการที่เรียกว่าโครงการวิจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิศึกษากรณีในรัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาและในเช้านี้ก็ได้มาสักการะพระเจดีย์เชวิลากองซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นที่ที่ท่านอุบาสกผู้สำคัญยุคต้นของการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านตพุทธภาริกะเป็นผู้อัญเชิญมเกศาธาตมาที่นี่แล้วก็มาสนับสนุนการสร้างเจดีย์เป็นต้นนอกจากนั้นด้วยความที่ชาวสหภาพเมียนมาเป็นชาวพุทธที่มั่นคงโดยการสนับสนุนอุปถัมภ์ทุกภาคส่วนแล้วก็ทำให้การสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งมาถึงปัจจุบันได้การความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหภาพเมียนมาและประเทศไทยเราโดยผ่านงานทางพระพุทธศาสนาเราได้ดำเนินมาตั้งแต่ระดับประชาชนต่อประชาชนคือระหว่างพระต่อพระประชาชนต่อประชาชนแล้วก็ระหว่างตะเข็บชายแดนชาวบ้านของพวกเราก็มีความสัมพันธ์ระหว่างเป็นอย่างดีซึ่งมีบางคราวที่อาจจะได้ข้อมูลหรือมีข่าวที่มีความขัดแย้งบ้างก็เป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้านแต่วิถีชีวิตที่ปฏิบัติธรรมตามหลักขององค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักคำสอนที่สำคัญในด้านพระพุทธศาสนานั้นน่ะโดยผ่านกระบวนการคำสอนของพระสงฆ์ก็ได้สืบเนื่องสืบต่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังหวังว่าจะสืบทอดไปต่อจนถึงจะสิ้นยุคของพระโคดมของเราเองหลักการสำคัญที่มาเห็นก็คือว่าในชาวพุทธในสหภาพเมียนมานี้จะไปไหว้พระณพระเจดีย์ณสถานที่ใกล้บ้านของตนของตนไม่ขาดในเช้าอย่างนี้เวลาตีห้าก็เข้ามาสักการะมาไหว้พระธาตุจากนั้นก็ไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ

ตามที่ตนมีตามที่ตนได้รับมอบหมายไว้อย่างนั้นตอนเย็นตอนมืดกลางคืนก็มาไหว้อีกมาสักการะอีกตามแต่โอกาสที่จะมีได้การปฏิบัติอย่างนี้เป็นวิถีชีวิตนั้นก็เพราะว่ามีความเชื่อความเลื่อมใสที่สำคัญมั่นคงในพระพุทธศาสนาในคำสอนที่สืบทอดเป็นวัฒนธรรมประเพณีของตนซึ่งเชื่อได้ว่าการความอ่อนน้อมอย่างนี้ทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้การอุปถัมภ์การคุ้มครองพุทธศาสนาจะอยู่ได้เขาด้วยความมีศรัทธามีศรัทธาเขาด้วยการส่งทอดคำสอนที่สำคัญจากพระสงฆ์จากผู้ที่เป็นชาวพุทธที่ได้ปฏิบัติตนได้ศึกษาเล่าเรียนนำมาปฏิบัติถ่ายทอดส่งทอดหรือเผยแผ่ให้เป็นทูตแห่งธรรมเป็นผู้ส่งธรรมะเข้าสู่ชีวิตประจำวันของชาวบ้านของประชาชนทุกคนจากนั้นก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆส่งทอดกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระเจดีย์ชเวดกองแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้งหรือนครย่างกุ้งซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญที่ถือว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวพม่าและชาวสหภาพเมียนมาแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกได้มาสักการะณสถานที่แห่งนี้ดังนั้นการทำงานของพวกเราจะมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาดูว่า

0: จารย์อย่างไรมีข้อสงสัยอย่างไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

และวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัย

0: ลาเต้ร้อนครับ
1: เอ๊ะฉันสั่งม็อกค่าปั่นเพิ่มวิปครีมนะคะ
0: ลองดูก่อนสิครับ
1: คุณคือพยัคฆ์ร้าย008
0: ใช่แล้วครับและคุณก็คือพยัคฆ์ร้าย2496
1: ใช่ค่ะ

0: วัสดีครับคุณกำลังชมรายการพยักร้ายไวทองนะครับตอนนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณหน้าคุณตาแน่ๆสำหรับแฟนละครหลังข่าวนะครับขอต้อนรับคุณแม่ณัฐมนต์พันเพ็งครับผมสวัสดีครับคุณแม่เมานะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: แล้วตอนนี้เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์มาถึงมือผมแล้วนะลองดูนะครับยากไหมมาแล้วครับผม
2: บาริสต้า5แก้วจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์บาริสต้า5แก้วมันหมายถึงอะไรคะคุณถึง8
0: มันคือคำสั่งของมิสเตอร์อาร์นะครับให้คุณแม่เนี่ยเป็นคนทำกาแฟให้ลูกค้า5คนมีเงื่อนไขต้องทำให้อร่อยได้ตามมาตรฐานของร้านนี้นะฮะลูกค้าแต่ละคนเนี่ยจะมีคะแนนให้คนละ20

0: คะแนนนะครับและถ้าเกิดว่ากาแฟอร่อยถูกใจลูกค้าได้คะแนน60คะแนนขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าภารกิจครั้งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นครับ
1: โอ้ยตอนที่ฉันเล่นละครนะนะฉันก็ได้แต่เอากาแฟเนี่ยไปเสิร์ฟให้เจ้านายในฉากไอ้ชงกาแฟสดบาเลสซ่งบาเลสต้าอะไรเนี่ยโอ้ยฉันไม่เคยชงไม่เอาหรอก
0: เดี๋ยวก่อนครับใจเย็นครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำนะครับ
1: จะได้เหรอ
0: ไหนก็มาแล้วตามผมไปดูนิดหนึ่งไม่ยากครับเอาหัวเป็ดเป็นประกันเลยครับผม
1: ตายจะชงได้ไหมเนี่ย
0: ชงได้
1: เคยแต่กินไม่เคยชงเลยเนี่ย
2: เราคุ้นเคยกันในละครว่าพยัคฆ์ร้าย2496เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชงกาแฟซึ่งต่างจากชีวิตจริงโดยสิ้นเชิงมิสเตอร์อาร์จึงต้องการให้เธอแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ว่าวัยอย่างเธอนั้นยังสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและทำมันออกมาได้ดีหรือไม
0: ่ครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณชาลีเจ้าของร้านกาแฟนะครับ
3: สวัสดีครับผมชาลีนะฮะเจ้าของร้านสไปเดอร์คาเฟ่นะครับผม
1: แล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างคุณแม่จะชงได้หรออ
3: ุปกรณ์นะครับผมก็หลักๆเลยก็จะมีเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็เครื่องบดกาแฟครับ
1: เครื่องบดกาแฟเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วเราบดทิ้งไว้ทีละเยอะๆได้ไหม
3: บดไว้มันก็จะเสียรสชาติกาแฟนะครับบดทิ้งเอาไว้ครับเราก็ต้องบดสดๆนะฮะ
1: แม่เห็นไปตามร้านเนี้ยเขาจะบดแล้วก็จะมาใส่แล้วก็ชงทีละแก้วละแก้วเนาะ
0: ใช่
3: นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตวงวัดอะไรพวกนี้ครับ
1: กาแฟเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่รสชาติ
3: กาแฟนี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่ที่ผมรู้จักเนี่ยมีอยู่2แบบฮะคือโรบัสต้ากับอาราบิก้านะครับ
1: ในร้านของคุณนี่เน้นอะไร
3: อาราบิก้าครับ
0: แล้วพอเอามาชงก็เป็นที่ถูกใจของลูกค้ามั้ยฮะ
3: ใช่ครับผม
2: โดยทั่วไปแล้วเมล็ดกาแฟจะมีอยู่4พันธุ์ด้วยกันนะครับได้แก่กาแฟอาราบิก้ากาแฟโรบัสต้ากาแฟเอ็กเซลซ่าและกาแฟลิเบอริก้าแต่กาแฟพันลิเบอริก้าและเอ็กเซลซ่าไม่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าเนื่องจากรสชาติไม่ค่อยดีนักส่วนพันกาแฟที่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าและมีขายกันโดยทั่วไปมีอยู่2พันคืออาราบิก้าและโรบัสต้าครับ
3: ให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา2ออนนะครับประมาณ20วินาทีครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot นะฮะ
0: ช่วงแท็กทีมไวทอง
2: แล้วตอนนี้นะครับพยัคฆ์ร้าย2496ของเรากำลังฝึกฝนการทำกาแฟอย่างขมักเขม้นเดี๋ยวเราลองไปติดตามดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
3: ไอ้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับซึ่งมันก็คือกาแฟร้อนนะใส่แก้วเล็กๆอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกาแฟที่เข้มที่สุดนะก็จะไม่ผสมอะไรเลยมีแต่กาแฟร้อนเท่านั้นนะครับเราก็จะให้มันได้2ออนนะครับให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา2ออนนะครับประมาณ20วินาทีครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot
1: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเราไม่ปิดมันก็จะไหลน้ำกาแฟก็จะไหลอยู่อย่างนั้น
3: ใช่คร
1: ับ ก็มันก็จะ
3: จางนะครับเพราะว่ากาแฟที่ออกมาเนี่ยหยดแรกเลยก็คือจะเข้มที่สุดนะ
1: เข้มสุดอ๋อ
3: ครับ
1: แล้วกาแฟเนี่ยมันมีกี่รสชาติ
3: ประเภทของกาแฟที่ชงเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่คาปูชิโน่นะฮะลาเต้มอคค่าเอสเปรสโซ่แล้วก็อเมริกาโน่นะครับ
2: ในส่วนของรสชาติหลักๆของกาแฟนั้นมีอยู่5รสชาติด้วยกันนะครับเริ่มจากเอสเปรสโซ่คือกาแฟที่มีรสแก่และเข้มเสิร์ฟเป็นช็อตๆ 1-2 ออนซ์ไม่นิยมปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลหรือนมนอกจากนี้เอสเปรสโซ่ยังเป็นกาแฟพื้นฐานที่ใช้ในการปรุงรสชาติกาแฟอื่นๆอีกด้วยครับคาปูชิโน่คือกาแฟที่มีสัดส่วนของกาแฟนมร้อนและฟองนมในอัตราที่เท่าๆกันแล้วโรยหน้าด้วยผงโกโก้หรืออบเชยป่นเพื่อเพิ่มความหอมละมุนลาเต้คือกาแฟที่มีปริมาณนมร้อนผสมอยู่2ใน3ส่วนและมีฟองนมฟูๆทับอยู่ข้างด้านบนครับซึ่งบนฟองนมนี้เองจะนิยมสร้างลวดลายต่างๆตามสไตล์ของผู้ชงครับมอคค่า

0: คือกาแฟที่มีปริมาณนมร้อน2ใน3ส่วนเช่นกันแต่จะผสมช็อกโกแลตลงไปในปริมาณที่น้อยกว่ากาแฟเพื่อไม่ให้กรบรสชาติของกาแฟและแต่งหน้าด้วยวิปครีมสุดท้ายคืออเมริกาโน่เป็นกาแฟเอสเพรสโซ่1ส่วนผสมกับน้ำร้อนอีก1ส่วนและในส่วนของการเติมความหวานในกาแฟนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้ดื่มจะเป็นผู้เติมเองตามความพอใจทั้งน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลคาราเมลน้ำเชื่อมฟรุกโตสและสารให้ความหวานแทนน้ำตาลครับ
1: ทีนี้ก็เทไปเลยแล้วกันนะครับ
2: แค่นี้ไปเสิร์ฟได้เลย
1: แค่นี้เลยครับ
2: ไม่ยากไม่ยากทำได้ทำได้
3: ทำผู้เชี่ยวชาญ
4: ใช่เลยครับ
3: สอนยักษ์ลายของเราทำอีกอย่างครับจะทำอะไรครับอีกอย่าง
1: ทำมอคค่าครับผมทีนี้มอคค่าเนี่ยก็ต้องใส่โกโก้ก่อนก็จะมีใส่น้ำเชื่อมหรือว่านมข้นนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะ
2: แล้วแต่ลูกค้าจะชอบ
1: ถ้าส่วนใหญ่ลูกค้าบอกว่าอ๋อดิฉันชอบหวานนะก็จะใส่ประมาณ2ออนซ์เลยฮะก็คือเท่ากับ
2: กาแฟเลย
1: ใช่ครับเอาไม่ต้องหวานมากแล้วกันนะครับนี่น่าจะประมาณออนซ์นึงนะฮะก็ใส่นมด้วยครับผมก็ใส่ไปจนถึง6ออนซ์ครับแล้วก็เอาใส่น้ำแข็งได้เลยนะฮะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะครับ
2: ครับพอดีเลยนะ
1: ใช่ครับผม
3: ออเดอร์แรกมาแล้วนะครับเอสเปรสโซ่2แก้วครับอันนี้มาจากลูกค้าประจำครับผม
0: หลังจากที่ได้ออเดอร์ปุ๊บนี่ก็พยักร้ายของเราเริ่มต้นทำทันทีครับดูลีลาแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะฮะแต่ค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวและแล้วแก้วแรกก็ได้ออกมาแล้วครับ
2: 1แก้ว
0: ไม่รีรอครับเริ่มทำแก้วต่อไปทันทีดูท่าทางเริ่มมั่นใจขึ้นครับเร็วขึ้นเร็วขึ้น
2: หันเลข2ตรงเราหน่อยโอเคจนแล้วจนแล้ว
0: มีตื่นเต้นด้วยนะครับมีลุ้นด้วยทีเดียวมาครับแก้วที่2
2: เย้สี
3: ออเดอร์ต่อไปมาแล้วครับมอคค่าเย็น1แก้วแล้วก็มอคค่าร้อน1แก้วครับผม
0: แหมออเดอร์คราวนี้มีทั้งร้อนมีทั้งเย็นเลยนะครับต้องดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มทำดูมั่นใจขึ้นนะครับเริ่มเร็วขึ้นนิดหนึ่งไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง
2: ไม่รู้ว่ารสชาติกาแฟที่ทำไปเนี่ยลูกค้าจะเปลี่ยนใจไหมเดี๋ยวลูกค้าบอกป้าชงไม่กินแล้ว
0: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับพยักร้าย2496ทำอะไรต้องมั่นใจนิดนึงนะครับไม่งั้นภารกิจนี้อาจจะไม่ผ่านก็ได้

0: ฝีมือ
1: ไม่รอช้าครับทำแก้วต่อไปทันทีแม่คราวนี้เร็วขึ้นครับเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวไปเปิดกาแฟร้านกาแฟดีกว่า
2: ปิดตรงนั้น
0: ต้องใช้พลังมากมายพอดีเสร็จรายการนี้กลับไปเปิดร้าน
1: แม่กลายเป็นการฝึกอาชีพไปแล้วครับสงสัยจะสนุกกับการทำกาแฟมากเลยทีเดียวกับพยักร้าย2496ของเราแก้วนี้จะเป็นม็อกค่าร้อนนะครับแหมมั่นใจฮะเติมอย่างมั่นใจครับ
0: เสร็จแล้วสวยงามสวยงามน่ากินน่ากินน่ากินน่ากิน
3: โอเคครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วภารกิจสุดท้ายครับคาปูชิโน่เย็น
0: ยังไม่ได้สอนเลยอ่ะ
4: ไม่ต้องกลัวนะผมทำเหมือนเดิมเลยครับ
0: เหมือนเดิมนะ
4: เริ่มต้นทำเอสเปรสโซ่ก่อนนะฮะ
1: อ้าวเมนูนี้ครับยังไม่ได้สอนเลยนะฮะก็ต้องทำกันไปสอนกันไปละครับทีเนี้ยพยักร้าย2496ของเราจะทำได้หรือไม่ครับกับคาปูชิโน่เย็นดูท่าทางแล้วก็ยังมั่นใจอยู่นะฮะ
4: ข้อแตกต่างก็คือนมคราวนี้เราจะไม่ใส่จนถึง

0: 6ออนซ์แล้วครับเพราะว่าเราจะต้องใส่ฟองนมด้วยนะฮะ
1: ไอ้นี่คืออะไรอ่ะ
0: ที่ตีฟองนมครับ
1: อ๋อที่มันฟูฟูขึ้นมาใช่ปะ
0: ใช่ครับก็เทไปพอประมาณนะครับ
2: อ
0: ันนี้ลงไปนะฮะก็กดประมาณนี้ครับกดตรงๆกันนะฮ
1: ะ
0: รู้สึกดีไหมครับผม
2: ร่างกายครับ
1: เพลิน
0: เพลินดีฮะ
1: เพลิน
3: และแล้วคาปูชิโน่เย็นครับกำลังจะเสร็จเรียบร้อยแม่ออกมาหน้าตาดีเลยทีเดียวครับ
4: โอ้ย
1: เย
3: ้แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาการให้คะแนนของรสชาติกาแฟที่พยัคฆ์ร้าย2496ได้ทำไปนะครับแต่ละคนมีคะแนนเต็ม20คะแนนครับพยัคฆ์ร้ายของเราต้องทำให้ได้เกิน60คะแนนขึ้นไป
5: ผลสอบอยู่ในแก้วนี้อยู่แล้วครับ
1: คนทำตื่นเต้นกว่า
5: เรามานับคะแนนกันดีกว่านะครับครับผมใบแรก
1: เท่าไรเท่าไรเท่าไร
5: โอ้ใจดีจังอ่ะใคร
6: ครับผม
5: 15
6: 15
5: 18
6: 18
5: บวก18 20คะแนนเขียนว่า
6: อร่อยมาก
5: และแล้วภารกิจสำเร็จลุล่วงไปดีๆครับ
7: กาแฟเองเนี่ยก็มีผลเสียเช่นทำให้ความดันสูงขึ้นได้นะคะทำให้หัวใจเต้นเร็วได้เพราะฉะนั้นคนที่มีความดันโลหิตสูงและยังควบคุมไม่ได้ดีเนี่ยนะคะไม่ควรรับประทานกาแฟเยอะเกินไป
5: ช่วงห้องวิจัยไวท์ทองช่วงนี้เข้าช่วงห้องวิจัยไวท์ทองนะครับพบกับหมอประจำห้องวิจัยของเรานะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: ติดไม้ติดมือมาด้วยของคุณแม่นะครับยักษ์ร้าย2496ของเราชื่นชอบกันทั้งร้านนะครับลูกค้านะครับเลยเอามาฝากอาจารย์ครับ
7: ขอบคุณมากค่ะขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะ
5: นั่นไง
7: โอ้โหสุดยอดค่ะหวานมันมากค่ะโอ้ไปเปิดร้านได้เลยนะคะเนี่ยหลังจากที่แม่เมานะคะไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นบาริสต้าสำเร็จแล้วเนี่ยมิสเตอร์อาร์มีอะไรมาบอกค่ะ
8: พยัคฆ์ร้าย2496แม้ว่าในชีวิตจริงของคุณจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการชงกาแฟเหมือนในละครที่คุณเล่นแต่ผมก็ต้องขอชมเชยว่าในระยะเวลาอันจำกัดนั้นคุณทำได้ดีมากทีเดียวและผมทราบมาว่าคุณดื่มกาแฟมากไม่ได้มีอะไรก็ให้ปรึกษาคุณหมอของเราได้เลยนะ
7: เป็นยังไงบ้างคะแม่เมา
9: คุณหมอคะ
7: คะ
9: อยากจะถามอะคะว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ย
10: ครับ
9: เขาจะดื่มกาแฟได้วันละกี่แก้วคะไม่เกินวันกี่แก้วอะ
7: อ๋อตามปกตินี่นะคะเท่าที่แนะนำดูเนี่ยน่าจะดื่มไม่เกินวันละ 1-2 แก้วนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายกาแฟเนี่ยมีผลในผู้สูงอายุเนี่ยจะอาจจะทำให้นอนไม่หลับผู้สูงอายุหลายท่านที่มาปรึกษาหมอเรื่องนอนไม่หลับหมอจะถามเลยว่าทานกาแฟไหมทานช่วงเวลาไหนบ้างในแต่ละวันหลายคนที่ทานตอนช่วงบ่ายเนี่ยบอกเลยว่าให้เปลี่ยนเวลาทาน
5: ต้องเปลี่ยน
7: ควรจะทานแค่ช่วงเช้าค่ะนะคะ
5: ลิตรมันค้างยาวนาน
7: ใช่เพราะว่าในผู้สูงอายุอาจจะมีการกำจัดคาเฟอีนออกจากร่างกายได้ช้ากว่าวัยอื่นๆนะคะเพราะจริงๆเราฟังมาประโยชน์ของกาแฟมีมามากมายอยู่แล้วถูกไหมคะนอกจากมีประโยชน์แล้วก็เป็นความชื่นชอบของแต่ละบุคคลอยู่แล้วเนี่ยทั้งกลิ่นทั้งรสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโทษด้วยเหมือนกันถ้าเราดื่มมากเกินไป
5: มันก็เป็นโทษ
7: ใช่ค่ะนะคะและที่สำคัญที่หมอเป็นห่วงก็คือกาแฟที่รับประทานโดยทั่วไปเนี่ยชอบเติมน้ำตาลเยอะชอบเติมครีมเทียมมากอันนี้เป็นผลเสียต่อสุขภาพนะคะไม่ใช่ว่าทานกาแฟบอกดีๆๆโอ้โหชงกันใหญ่แต่ปรากฏเติมนมข้นเติมน้ำตาลบางคนเติมน้ำผึ้งอีกนะคะแล้วก็ใส่ครีมเทียมไปเยอะๆให้มันหวานข้นมันอย่างเง
5: ี้ยมันแซ่บครับมันขาดไม่ได้ครับ
7: จริงๆอาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพแทนนะคะก็คือทำให้เส้นเลือดอุดตันเพราะว่าไอ้ครีมเทียมพวกนี้นะคะมันทำให้เกิดทรานส์แฟตเพิ่มขึ้นในเลือดแล้วก็เกิดการอุดตันไปพอกในเส้นเลือดต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็ตัวน้ำตาลเองมีความเสี่ยงต่อเรื่องเบาหวานความอ้วนเยอะแยะไปหมดนะคะแทนที่จะได้ประโยชน์กับอาจจะเกิดโทษแทน

0: แต่มันแซ่บ
1: มันแซ่บเลยใช่ไหมคะกาแฟดำดีที่สุดค่ะ
2: เออคุณหมอคะแล้วถ้าคนที่กินกาแฟเยอะๆติดกาแฟมากๆเนี่ยจะมีวิธีการยังไงก็ให้ลดลงไปได้ให้กินน้อยลง
1: คือถ้าทานมากเกินไปจะเกิดโทษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจต้องค่อยๆลดค่ะคุณแม่เพราะว่าการที่เราลดปรับจาก4แก้วเหลือ1แก้วเนี่ยบางทีปวดหัวอย่างที่บอกเพราะไม่มีอาการถอนได้อาจจะค่อยๆลดลงเหลือ4แก้วเหลือ3แก้วครึ่ง3แก้วเงี้ยค่ะค่อยๆทยอยลดนะคะเพราะว่าทานเยอะไปก็อาจจะเกิดผลเสียอย่างที่ว่า
0: แล้วถ้าเกิดว่าใจสั่นทำอะไรไม่ถูกเนื้อออกตามอาการนะครับแก้ไขยังไงครับ
1: ตอนขณะที่ทานกาแฟใช่ไหมคะไม่ใช่ไปเจอสาวอะไรแบบนั้นนะโอเค
0: อันนั้น
1: ไม่ต้องแก
0: ้ไม่ต้องแก
1: ้คนที่ไม่เคยดื่มหรือดื่มปริมาณมากในครั้งเดียวเลยเนี่ยนะคะก็มีผลทำให้เกิดอาการใจสั่นปวดศีรษะบางคนมือสั่นด้วยถ้ามีอาการแบบนั้นเนี่ยนะคะหมอแนะนำว่า1หยุดกินก่อนเลยกาแฟนะคะถ้าตอนนั้นเรากำลังขับรถกำลังใช้ควบคุมเครื่องจักรอยู่อะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าร่างกายเราไม่พร้อมที่จะมีสมาธิกับอาการป่วยที่เป็นอยู่เนี่ยให้หยุดทำสิ่งนั้นทันทีเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็นั่งพักสักครู่อาจจะดื่มน้ำเยอะๆเพื่อเพิ่มการขับออกของคาเฟอีนในปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักอาการก็คงค่อยๆดีขึ้น
0: การขับออกของคาเฟอีนนี่ใช้เวลาหลายชั่วโมงไหมครับ
1: ก็หลายชั่วโมงค่ะอาจจะเป็นวันได้เลยทีเดียวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุสรุปวันนี้นะคะพยักร้าย2496ของเรานะคะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะยินดีด้วยนะคะ
0: ครับและทางรายการของเราก็มีประกาศนียบัตรมามอบให้คุณแม่มาครับมาแล้วครับจากทางเรามาชาแนลนะครับ
1: ยินดีด้วยค่ะ
0: และวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับคุณแม่เมาส์ณัฐมนพันเพ็งนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนขอบคุณนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายวัยทองสวัสดีครับเรามาเจอลูกค้าจริงๆที่ดื่มแล้วก็จะถามว่ารสชาติเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมาบ่อยไหมครับ
3: ก็ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้ง
0: เขาทราบไหมครับว่ากาแฟที่ดื่มอยู่เนี่ยไม่ได้ทำโดยเจ้าของร้าน
4: อ้าวเหรอคะ
0: อ้าวนั่นไง
5: พอดีว่าไม่ชอบกินหวานบอกให้ทางบาริสต้าเขาทำไม่หวานเขาก็ทำได้ออกมาโอเค
0: สวัสดีครับปิ้วคุณกำลังชมรายการพยักร้าย2496นะครับ
6: พยักร้ายวัยทอง
0: เป็นช่วงของห้องวิจัยวัยทองได้ความรู้มากๆนะครับวันนี้พบกับอาจารย์
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ

0: หมอตามีงานอดิเรกไหมครับ
1: มีค่ะช้อปปิ้งนี่นับเป็นงานอดิเรกไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบช้อปปิ้งเนาะเป็นงานประจำมากกว่า
1: เป็นงานประจำมากกว่าง
0: านประจำมากกว่า
1: แล้วคุณยอดมีงานอดิเรกอะไรไหมคะ
0: ก็อาจจะเป็นพวกซ่อมของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างซ่อมง่ายๆก็ซ่อมได้บางอย่างยากๆก็ซ่อมไม่ค่อยได
1: ้ราคาแล้วมีซ่อมได้ประสบความสำเร็จทุกครั้งไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยฮะ
1: ไม่ค่อยโอ้ย
0: บางอย่างถ้ามันซ่อมยากเนี่ยก็ซื้อใหม่ดีกว่า
1: อย่างไดเป่าผมนี่ได้ไหมคะ
0: ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: อ๋อโทษว่าจะเอามาให้ช่วยซ่อมไดเป่าผมที่บ้านให้นิดนึง
0: ซื้อใหม่ดีกว่าครับมันถ้ามันไม่แพงนะ
1: ของบางอย่างเนี่ยเราก็อยากซ่อมเนาะแต่ถ้าส่วนของบางอย่างถ้าสมมติว่าเสื่อมไปแล้วเสียไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราอยากซ่อมให้มันกลับมาดีเหมือนเดิม
0: คือถ้ามันเป็นของสำคัญเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสมองของคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเสื่อมลงไปเนี่ยเราก็อยากจะดูแลรักษาให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับต้องติดตามครับ

0: ว่ามันยากอะมันซ่อมแซมได้แต่ว่ามันส่วนลึกแล้วอะใช่ไหมมันอาจจะซ่อมแซมได้แต่ว่ามันก็คงได้นิดหน่อยอะนะพูดถึงว่านะแต่ถ้าเรารีบจัดการซะตั้งแต่ตอนนี้ที่เรารู้ว่าเราตัวเรายังไม่เป็นเรามันก็คงจะผ่อนระยะไปอีกนานแต่มันก็เป็นไปตามวัยอะนะพูดถึงว่า80กว่าแล้วถ้าไม่หลงลืมก็โอเค
1: ซ่อมแซมเท่าที่ฟังดูคงจะยากแต่ว่ามันก็คงได้อย่างที่ถ้าเผื่อว่ายังป่วยน้อยๆแล้วก็ผู้ป่วยยังรับรู้อยู่แล้วก็เชื่อตามที่พี่เลี้ยงบอกมันก็ยังมีการสร้างสมองอยู่ที่บอกว่าไปฝึกออกกำลังกายจำได้ว่ามี8อย่าง9อย่างอะไรเนี่ยเท่าที่เรียนรู้มาฝึกออกกำลังกายมีสมาธิฝึกใช้สมองมันก็คงสร้างเซลล์สมองได้นิดหน่อยแต่เท่าที่เรียนรู้มาก็คือคงจะยากที่จะเหมือนเดิมแต่ว่าคุณหมอคงจะทรงไว้ให้ได้
2: พี่คิดว่ามันก็คงจะเสื่อมตามอายุของเราอะนะคะการที่จะรักษาเนี่ยก็คงจะยากนอกจากเราจะป้องกันคือค่อยๆเตือนความจำหรือว่าทำอะไรให้มันดูคล่องขึ้นน่ะคิดว่าเป็นเพราะอายุเรามากขึ้นแล้วอะไรส่วนต่างๆในร่างกายมันก็แย่ลงอะค่ะ
3: ถ้าคนคนนั้นยังมีความทรงจำที่ดีก็อาจจะฟื้นฟูได้เขาน่าจะมีความจำที่ยังเหลืออยู
4: ่หนูคิดว่าได้ค่ะเพราะว่าถ้าคนเรายังมีความจำอยู่บ้างเราก็อาจจะฝึกสอนขึ้นรู้มาบ้างได้ค่ะเพราะว่าบางคนถ้ายังมีความจำอยู่ก็หนูคิดว่าน่าจะจำได
5: ้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะครับแต่จริงๆแล้วต้องถามคุณหมอตาลว่าสมองเสื่อมของเราเนี่ยนะฮะมันซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้ครับ
6: ถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าซ่อมแล้วจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้หรือไม่เนี่ยก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้าสมมติจะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนี่ยก็อาจจะทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ค่ะ
5: ฟังแล้วดูงงมากกว่าเดิมนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นยังไง
6: จริงๆแล้วก็คือมันก็ต้องดูว่าสามารถกลับมาได้หรือไม่ได
5: ้
6: ขึ้นกับสภาวะของคนไข้ค่ะ
5: ยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าสมองของคนเรานั้นถ้าเสื่อมแล้วซ่อมได้หรือไม่ได้ครับ
7: จริงๆแล้วเวลาที่เราเห็นคนที่มาหาด้วยปัญหาว่ามีความสามารถสมองบกพร่องลงหรือมีปัญหาอื่นๆอยู่แล้วนะคะคำถามแรกที่กลุ่มหมอจะต้องตอบคำถามก็คือว่าคนไข้คนนี้เป็นเรื่องของการลืมหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสมาธิอย่างอื่นๆหรือว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมซึ่งอันนั้นก็จะต้องดูตามอาการแสดงแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเจาะโรคเจาะเลือดดูแล้วก็หลายรายอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองดูเพื่อว่ามันจะไม่ลืมเลือนของบางอย่างที่เราจะแก้ไขได้นะคะเรื่องพอเราพบว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถามนะคะโดยการพยายามสืบหาว่าสมองเสื่อมอันนี้เกิดจากอะไรสมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุหลายอย่างแล้วก็ในสาเหตุหลายๆอย่างเนี่ยเรามีของที่เจอบ่อยๆเช่นสมองเสื่อมที่เกิดจากเรื่องของโรคอัลไซเมอร์อีกอันนึงก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนะคะเส้นเลือดในสมองอาจจะมีเตบมีแตกหรือมีตันอยู่ก่อนและพอเป็นมากขึ้นความสามารถสมองก็บกพร่องลงแต่ยังมีสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆซึ่งปกติเจอไม่บ่อยนะคะเจอไม่บ่อยแต่ว่าเราต้องหาเพราะว่าในสาเหตุสมองเสื่อมจากอื่นๆเนี่ยค่ะอาจจะเจอไม่บ่อยก็จริงแต่ว่าจะมีกลุ่มพวกนี้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมที่เราสามารถจะรักษาได้
5: อ๋อก็แสดงว่าถ้าเรารู้ถึงสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าจะรักษาสมองเสื่อมได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะสาเหตุของโรคสมองเสื่อมนะคะมีหลายสาเหตุเลยแต่มีบางสาเหตุเท่านั้นที่เราสามารถรักษาได้นะคะส่วนสาเหตุอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะ
5: ครับ
7: คำว่ารักษาได้ของหมอตรงนี้หมายความว่าเราสามารถจะรักษาให้ผู้ป่วยกลับมามีลักษณะความสามารถสมองความสามารถทางร่างกายใกล้เคียงกับก่อนที่เขาจะเป็นโรคซึ่งกลุ่มพวกนั้นเนี่ยค่ะเราอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงในตอนก่อนๆหน้านี้อาจารย์อยากจะแจ้งให้ทราบสักนิดนึงนะคะมันมีสมองเสื่อมจำนวนหนึ่งซึ่งเราหมอเนี่ยค่ะจะต้องมองหาเป็นพิเศษเราพบว่า การทำงานของต่อมไทรอยด์เนี่ยมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเรื่องของความสามารถสมองในคนไข้ที่มีไทรอยด์ทำงานต่ำหรือทำงานสูงไปอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถสมองด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องดูเรื่องนี้และดูซิว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์ผิดปกติต้องแก้ไขรักษาอันที่สองที่ต้องเอ่ยเน้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของสมองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดสารบางอย่างในร่างกายอันที่เรามองเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็คือการขาดวิตามิน B12 วิตามิน B12 เนี่ยเป็นวิตามินที่อยู่ในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงในการขาดวิตามินพวกนี้ค่ะเช่นกลุ่มที่เป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มาเป็นเวลาหลายปีอาจจะเกิดภาวะขาดวิตามิน B12 ได้ซึ่งกลุ่มนี้อาจจำเป็นที่จะต้องให้วิตามิน B12 เสริมเข้าไปหรืออาจจะมีกลุ่มคนบางคนซึ่งได้รับการผ่าตัดเอาตัวกระเพาะอาหารหรือว่าตัวส่วนของลำไส้เล็กตอนช่วงต้นๆนะคะที่มีส่วนสำคัญในการดูดซึมวิตามิน B12 ออกไปพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการขาดวิตามิน B12 กลุ่มแรกนี่ที่เขาไม่ทานอาหารเนื้อสัตว์แล้วก็ใช้ B12 ช่วยแต่ในกลุ่มที่เขาถูกผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ยาฉีดช่วยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ความสามารถสมองเขากลับมาเป็นปกติได้ถ้าหากว่าเราเจอคนไข้เร็วแล้วก็ความเสียหายของสมองไม่เยอะอันถัดไปที่หมอทุกคนจะต้องถูกสอนอยู่เสมอก็คือว่ามีเรื่องหนึ่งนะคะเราเรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์เข้าใจว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยคงจะเคยเห็นเด็กนะคะที่หัวโตๆนะคะหัวโตๆแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นอันนี้ค่ะเด็กพวกนี้ก็คือน้ำในสมองมันข้างเนื่องจากไม่สามารถระบายออกไปได้ตามปกติแล้วก็ทำให้สมองโตขึ้นเนื่องจากกะโหลกของเขายังปิดไม่สนิทตอนนี้ในคนผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่เนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกสมองปิดแล้วค่ะปิดตั้งแต่อายุขวบกว่าสมองจึงไม่โตขึ้นให้เห็นแต่ว่าเนื้อสมองข้างในจะถูกเบียดรัดรีบไปทำให้เขามีอาการสมองเสื่อมมีอาการผิดปกติของการเดินแล้วก็อาจจะมีการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ตั้งแต่ต้นๆของโรคซึ่งของพวกนี้ถ้าหากญาติพาผู้ป่วยมาเร็วแล้วหมอให้คำวินิจฉัยได้เร็วเราสามารถทำการระบายน้ำเลี้ยงสมองที่ข้างอยู่ให้ออกมาแล้วคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะกลับไปเป็นอย่างปกติเลยอีกเรื่องนึงก็จะมีเรื่องยาค่ะเวลาที่หมอให้การวินิจฉัยผู้ป่วยจะต้องดูว่าเขามียาอะไรหลายๆอย่างไหมที่ทำให้ความสามารถสมองของคนบกพร่องลงมียาหลายอย่างซึ่งเราต้องระมัดระวังเช่นยาแก้แพ้รุ่นเก่าๆที่เรากินกันมาสมัย 40-50 ปีที่แล้วมาสมัยนี้เราพบว่าถ้าให้ยากลุ่มนั้นกับผู้สูงอายุความสามารถสมองก็จะและจะมียาอีกหลายตัวซึ่งจะทำให้การทำงานของสมองแย่ลงนะคะเวลาที่หมอเจอก็ต้องดูของพวกนี้ให้จบเสร็จสับเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมาคุยกับผู้ป่วยถึงที่จะวางแผนการรักษากัน
5: หมายความว่านอกเหนือจากสาเหตุเหล่านี้เนี่ยยังหาวิธีการรักษาสมองเสื่อมไม่ได้หรอครับ
6: โดยมากแล้วเนี่ยค่ะการรักษาสมองเสื่อมเนี่ยก็อาจจะมียาที่ให้เพื่อรักษาตามอาการนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลเข้าใจแล้วก็ใส่ใจของคนในครอบครัวค่ะ
5: คือสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็คือเป็นคนสำคัญนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยให้อยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าแม้ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้รับรู้การดูแลนั้นเลยก็ได้
6: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วก็มาชมภาพเหตุการณ์จำลองนะคะในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในตอนแม่ที่เป็นสมองเสื่อมทำให้ผมเป็นคนดีค่ะ

0: ผมชื่อนักรบครับตอนที่แม่ตั้งชื่อให้เนี่ยท่านจะรู้บ้างหรือไม่ว่าชีวิตของผมจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายที่ผมจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองและคนที่ผมเคยรู้สึกว่าต้องต่อสู้ด้วยอย่างหนักมากก็คือแม่ของผมนั่นเอง
1: ยังไงบ้างครับแม
2: ่วันนี้ที่ร้านลูกค้าเยอะมากเลยแม่ขายดีด้วยได้เงินมันเยอะเลยมาไหนขอดูมือหน่อยสิเดี๋ยวผมจะใบเล็บให้นะแม่
0: แม่ผมอายุ63ปีคุณหมอวินิจฉัยว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อตอนอายุ58ปีซึ่งถือว่ามีอาการตั้งแต่อายุไม่มากแม่ซึ่งเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีทำงานเก่งมาตลอดชีวิตที่ผมเห็นแต่กลายมาเป็นสมองเสื่อมตอนที่รู้ผมทำใจไม่ได้เลย

0: ช่วงแรกที่ผมต้องอยู่กับแม่ที่เป็นสมองเสื่อมมันสอนอะไรหลายๆอย่างแก่ผมสอนให้ผมเครียดหงุดหงิดโกรธน้อยใจเสียใจเบื่อหน่ายรำคาญมันสอนผมทุกๆเรื่องที่บั่นทอนจิตใจและผมก็เรียนรู้ในวิถีเช่นนั้นมาเกือบ2ปีย้อนไปเมื่อตอนที่แม่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นคุณหมอบอกว่าความสามารถสมองหรือความเฉลียวฉลาดจะเริ่มบกพร่องก่อนนั้นลูกน้องในบริษัทของแม่เริ่มรู้สึกว่าแม่ซึ่งเป็นคนเก่งสามารถดูแลธุรกิจท่องเที่ยวของครอบครัวได้เป็นอย่างดีกับบริหารจัดการงานผิดพลาดบ่อยครั้งไม่เฉียบคมเหมือนเคยช่วงเวลานั้นผมเรียนจบปริญญาโทกลับจากต่างประเทศจึงขอให้คุณแม่เกษียณจากงานหยุดทำงานหนักโดยผมขอดูแลครอบครัวแทนในช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมบรรยากาศในบ้านคือการทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันแม่จะมีเรื่องถกเถียงกับทุกคนในบ้านในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องตลอดเวลาก
1: ินข้าวทำไมไม่เรียกแม
2: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
1: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้เลย
2: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
1: ยังจะมาเถียงอีกฉันบอกว่าฉันไม่ได้กินก็ไม่ได้กินสินี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
2: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
1: โอ๊ยหิวจะแย่อยู่แล้วคนแรงน้ำใจมานั่งกินอยู่คนเดียวไม่เรียกเลย
2: แม่ครับกินบ่อยๆเนี่ยมันจะปวดท้องนะครับ
0: ไม่ใช่แค่เรื่องกินข้าวแล้วจำไม่ได้แม่ยังทำของหายบ่อยและอาบน้ำบ่อยมาก
2: ผมไม่ได้เอาไปตอนเย็นผมให้แม่ไปแล้วแล้วแม่ออกไปดูสวนดูอะไรอ่ะแม่ไปวางไว้ตรงไหนหรือเปล่า
1: เธอนี่แหละเธอไปหามาให้แม่เลยนะไปเลยไปหามาเลย
2: แล้วผมจะเอาไปทำไมล่ะครับแม่โทรศัพท์แม
1: ่เอ้าเธอไปไว้ที่ไหนเธอก็ไปหามาสิ
0: แม่หลงลืมเรื่องสำคัญสำคัญเช่นการเปิดตู้เซฟ
2: แม่ครับผมเอาของในตู้เซฟให้แม่ดูแล้วครับ
0: ก่อนไปทำงานตอนเช้าผมต้องเปิดตู้เซฟเอาของออกมาให้ท่านดูทุกวันเป็นเวลาร่วมปี

0: เมื่อรู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกผมพยายามดูแลแม่อย่างดีพาไปพบคุณหมอให้แม่กินยาที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดและมักพาแม่ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนไปเที่ยวทุกวันหยุดเสมอเพื่อให้แม่มีความสุขไม่เครียดกับอาการหลงลืมของตนเองแม้ว่าผมจะต้องพบกับความโกรธความน้อยใจเสียใจทุกครั้งเพราะแม่จะจำไม่ได้ว่าผมพาไปซื้อข้าวของเสื้อผ้าที่แม่ชอบ
1: เสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม
2: ่โอ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
1: แม่ชอบนะเนี่ย
2: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยอย่ามายุ่งคาน

ในช่วงอาการป่วยระยะ2แม่จะสูญเสียการดูแลตัวเองกิจวัตรประจำวันต้องมีคนช่วยทำให้โชคดีที่ผมมีแม่บ้านที่รักและเข้าใจแม่ช่วยปรนนิบัติท่านเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันการพาแม่ไปเที่ยวค้างคืนต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายเพราะพอมืดค่ำแม่จะมีอาการวิตกกังวลหวาดผวาไม่ยอมนอนเพราะไม่คุ้นกับสถานที่ผมจึงเลิกพาแม่ไปเที่ยวไกลบ้าน

จนเข้าสู่ระยะที่3แม่มีภาวะถดถอยมากขึ้นท่านไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วช่วง3ปีหลังมานี้ผมเคยนั่งคิดถึงสิ่งต่างๆผมเองก็สงสัยว่าผมสามารถก้าวผ่านความทุกข์กับภาวะสมองเสื่อมของแม่มาได้อย่างไรผมค่อยๆเรียนรู้ว่าการทะเลาะกันไม่มีประโยชน์การอธิบายเหตุผลไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะแม่อยู่ในโลกแบบของแม่แต่ไม่ใช่แบบที่เราเห็นเพราะผมคิดได้ว่าผมยังดูแลแม่ไม่ได้เท่าเศษเสี้ยวเคยดูแลผมมาตลอดและผมตระหนักได้ว่าความเจ็บป่วยของแม่สอนให้ผมดีขึ้นกว่าเดิม

0: ในช่วงตอนท้ายนะคะผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถสมองไปเยอะมากเขาจะไม่รู้แล้วค่ะว่าเขาเป็นใครการสื่อสารก็จะเป็นไปอย่างยากลำบากผู้ป่วยหลายๆไม่พูดแล้วหรือแม้แต่ผู้ดูแลพูดด้วยก็จะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเข้าใจเป็นบางคำบางตอนเท่านั้นแล้วต่อมาผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆสำหรับตัวเองไปจนหมดจนสิ้นผู้ป่วยจำนวนหนึ่งอาจจะต้องติดเตียงนะคะเช่นเขาเดินไม่ได้แล้วในผู้ป่วยที่ถึงขนาดนี้หลังจากที่คนไข้เดินไม่ได้นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาคนไข้สูญเสียความสามารถเนี่ยค่ะมันจะย้อนสอนต่างจากที่เราเกิดขึ้นมาตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะเกิดขึ้นมาร้องเอาแว่แว่เรากินน้ำได้กินนมเราก็กินอาหารแข็งต่อไปเราก็คลานตั้งไข่ยืนเดินขี่จักรยานขึ้นบันไดทำอะไรที่โลดโผนจนทะยานมากขึ้นเมื่อเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถสนองบกพร่องลงเขาจะค่อยๆเสียย้อนสอนลงมาเลยค่ะจากที่เคยทำอะไรได้พิสดารเก่งเคยทำคอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์ก็จะหายไปก่อนอื่นๆก็จะค่อยๆไล่เรียงลงมาคนไข้พอพูดไม่ได้ต่อไปพักใหญ่คนไข้ก็จะเดินไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะก้าวขายังไงไปไม่ค่อยได้นั่งอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วพยุงจับลุกเดินคนไข้ก็ไม่ก้าวขาหรือก้าวเสร็จแล้วเข่าก็ทรุดไปนะคะหลังจากนั้นพอคนไข้ไม่เดินคนไข้ก็จะเริ่มกินไม่ค่อยเป็นนะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ลำบากใจมากต้องกินไม่เป็นนี่แหละค่ะเป็นประเด็นละในต่างประเทศเองก็มีความเห็นกันว่าเอ๊ะเรายังสมควรไหมที่จะต้องให้สายให้อาหารกับผู้ป่วยสมองเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วสมองส่วนอื่นๆเขาเสื่อมไปจนกระทั่งไม่รู้ละว่าตัวเองเป็นใครตัวเองเคยทำอะไรได้ตอนนี้ก็เรียกว่าจะต้องให้การอุปถัมภ์ค้ำจูดูแลกันตลอดเวลาสมควรไหมที่เราจะต้องให้สายให้อาหารต่อไปในต่างประเทศหลายที่ถ้าคนไข้ถึงระดับนี้เขาจะหยุดนะคะเขาจะให้คนไข้กินอาหารเท่าที่จะกินได้ทางปากแล้วก็จะไม่ใส่สายให้อาหารเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าถึงใส่ไปเราให้เขามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกรื่นรมกับชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ขาถึงแม้สมองแม่จะไม่ดีเขาจำพวกเราไม่ได้แต่เราลูกทุกคนจำได้ว่าเขาคือใครเขาจะกินไม่ได้แต่หนูยังอยากให้เขาอยู่กับพวกเราอาจารย์ช่วยทำทุกอย่างที่อาจารย์ทำได้ให้กับพวกเราด้วยถึงแม้จะต้องใช้การดูแลมากจะต้องปั่นอาหารจะต้องอะไรก็ตามพวกหนูยินดีเพราะว่าชีวิตเรานี้ก็เติบโตขึ้นมาเพราะแม่เท่านั้นแล้วอาจารย์ทำอย่างไรอาจารย์จะคุยให้ลูกฟังว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาชีวิตผู้ป่วยจะดำเนินไปอย่างไรแล้วครอบครัวเป็นคนเลือกค่ะว่าอยากได้อย่างไรอาจารย์เชื่อว่าในแต่ละครอบครัวต่างมีเหตุผลของตัวถ้าหากว่าเขาสามารถตกลงกันได้บอกมาว่าจะไปทางใดอันนั้นเป็นอันที่บุคลากรที่ให้ความดูแลทางการแพทย์ในยินดีจะทำตามให้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าเราไม่อยากให้มีการตัดสินโดยการโหวตนะคะอาจารย์มีบางครอบครัวแบบลูก8คนไอ้5คนอยากได้อย่างนี้ไอ้3คนอยากได้อีกอย่างนึงแล้วก็ตกได้เขาก็พยายามจะโหวตมาว่าใครเยอะกว่าก็ให้ทำตามนั้นอาจารย์ก็บอกเขาว่าไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของคนที่เรารักเพราะฉะนั้นจะต้องตกลงกันให้ได้อย่าคิดว่าฉันอยากได้อะไรให้คิดว่าถ้าแม่ยังรู้เรื่องแม่ยังเข้าใจแม่อยากให้ตัวเองเป็นอย่างไรทุกคนมองในมุมมองของตนที่มีต่อแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแล้วลูกทั้งหมดจะตัดสินได้ค่ะว่าแม่อยากได้อะไรเพราะฉะนั้นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะดูตามความต้องการของแม่
1: สำหรับคนที่เรารักนะครับถึงแม้ว่าจะลำบากใจเพียงไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะมอบให้คือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอครับ
2: ทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทุกท่านค่ะ
1: และสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาปลดล็อกการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมกันนะครับเพื่อไม่ให้ภาวะสมองเสื่อมนั้นกลายเป็นสงครามกลางบ้านครับ
2: กลับมาพบกันใหม่แล้วเรามาช่วยกันดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยความรักและความเข้าใจรวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมค่ะ
0: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้น จะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกรี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคาย
3: เวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาว่า

0: คอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่ง
1: หนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
2: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
2: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
0: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
2: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
2: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
0: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊ก
1: ส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
2: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
2: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
0: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
2: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
2: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
0: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
2: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
2: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
2: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
0: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
2: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
0: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
2: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าของเราวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่น้องหมากันเขาบอกว่าพนักงานที่นี่แต่ละตัวโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยครับ
2: ตัวนี้ซื้อมา1ล้านบาท
1: นอกจากพิธีกรอารมณ์ดีขี้เล่นอย่างกอล์ฟเบญจพลวันนี้เรายังมีคุณหมอพิชอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันอีกด้วยและคนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะออกไปซ่ากับเราดูเพลินๆได้ทั้งครอบครัวและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเอาไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้นะฮะผมพาคุณผู้ชมและคุณหมอนะครับมาที่ Big Dog Cafe อยู่บริเวณรัชดาภิเษกแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับคือมีสุนัขให้เราได้เล่นตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่เลยคุณหมอทานข้าวไหมยัง
4: ทานแล้วค่ะ
3: โอ้โหจะเลี้ยงในนี้เขามีข้าวทานด้วย
4: ทานอีกก็ได
3: ้ทำไมหมอเป็นคนอย่างนี้ก่อนเข้าไปนี่นะต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อน
4: อ๋อต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนซึ่งเป็นรองเท้าสะอาด
3: ใช่ฮะใช่ฮะเพราะว่าเขาต้องดูแลความปลอดภัยกับน้องหมาเราก็เลือกรองเท้าที่มันเหมาะกับเรา
4: ใช่ใช่ของคุณก๊อฟก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็จะใส่ลำบากนิดนึง
3: ไปหมอก็ไม่ห้าม
4: ก็นึกว่าอยากใส่ลายกุ๊กกิ๊กเลื่อนค่ะคุณก๊อฟ
3: เชิญนะ
5: นะลูกนะหนูน่ารักนะหนูน่ารักนะลูกขอมืออ
3: ่าแม่สวัสดีครับ
5: โอ้สวัสดีค่ะโอ้ย
3: ตกใจทำไมคนไม่ใช่หมา
1: และนี่ครับแม่เมาสุดาชื่นบานรุ่นใหญ่ที่ยังซ่าและแซ่บหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับบทบาทนักร้องนักแสดงที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมามากกว่า60ปีและเนื่องจากแม่เมาเป็นคนรักและเลี้ยงสุนัขอยู่แล้ววันนี้ทางรายการเลยขอเอาใจแม่เมาเป็นพิเศษด้วยการพามาเที่ยวที่คาเฟ่สุนัขแห่งนี้
5: อ่ะนั่งลง
3: นั่งลง
5: นั่งลงเซนเซน
3: ขอขอบคุณแม่เอาสินั่งสิ
5: เพิ่งรู้นะคะว่ามีแบบนี้น่ะ
4: ใช่
5: เนี่ยพวกก็มาเล่นกัน
3: ครับการเลี้ยงสุนัขหรือว่าการเล่นกับสุนัขเนี่ยคือช่วยให้เราผ่อนคลายได้ด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเพทเทอราปีใช่ค่ะ
3: เป็นการรักษา
4: ใช่ก็อย่างผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่อยู่ตามบ้านพักคนชราในต่างประเทศเขาจะมีชั่วโมงเลยนะคะแม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเล่นผู้สูงวัยบางคนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าบางคนมีภาวะสมองเสื่
3: อม
4: ก็คือเขาอาจจะเครียดอาจจะหงุดหงิดการที่มีสัตว์เลี้ยงมาช่วยเนี่ยก็จะเป็นวิธีการนึงที่ทำใหผู้ป่วยโรคนี้ไม่ต้องทานยาที่ควบคุมปัญหาพฤติกรรม
1: เพทเทอราปีเป็นรูปแบบของการบำบัดโรคด้วยสัตว์เลี้ยงวิธีการก็คือให้ผู้ป่วยได้อยู่ใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยรักษาอาการป่วยทางจิตใจของมนุษย์ได้เมื่อผู้ป่วยได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงจะทำให้ผู้ป่วยมีความสุขลดความวิตกกังวลและความได้เป็นอย่างดีซึ่งเจ้าความเครียดนี่แหละครับคือหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของภาวะโรคสมองเสื่อมที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้

0: วันนี้จะปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเสื่อม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าปัจจุบันเป็นกันเยอะเนาะ
2: คื
0: ออัลไซเมอร์นี่แหละ
2: ใช
1: ่จริงๆมันมีความต่างกันนิดหน่อยค่ะคุณกอก็คือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคกลุ่มใหญ่แล้วก็จะมีหลายสาเหตุแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดแล้วก็เกินครึ่งนึงเลยค่ะคือโรคอัลไซเมอร์แต่จริงๆเขาจะมีสาเหตุอื่นเช่นเส้นเลือดในสมองตีแตกตันพากินสันอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะทำให้สมองของมนุษย์เราเนี่ยทำงานแย่ลงได
0: ้แม่จะเลือกอันไหนไว้ดีฮะ
3: ไม่เลือก
4: เดี๋ยวขอพักเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมเอาไว้สักแป๊บแล้วไปนั่งคุยกับพี่เบิร์ดเจ้าของ Big Dog Cafe กันสักหน่อยอยากรู้จริงๆครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พี่เบิร์ดสร้าง Big Dog Cafe แห่งนี้ขึ้นมา
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ไปจับพัดจับผูยังไงฮะมาทำบิ๊กด็อกคาเฟ่งงมาก
5: ก็เริ่มแรกเลยคือธุรกิจของผมเนี่ยคือนำเข้าส่งออกสัตว์เลี้ยงหลังจากนั้นเนี่ยได้มาเจอคุณยุ้ยเป็นแฟนผมเอง
1: ภรรยา
5: ใช่ไหมก็คือคุณยุ้ยอยากได้สุนัขหลายๆสายพันธุ์เอามาเลี้ยงเล่นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเครียดแล้วก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าด
0: ้
5: ว
0: ยเหรอ
5: ใช่
1: ตอนแรกเริ่มมีกี่ตัวคะ
5: เกือบ10ตัวครับพอมี10ตัวปุ๊บเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเอ้ยมันเริ่มเยอะละแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาก็บอกเฮ้ยอยากมาเล่นด้วยทำไงอ่ะเราก็เลยลองทำเป็นคาเฟ่เล็กๆในหมู่บ้านพอทำปุ๊บเนี่ยก็มีการโพสต์ทาง Facebook แล้วก็ลูกค้าก็แชร์กันไปใช่คนก็เลยเยอะมากจนหมู่บ้านไล่ออกมาก็มาเจอที่นี่แล้วก็มาเปิดร้านที่นี่
0: แล้วบริการยังไงฮะที่นี่ต้องมีค่าอะไรยังไงบ้าง
5: ที่นี่ก็จะแบ่งเป็น2โซนก็คือโซนที่ทานข้าวถ้าลูกค้าเข้ามาทานข้าวอย่างเดียวก็จะไม่ได้คิดค่าข้าวอะไรแต่ถ้าลูกค้าที่ออกมาโซนที่เล่นกับสุนัขก็จะมีค่าข้าว199บาทก็เป็นค่าเลี้ยงดูค่าดูแลสุนัข
0: ค่าอาหารนั่นแหละ
5: ใช่
0: ค่าดูแลทั้งหมดเพราะว่าที่นี่ก็มีทั้งหมดกี่ตัว
5: มี55ตัว
0: เนี่ยผมมีเมนูอยู่นะคุณผู้ชมนี่เมนูชื่อมหานะคุณจะได้รู้ว่าคุณเล่นกับใครอยู่บ้างไง
5: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: นะฮะ
5: ที่นี่ก็จะปล่อยออกมาเป็นเซตเซตละ15นาทีก็จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่บ้านไม่มีหมา
0: เ
5: ลี้ยงไม่ได้อยู่คอนโดหรือว่าสมมติว่าอยากจะเลี้ยงพันเนี้ยแต่ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เลยลองมาดูที่นี่ว่ามันเข้ากับคุณไหมมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าเพราะจุดประสงค์จริงๆเนี่ยจะตั้งใจจะเปิดมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข
0: แม่เลี้ยงอะไรนะ
3: บีเกิล
0: บ
5: ีเกิลก็ร่าเริงสนุกแต่ว่า
1: ตัวที่หูยาวๆ
5: ถ้าไม่รับการฝึกก็เห่า
3: เวลามีคนเดินผ
5: ่
3: าน
5: นั่นแหละเขาจะเป็นสุนัขเข้ายามอย่างนึง
0: อ๋อที่บ้านผมก็เลี้ยงของผมเนี่ยมีเลี้ยงไว้ในบ้าน2ตัวพันหนึ่งเป็นชิสุอีกตัวหนึ่งเป็นชิวาว่าแล้วนอกบ้านเนี่ยอีก3ตัวเป็นหมาเก็บริมถนนไปเลี้ยงนะฮะ
4: นี่แหละครับเจ้าตูบแสนรู้นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจของใครหลายๆคนแล้วยังช่วยทำให้เราคลายเครียดคลายเหงาและทำให้สุขภาพทางด้านจิตใจดีขึ้นอีกด้วย
0: อย่างแม่เนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
1: เสี่ยงขึ้นยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
4: ใหญ่พาซ่าย ังคงอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับวันนี้พาแม่เมามาเที่ยวที่ Big Dog Cafe ย่านรัชดาภิเษกมีหรือที่เราจะจัดแบบธรรมดาระดับรุ่นใหญ่เราต้องจัดให้ใหญ่สิครับที่นี่เขามีทั้งหมาไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ยักษ์บางสายพันธุ์ก็หายากมากๆบางตัวมีแค่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยและบางตัวก็ราคาแพงมากพูดมาสักขนาดนี้จะรออะไรไปดูกัน
0: ในเมื่อชื่อว่า Big Dog Cafe แสดงว่าจุดเด่นก็คือหมาใหญ่
5: ใช่ครับ
0: เอาแบบมาแนะนำให้ดูหน่อยได้ไหมเอาแบบเด่นๆเด็ดๆน่ะ
5: ก็ตัวที่มีตัวเดียวในไทยตอนนี้จะเป็นเจ้าบัตเตอร์ที
0: ่
5: อย
0: ู
5: ่ด้านนู้นอาสีขาว
0: คุณหมาไม่กวาดเนี่ยเหรอ
5: ใช่อาจจะ
0: ไม่ถูกพื้น
5: สีขาวบ้างไม่ขาวบ้าง
1: ทำไมเป็นแบบน
5: ั้
1: นล่ะ
5: ก็คือด้วยขนสีขาวนะฮะแล้วมันก็ตามธรรมชาติเนี่ยหมาพันนี้ขนก็จะเป็นเดดล็อกม้วนพันกันเอง
1: ใช่ก็คือ

0: นี่ไง
1: ใช่
2: มาแล้วเรียกผู้ชมดีหมาลูกขนเป็นเดดล็อกอะเฉยเลย
3: ปกติที่ร้านใช้ถูพื้นด้วย
1: ทำไมมอมหมด
3: ใช่ค่ะถูพื้นด้วย
1: ก็คือสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยที่ฮังการีเขาเลี้ยงรวมไว้กับฝูงแกะเพื่อไว้ให้จัดการกับพวกหมาป่าที่มันจะเข้ามาทำร้ายแกะเขา
2: อ๋อได้เนียนๆเหมือนแกะเลย
3: ใช่ใช่แกะกับ
1: พวกนี้จะอยู่ในหมวดของGuardian Dogก็คือเขาจะอยู่ในบริเวณของเขาถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาบุกรุกเขาก็จะไม่ได้ออกไปจากบริเวณนั้นแต่ถ้าใครเข้ามาก็โจมตี
2: คุณคนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ
1: ตัวนี้ตอนซื้อมา1ล้านบาท
4: ฮะไม่ใช่ชื่อกล้วยทอด
2: นี่คุณเบิร์ดงั้นคุณเบิร์ดต้องดูแลพนักงานคนนี้ดีๆนะผมเห็นแคนดี้ไปเล่นบ่อยเป็นซึมเศร้าป่ะ
1: น่าจะใกล้แล้วครับน่าจะใกล้แล้ว
3: จะบอกว่าแคนดี้ไม่เล่นกับคุณกอล์ฟเลยอ่ะ
2: ไม่ซึมเศร้าอันนี้บ้าบ
5: อคุณหมอบอกว่าอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คนมีภาวะโรคสมองเสื่อมนั่นก็คืออายุครับยิ่งอายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้มากขึ้นเช่นกัน
2: อย่างแม่เนี่ยแม่เป็นคนสุขภาพจิตดีนะคุณหมอ
3: ใช่อ
2: ายุแม่ปีนี้เท่าไหร่20เท่าไหร่นะถือว่าอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกัน
4: เยอะไม่ค่อน
2: เยอะเลย
4: เยอะเลยค่ะ74
2: ใช่ไหม
4: 74ค่ะ
2: 74แล้วสุขภาพจิตดี
3: ใช่ๆก็อย่างงี้นึกว่าสัก60เท่านั้นเอง
2: 74นี่ถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
3: น่าจะ
4: เพราะว่าแม่เราเป็นอัลไซเมอร์ตอนระยะช่วงนี้แม่เป็น
3: คือโดยปกติหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมที่เราจะเจอคืออายุยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นขึ้น
4: แม่เราเป็นอัลไซเมอร์ธรรมดาแม่เป็นคนที่เสื้อผ้าสะอาดมากขาวบ้านช่องเรียนสะอาดเราก็ไปเอ๊ะทำไมแม่เราวันนี้เสื้อดำทำไมบ้านแม่ไม่กวาดเพรา
3: ะ
4: ฉันกวาดแล้วแล้วเขาก็เริ่มไปเอาไอ้ถุงพลาสติกเข้ามาเต็มบ้านแล้วเขาก็เริ่มทิ้งไม่ได้ไอ้นนท์ทิ้งไม่ได้นางมา
2: สะสมทรัพย์
4: สะสมทรัพย์แล้วก็กินข้าวแล้วบอกยังไม่ได้กิน
5: แน่นอนครับว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่หลีกหนีความแก่ชราไปได้เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาแต่ก็ใช่ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับยังมีวิธีง่ายๆในการดูแลรักษาร่างกายของเราไม่ให้เสื่อมโทรมลงนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินครับ
2: แม่สั่งเป็นสุกี้แห้ง
4: ใช่
2: ของผมนี่เป็นกะเพราไข่ดาวของคุณหมออ่ะ
3: สปาเกตตี้เห็ด
2: แล้วก็เรามีสเต็กปลาแซลมอนด้วย
3: ใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแถมมา
2: แถมมา
3: ค่ะ
2: แถมมาแล้วก็เดี๋ยวรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3: ใช่แถมยังไงก็ดีนะเนี่ยคิดทัน
2: ครับผมอยากจะถามถึงเรื่องไอ้โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์อะไรพวกนี้นะฮะการรับประทานอาหารมีผลด้วยไหมครับ
3: มีผลเพราะว่าอาหารที่ดีก็จะส่งผลกับสุขภาพสมอง
4: ถูกต้องคร
3: ับโดยปกติเนี่ยอาหารสำหรับผู้สูงวัยจะต้องทานให้หลากหลาย
2: อย่างแม่ชอบทานอะไร
4: เฮ้ยเรากินทุกอย่าง
2: เร
4: ากินง่ายๆเราไม่ยุ่งยากนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะบอกตรงๆว่าตอนหลังเนี่ยทำเองแต่ไม่ได้ยุ่งยากนะ
3: ค่ะ
4: เราเตรียมแล้วเราไว้เราก็ไปดูเอามีอะไรมีไอ้นี่เราก็ดึงไอ้นี่มาอย่างก็กินแค่นี้วันนี้ก็อิ่มแล้วใช่ไหมคะแต่ข้าวไม่ค่อยกินเพราะว่าอายุเยอะเลยบางทีการเผาผลาญไม่เหมือนวัยรุ่นใช่ไหมครับ
2: คุณหมอทีนี้การทานปลาการทานแปะกล้วยเขาบอกว่าช่วยบำรุงสมองจริงไหม
3: ไม่จริงค
2: ่
3: ะ
4: ดีมาก
3: ทานอาหารให้หลากหลายจะดีกว่าเพราะว่าบางคนนี่นะคะยิ่งไปทานเป็นแบบเป็นเม็ดๆสกัดมาแล้วอย่างนี้อันนี้อันตรายมากนะ
2: แสดงว่าที่บอกกันอยู่ทุกวันนี้บอกอัดเม็ดมาแล้วอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นสู้ทานของสดๆไม่ได้
3: ใช
2: ่งั้นผมถามเข้าประเด็นเลย
3: ค่ะ
2: เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วรักษาหายขาดได้ไหม
3: ไม่หายค่ะ
2: แล้วคุณนะ
3: แล้วลูกแล้วคุณก็จะไปชี้ที่แม่เมาทำไม
4: ยังไม่ได้เป็นกัน
5: คุณผู้ชมเคยลืมไหมครับ
6: เคยมีเช้าลืมกุญแจอยู
7: ่ลืมโทรศัพท์ลืมว่าแบบต้องไปออกกำลังกายนะก็ลืมของลืมว่าวางอะไรไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: แล้วคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่า
2: ระหว่างโรคขี้ลืมกับหลงลืม
3: ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนนะ
3: อ
2: เอายังไงอ่ะ
3: คนส่วนใหญ่เนี่ยขี้ลืมเพราะว่าอัตโนมือเอากุญแจวางแล้วก็ไปก็คือไม่ได้มีสมาธิในการจำ

0: คือถ้าไม่จดก็ลืม
1: ไปแล้ว
2: ลืมกุญแจรถลืมบ้านเมีย
0: อันนี้ไม่ได้เลยถือว่าผิดมาก
3: แบบเสี่ยงชีวิต
2: คือถ้าเกิดเป็นโรคขี้ลืมทั่วไปไม่ถือว่าเป็นโรคเป็นนิสัย
0: คือถ้าหลงลืมเป็นโรค
4: ผู้ป่วยโรคหลงลืมจะมีอาการเด่นๆคือไม่สามารถจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแต่จะจดจำเรื่องราวในอดีตได้ดีนั่นจึงทำให้ผู้ป่วยโรคหลงลืมมักมีพฤติกรรมเล่าเรื่องราวในอดีตอยู่บ่อยๆซึ่งอาการหลงลืมนั้นคือหนึ่งในข้อบ่งชี้ว่าคุณกำลังมีภาวะของโรคสมองเสื่อมนั่นเองครับ
2: โรคหลงลืมคือหลงลืมในเหตุการณ์ปัจจุบัน
0: จะเริ่มจากปัจจุบันก่อนพอเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะหลงเข้าไปในอดีตเรื่อยๆก็คือจะลืมอดีตไปด้วยเช่นเขาเป็นคนจังหวัดไหนอยู่บ้านอันนี้ถือว่าโรคเป็นเยอะมากละ
2: แสดงว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคอยระวังนะครับคุณผู้ชมก็คือต้องสังเกตคนรอบข้างแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คือว่ามีอาการเหล่านี้หรือยัง
0: ใช่
2: ถ้ามีถือว่าต้องระวังแล้ว
0: เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบค่ะ
1: แน่นอน
0: เขาก็จะแบบเหมือนปกติแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาลืมแล้วมันจะมีความผิดพลาดในชีวิตประจำวันเช่นไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ซักผ้าแล้วบอกว่าซักแล้ว
1: อย่างที่แม่เราเป็น
2: ไอ้คุณหมอครับอย่างโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
0: คือเราพบว่ามันเกิดร่วมกันได้แต่ว่าเอาเฉพาะตัวอัลไซเมอร์อย่างเดียวก่อนเลยนะคะคือความผิดปกติแรกๆก็คือทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันลำบากเราต้องอาศัยคนรอบข้างช่วยเราเยอะขึ้นเช่นถึงเวลากินยากินข้าวแต่พอโรคเป็นเยอะๆเนี่ยเราจะเจอว่าพอสมองมันฝ่อเยอะการควบคุมกล้ามเนื้อนี่จะเสียคนไข้ก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเช่นกลืนลำบากทานข้าวแล้วสำลักเดินแล้วหกล้มค่ะจนในที่สุดเนี่ยพอเขาช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงเดินได้น้อยลงเขาก็จะเราเรียกว่าติดเก้าอี้รถเข็นหรือติดเตียงพอเราติดรถเข็นหรือติดเตียงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็เช่นปอดอักเสบติดเชื้อแผลกดทับ
2: คืออวัยวะไม่ได้ใช้งาน
0: ใช่ก็คือเป็นจากสมองส่วนที่คุมเนี้ยมันคุมลำบาก
2: ก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อย
4: ๆโอ้โหภาวะโรคสมองเสื่อมน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับช่วงหน้าเรายังมีเคล็ดลับดีๆที่จะให้คุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้เพื่อป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อมห้ามพลาดครับ
2: เห็นบอลนี่เป็นลูกรักเลย
5: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักแต่นี่จะกลับบ้านทุกวัน
2: ต้องกลับบ้าน
5: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
2: จริงป่ะ
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับตอนนี้ยังมีน้องหมาอีกเพียบที่เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันครับแต่ละตัวเนี่ยน่ารักไม่แพ้กันเลย
2: คนนี้ชื่ออะไรฮะ
5: คนนี้ชื่อมาร์ตินครับ
2: มาร์ตินแล้วคนเนี้ย
5: อันนี้เป็นลิกกี้
2: ลิกกี้กับมาร์ติน
5: นี่จะเป็นพ่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละแม
2: ่นี่ทำไมทรงเขาดูแปลกเลยเหมือนหมาป่า
5: ใช่พ่อจะเป็นทิมเบอร์วูฟครับจากฝรั่งเศสเป็นหมาป่าเขาก็จะมีเลือดหมาป่าอยู่ครึ่งนึง อันนี้อายุประมาณเกือบ2ปีละ
2: โอ้แพงมั้ยเนี่ยแพงมั้ย
5: ตัวนี้ก็แสนกว่าบาท
2: โ
5: อ้อันนี้ก็นำเข้าจากฝรั่งเศส
2: โอ้สวยมากสวยมาก
5: อุ่นใจอุ่นใจ
0: ผู้ชื่ออุ่นใจน่ารัก
2: จัง
5: ก็สำหรับอุ่นใจก็จะเป็นสุนัขที่มีแรงกัดมากที่สุด
2: เลย
5: จัดว่าเป็นสุนัขอันตรายประเภทหนึ่งถ้าไม่รับการฝึกฝนนะครับเพราะว่าเขาเป็นสุนัขที่กัดสูงเวลากัดเนี่ยคือจะกระโดดกัดคอกัดหน้าอกกัดอะไรอย่าง
2: เงี้ยโอ้โหโหดนะโหดนะ
5: อันตราย
2: ตัวนี้เท่าไหร่ครับ
5: ตัวนี้ก็มูลค่าประมาณ 150,000 บาท
2: โอ้
5: ใจเย็นๆใจเย็นๆ
0: ต
5: ั
0: วใหญ่มากจริง
2: จะใหญ่กว่านี้มั
5: ้ยใหญ่กว่านี้ครับจะสูง
2: ตายแล้ว
5: เพราะว่าจากขาถึงหลังน่าจะสูงประมาณ1เมตร
2: โอ้โหเหรอ
5: ใช่ครับขาถึงหลังนะฮะบีซี
1: หน้าสวย
2: จำได้คนนี้ชื่ออะไรฮะ
5: ชื่อบีซีครับ
2: บีซีเป็นแฟนกับพระเอกของเรา
5: คือโซโลโซโลใช่คร
2: ับ ซึ่งโซโลกำลังรับแขกอยู่คุณผู้ชมตอนนี้มาแล้วโซโลมาแล้วโซโลคือพันธุ์อะไรครับ
5: โซโลเป็นพันธุ์อลาสก้ามาลามิวครับ
2: เห็นบอลนี่เป็นลูกรักเลย
5: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักแต่นี่จะกลับบ้านทุกวัน
2: ต้องกลับบ้าน
5: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
2: จริงป่ะ
5: ใช่
2: โอ้ส
5: ก็จะไปนอนด้วยอยู่ในห้องนอนเลยใช่ครับโซโลเนี่ยได้มาตอนที่ทำฟาร์มอยู่เพื่อเป็นพ่อพันธ
2: ุ์เลี้ยงไปเลี้ยงมาสนิทกันเลย
5: ใช่ครับสนิทกันเลยเนี่ยตอนซื้อมาเนี่ยมูลค่าตอนนั้นอยู่ประมาณ 400,000 บาท
2: โอ้โห
5: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนให้ถึง2ล้านบาท
1: แต่ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเฉาแน่
0: ใช่เขาต้องเฉา
2: ไม่ได้แล้ว
0: คือ
5: ตัวนี้คือกี่ล้านก็ไม่ขาด
2: หมาเนี่ยเวลาอายุเยอะๆก็อัลไซเมอร์สมองเสื่อมเหมือนกันไหม
5: เหมือนคนครับมีการอาการอัลไซเมอร์เหมือนกันเคยเลี้ยงอายุยืนที่สุดสุนัขพันทางเนี่ยอายุ25ปีคือไม่มีฟันแล้วแล้วก็นอนแล้วก็เรียกกันเหมือนไม่รู้ว่าหูตึงหรือว่าจำอะไรก็ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือคนที่จะเลี้ยงสุนัขก็ต้องคิดก่อนว่าเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาได้ทั้งชีวิตจริงๆ
4: จากการที่แม่เมาส์เคยเห็นคุณแม่ของตัวเองป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แม่เมาส์จึงคอยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะไม่อยากให้เป็นโรคอัลไซเมอร์เหมือนกับคุณแม่
1: ตอนนี้นะพี่ก๊อฟเราพยายามตัวเราเองนะเราบังคับตัวเราเองอย่างในกระเป๋าเราเนี่ยเราก็จะแบ่งแยกของกุญแจเราจะไม่วางอะไรเราจะมีที่ใส่กุญแจของเรานั่นคือการ
2: เป็นส่วน
1: เราพยายามทำเพื่อช่วยตัวเองอันนี้เราเริ่มทำ
0: ใช่สิ่งที่แม่เมาส์กำลังทำอยู่เนี่ยค่ะเราเรียกว่าการบริหารสมองเป็นการจัดระเบียบความคิดและความจำของเราก็คือจัดระบบของ
1: ที่แล้วคุณหมอว่ามันโอเคไหม
0: มันดีมากนะคะ
2: อย่างเงี้ยแม่เมาส์เนี่ยมีงานโชว์ตัวมีร้องเพลงถือว่าเป็นการบริหารสมองไหม
0: แน่นอนค่ะ
2: ต้องจำเนื้อเพลงไง
1: หนูฉันไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยนะ
2: ยังไม่ได้มีใครว่าว่าแก่
1: เพลงปัจจุบันฉันก็ต้องต่อนี่ยะ
0: นี
2: ่ไหนลองร้อง The Toy สิ
1: โอ้ยเขาร้องลุกมั่วจังเลยนะ
2: แล้วนี้แหละคุณหมอหลายๆคนเชื่อว่าให้ผู้ใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเล่นเกมเยอะๆ
1: เฮ้ยเราเล่น
2: พัฒนาสมอง
1: เฮ้ยเราเล่น
2: อ่านี่
0: ได้แต่ว่าแม่เมาสนุก
1: เราเล่น
0: ถ้าแม่เมาสนุกเล่นได
2: ้ผมว่ารวมๆเนี่ยเหมือนถ้าหากว่าเราใช้สมองตลอดเวลาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มันยากเหมือนกันนะ
0: ต้องบอกว่าใช้ทางบวกด้วยนะ
1: ใช่
0: เราจะเจอว่าบางคนใช้สมองเนี่ยแต่เครียดมากหรือว่าไม่มีความสุขเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้จะทำให้สมองเราเนี่ยมันน้อยใจแล้วก็ตายไป
2: สมองตายไป
4: เอาฮึบและนี่คืออีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสมองเพียงแค่คุณใช้มันบ่อยๆเท่านั้นเองครับเอาฮึบ
2: คือผมดูแล้วเนี่ยผมว่าแม่เมาเป็นคนที่คนสูงวัยที่สุขภาพจิตก็ดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็แบบไม่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมแน่นอนแม่ลองคุยกับเพื่อนๆหน่อยสิ
1: เราห่วงตัวเราตรงที่ว่าจะได้ไม่ไปเป็นปัญหากับลูกหรือปัญหากับสังคมรอบด้านแต่ว่ามันก็มีเจ็บป่วยมันมีแต่เราก็ค่อยๆดูว่าอาหารทำให้เราเป็นไหมอากาศทำให้เราเป็นไหม
0: อารมณ์
1: ทำให้เราเป็นไหมพยายามดูอะไรถ้าไม่ดีเราลดตรงนั้นเท่านั้นแหละขอมือเดี๋ยวลูกชีวิต
2: หันแล้ว
1: โอเคเอ้ยนั่งเลย
2: วันนี้พามาเที่ยวที่นี่รู้สึกยังไงบ้าง
1: โอ้ดีมากเลยนะคะไม่เคยรู้ว่าในกลางกรุงเรามีแบบนี
2: ้ใกล้บ้านแม่ด้วย
1: ใช่
2: คุณหมอครับอย่างเงี้ยก็คือถือว่าดีใช่ไหมสำหรับผู้สูงวัย
0: ใช่แล้วค่ะคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าสุนัขที่เนี่ยเขาได้รับการฝึกฝน
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุที่มาเนี่ยก็เผื่อว่าเราเสี่ยงหกล้มเนี่ยคุณหมอก็ว่ามาได้แต่ว่านั่งเป็นนั่งเล่น
1: นี่ไงเรามีเก้าอี้อย่างนี้ไง
2: สบายเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมไว้นะครับคือยิ่งถ้าหากว่าสูงวัยแล้วเนี่ยเราเล่นกับสุนัขบ่อยๆเล่นกับสัตว์เลี้ยงบ่อยๆเนี่ยก็เป็นการรักษาเรื่องโรคสมองเสื่อม
0: ใช่แล้วก็สนุกด้วยไม่เครียด
1: ขอบคุณมากๆนะลูกที่ให้มาวันนี้
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณแม่ด้วยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ
0: ครับ
2: ผมมาดูกันต่อนะฮะว่าสัปดาห์หน้าผมจะพาไปซ่าที่ไหนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับรุ่นใหญ่ฮาซ่าสวัสดีครับ
0: ถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเพทเทอราปี
1: เออเหรอ
0: ใช่ค่ะ
2: อ๋อเป็นการรักษา
0: ใช่อย่างเช่นผู้สูงอายุห
1: ายไม่ต้องมองหน้าได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะไม่มองทางอื่นมองคุณก๊อฟแทน
1: ค่ะเวลามองผู้สูง
0: ใช่ก็มองคุณก๊อฟค่ะ
2: ผมรับไว้เอง

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะพวกเราอาจจะคุ้นเคยกันกับคำว่าทางสายกลางนะคะทางสายกลางในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ทางสายกลางในที่นี้นะคะยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญญาในการดำเนินชีวิตของคนเราด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางสายกลางจะมีความหมายอย่างไรและจะนำไปใช้ในการสร้างความสุขสงบในชีวิตของคนเราได้อย่างไรนะคะวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราจะมีโอกาสนะคะได้เรียนรู้นะคะเรื่องของทางสายกลางเชิงลึกเลยนะคะว่าวิธีการที่จะนำทางสายกลางไปใช้ปฏิบัตินะฮะในปัจจุบันในสถานการณ์ณขณะนี้มีแนวทางเช่นไรซึ่งเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจ้าพรนมัสการเจ้าพร
0: แหมวันนี้ทางสายกลางนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยกันมาตลอดนะฮะแต่ถ้าถามให้ได้คำจำกัดความที่เข้าใจตรงกันเลยนะเจ้าค่ะทางสายกลางเนี่ยหมายเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: เจ้าพรเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะในสังคมไทยเราและในประชาคมโลกด้วยเพราะว่าพุทธองค์ได้ค้นพบทางสายกลางเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วนะทางสายกลางความหมายที่เข้าใจง่ายๆในทางพุทธศาสนาคือการไม่สุดโต่งการไม่สุดโต่งในทางบำเพ็ญเพียรนั้นพุทธองค์ได้ค้นพบว่าการหมกมุ่นในกามก็ตามและการเสพความสุขสบายเกินไปก็ตามเนี่ย ก็ไม่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานทางสายกลางเท่านั้นที่ทำให้นำไปสู่ทางพ้นทุกข์และทางสายกลางนี้คนก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวใช่ไหม จริงแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วย คือคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนทั้งเรื่องที่เป็นโลกิยะและโลกุตระควบคู่กันไป
0: เจ้าค่ะ
1: บนทางสายกลางจึงมีความหมายเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือความพอดีนั่นแหละ อะไรคือความพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในชีวิตของเรา
0: ถ้าเกิดบอกว่าพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละอย่างในชีวิตของเราโอ้โหแล้วใครจะเป็นคนสร้างเกณฑ์แห่งความพอดีหรือว่าเกณฑ์แห่งความพอดีในทางพระพุทธศาสนาเป็นเช่นไรเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์อันนี้สำคัญสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุณอนุมาได้พูดไว้แต่ต้นว่ามันมีความหมายถึงสติและปัญญาด้วยสติเนี่ยคือก่อนทำอะไรเนี่ยให้นึกให้คิดในปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยบอกให้ชาวพุทธสาวกของพระองค์ทั่วโลกได้มีสติเดี๋ยวใช้สติก็คือความไม่ประมาทเพราะในการดำเนินชีวิตแต่ละอย่างในการทำงานในการทำอะไรก็ตามทีเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงก็คือการมีสติว่าจะทำอะไรให้มีสติไม่ประมาทคิดอะไรให้รอบคอบนิสัยกัลยาณกัลยาณสยโยนิสสัมมากัลยาณสยโยก็คือการให้ทำอะไรให้ใคร่ครวญก่อนคำว่าใคร่ครวญก็คือการมีสตินั่นเองทีนี้พอมีสติแล้วเมื่อทำไปเนี่ยก็รู้จักประเมินผลการประเมินผลก็คือการใช้ปัญญาเช่นว่าทำอันนี้แล้วมันเป็นทุกข์กับตัวเองไหมมันเป็นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมแล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนไหมมันสัมพันธ์กับผู้คนไหมทั้งหมดเนี่ยคือการใช้ทั้งสติและปัญญาอย่างเช่นทำงานอย่างนี้นะอย่างทำงานเนี่ยเราทำงานหามลูกหามข้ามมากไปไหมแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนกับครอบครัวไหมทำให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นไหมหรือเราทำงานเยอะแยะไม่เรียกที่โบราณว่าไม่เอาฐานก็ทำให้เกิดความเสียหายไหมแล้วความสัมพันธ์กับผู้คนในที่ทำงานเป็นอย่างไรอันนี้แหละทั้งหมดเนี่ยประมวลกันที่ใช้สติและปัญญาประมวลผลจากการก่อนทำการทำและหลังทำก่อนทำก็คือใช้สติระหว่างทำใช้ปัญญาและประมวลผลจากสิ่งเหล่านี้ว่า มันสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับชุมชนให้กับสังคมประเทศชาติไหมอันนั้นแหละคือตัวที่เรียกว่าความพอดีที่ไม่ให้เกินเลย
0: ค่ะคือเวลาที่ฟังท่านพระอาจารย์พูดปุ๊บนึกภาพตามนะฮะท่านผู้ชมแล้วกำลังนึกว่าเราได้ยินอยู่ประโยคหนึ่งที่นิยมใช้กันนะฮะพระอาจารย์ก็คือว่า work life balance อันนี้เป็นคำยุคใหม่นะคะมันสื่อถึงทางสายกลางยังไงเจ้าคะ
1: คือความบาลานซ์ความสมดุลมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นทางสายกลางที่เป็นความพอดีในเมืองในฝรั่งเองก็พยายามแสวงหาไอ้สิ่งที่เรียกว่าความพอดีนี่อยู
0: ่
1: อันจะเห็นว่าในประเทศยุโรปหลายประเทศกำลังคิดว่าการทำงานในสัปดาห์หนึ่งใน5วันเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันทำให้คนเคร่งเครียดมากไปไหมแล้วก็ถอยมาทำงาน4วันแล้วก็ประเมินผลปรากฏว่าในหลายประเทศเนี่ยในการประเมินผลว่าการทำงาน4วันแล้วปล่อยให้เขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตส่วนตัวเขาอีก3วันเนี่ย อาจจะได้ผลของงานมากกว่า อันนี้คือการแสวงหาทางที่เรียกว่าทางสายกลางทางนั้น
0: อยากไปอยู่ประเทศนั้นด้วย
1: ในอังกฤษในอะไรก็ทำอยู่
0: เขาเริ่มลองแล้วใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนอนออกมาจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันนี่ชัดเจนเลยว่าเวลานี้ผู้คนขัดแย้งกันผู้คนขัดแย้งกันผู้คนแสวงหาทรัพยากรที่แข่งแย่งชิงดีกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ในประเทศเราเนี่ยท่านจะเห็นว่าสื่อต่างๆรวมทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขียนฆ่ากันทำร้ายกันแล้วที่เราเห็นแล้วน่าสลดใจมากกว่านั้นคือคนรักกันครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องฆ่ากันทำร้ายกันถ้าเรามองให้เห็นว่าสังคมวันนี้มันกำลังเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมมันเปลี่ยนไปจากการที่เราเคยอยู่กันแบบพี่แบบน้องเคยอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าถามว่าความอยู่แบบพี่แบบน้องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตากรุณาความมีพรหมวิหารธรรมต่อกันนั่นแหละคือทางสายกลางนั่นแหละคือกฎบัตรสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่เมื่อมาวันหนึ่งเราต้องการเรื่องสุขนิยมมากขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: เราต้องการวัตถุมากขึ้นเราแสวงหามากขึ้นเราแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมากขึ้นอันนี้คือสุดโต่งแล้วเมื่อมีความสุดโต่งก็ธรรมดาก็ต้องเขียนฆ่าทำร้ายกันจะทำร้ายด้วยวิธีการต่างๆนานาหรือทำร้ายด้วยร่างกายหรือทำร้ายด้วยคำพูดหรือทำร้ายด้วยการแสวงหาอะไรที่จะทำให้คนนั้นไม่ไปสู่ความสำเร็จแล้วยกให้ตัวเองไปสู่ความสำเร็จด้วยวิธีการที่เรียกว่าโทษนะว่าด้วยวิธีการที่สกปรกหักหลังทำลายกันก็ทำ
0: แล้วถ้าเกิดในสถานการณ์เช่นนั้นเราจะปฏิบัติตัวยังไงล่ะครับอาจารย์ท่ามกลางความขัดแย้งไม่อาจจะไม่ต้องนึกถึงภาพใหญ่ระดับโลกแต่อาจจะเข้ามาในสังคมไทยเราในที่ทำงานในชุมชนเราเห็นต่างโอ้โหจะไปสายกลางยังไงครับเขาบอกเทคไซส์เถอะน้องสีเทาไม่มีมีแต่ดำกับขาวอย่างนี้นะฮะ
1: เนี่ยสิ่งที่ตมาว่าเป็นสิ่งสำคัญในคำถามนี้ว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะในสังคมมันได้ไหม
0: ค
1: ือนอกจากสติเป็นตัวกำหนดปัญญาเป็นตัวกำกับในการเดินเรื่องแล้วก็เป็นตัวประเมินผลเนี่ยที่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้สอนหลักสำคัญไว้แต่พวกเรานึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวหลักสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมัชฌิมาจะอยู่ในนี้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางจะอยู่ด้วยก็คือในเรื่องขันธ์

0: ห้าในเบญจขันธ
1: ์ขันธ์ห้า
0: ในขันธ์ห้าในเบญจขันธ์นี่แหละมันเป็นชีวิตประจำวันที่ผู้คนไม่ค่อยจะให้ความสนใจแล้วก็นึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็หลายคนก็พูดตลกด้วยว่าขันอาบน้ำขันอะไรไปนะเป็นเรื่องตลกไปจริงตัวขันห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
1: อาจารย์พระอาจารย์ยกตัวอย่าง
0: เช่นอย่างที่ว่าขันห้าเนี่ยมีรูปใช่ไหมรูปก็คืออะไรก็ตามตัวคนเราสัตว์สิ่งของทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปเวทนาเวทนาคือความรู้สึก
1: เจ้าค่ะ
0: ความรู้สึกเนี่ยมีสามอย่างมีสุขมีทุกข์และก็มีเฉยๆอันนี้คือตัวเวทนาขั้วต่อไปก็คือตัวสังขารสังขารเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วก็นึกว่าสังขารมันคืออะไรสังขารคือตัวปรุงแต่งปรุงแต่ง
1: ไม่ใช่สังขารร่างกายที่เรามักจะเรียกต่อกัน
0: สังขารเนี่ยคือตัวปรุงแต่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สัญญาสัญญาคือจำได้กับหมายรู้จำได้คือจำอดีตได้หมายรู้คือคอนาคตนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือวิญญาณวิญญาณคนก็ไปนึกถึงว่าเป็นพูดผีปีศาจแต่จริงๆวิญญาณคือสิ่งที่รับรู้จากอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เราลองจับคู่กันดูนะว่ารูปตัวเราเนี่ยเมื่อเห็นรูปไม่เห็นจากอะไรเห็นจากวิญญาณเห็นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ค่ะ
0: เมื่อเห็นแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยๆทางพุทธศาสนาเราจึงบอกว่าให้คุณตัดแต่เพียงเวทนานะอย่าไปปรุงแต่งต่ออย่าไปจำได้ต่อคือพูดทีนี้กลับมาพูดภาษาเราว่าในโลกในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีแค่กายกับจิตเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: รูปเนี่ยคือฝั่งกายที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือฝั่งจิตหมดเลยคือเมื่อเรารับรู้อะไรมาได้เนี่ยอย่าไปปรุงแต่งมากอย่าไปปรุงแต่งมากถ้าชอบก็อยากได้มากจนโอเวอร์ถ้าไม่ชอบก็เกลียดไม่อยากได้ไม่อยากเห็นทำลายเราจึงอยากให้เราใช้หลักทำที่เรียกว่าอุเบกขาคือให้รู้จักเฉยๆบ้างเนี่ยที่เราไปบางคนรถมาเฉี่ยวรถเราต้องบังคับให้กราบให้ไหว้รถให้ในรถก็เกิดจากเนี้ยเกิดจากที่ปรุงแต่งตัวเนี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามาถึงนี้แล้วพระท่านจึงบอกว่าอย่าไปถึงเวทนาอย่าไปถึงปรุงแต่ง
1: สังขาร
0: ไปถึงสังขารคือตัวเวทนาเนี่ยรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆไว้ให้จบตรงนี้ชีวิตอย่าไปปรุงแต่งสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบมากเกินไปท่านสอนให้เรารู้จักปล่อยวางให้รู้จักเฉยๆบ้างให้รู้จักให้อภัยให้รู้จักเข้าใจหลักของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันและเข้าใจหลักธรรมชาติเมื่อเข้าใจหลักเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องเมื่อรับรู้ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ไม่ต้องไปจดจำมันก็จะอยู่เท่าว่าหนึ่งเรามีสังขารคือมีร่างกายของเราแล้วมันเข้ามาทางอายตนะแล้วมาสิ้นสุดที่เวทนาก็พอเวทนาก็เอาแค่ความเฉยๆให้พยายามระงับไว้โดยใช้สติและปัญญาน
1: อกเหนือจากสติและปัญญานะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างพวกกลุ่มของศีลสมาธิเหล่านี้สามารถเป็นองค์ประกอบช่วยให้เราสามารถที่จะยึดหลักทางสายกลางได้ง่ายขึ้นไหมครับ
0: เป็นหลักสำคัญ
1: เพราะ
0: ทางสายกลางเนี่ยก็คือหลักอริยมรรคคือหลักมรรคมีองค์8ในมรรคมีองค์8ศีลสมาธิคือบทสรุปของมรรคมีองค์8และในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือหลักฝึกฝนอบรมกายวาจาและใจจะเห็นว่าพุทธคุณในที่เราสวดอิติปิโสน่ะบทสำคัญเรื่องหนึ่งที่คำแปลสำคัญหนึ่งก็คือเป็นบุรุษผู้ฝึกหลุดอื่นใดไม่มีผู้ใดได้ยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธศาสนาการฝึกฝนอบรมผู้คนที่สำคัญคือฝึกฝนอบรมอะไรฝึกฝนกายฝึกฝนวาจาและก็ไปฝึกฝนอบรมทางด้านจิต

0: จจิตเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจิตก็ต้องกลับมาว่าถ้าจิตใจเราดีเป็นคนจิตใจดีจิตใจงามวาจาก็ดีไปด้วยการแสดงแรงออกทางกายก็ดีไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นหลักศีลสมาธิปัญญาก็ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็ตามหลักสติและปัญญารวมทั้งหลักขันธ์ 5ที่ปรากฏในพุทธศาสนาเนี่ยล้วนแต่เป็นคำสอนที่สำคัญที่ไม่ไกลจากตัวคนอาจจะมองว่าโอ้โหพูดเรื่องขันธ์ 5เนี่ยมันไกลจากตัวไปพูดเรื่องอริยมรรคมันไกลจากตัวมากเกินไปแต่ที่จริงแล้วหลักธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเอามาแอพพลายได้ในชีวิตประจำวันและถ้าจะแอพพลายได้ดีที่สุดก็คือพุทธองค์เนี่ยเมื่อจะบำเพ็ญเพียรออกบวชแล้วใน6ปีที่แสวงหาเนี่ยได้ปฏิบัติมาทุกอย่างแล้วเหมือนฤาษีชีภัยในสมัยนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อกลับมาเห็นหลักสำคัญในทางพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ตรัสในค้นพบก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาและดำเนินทางสายกลางก็เป็นทางแห่งความหลุดพ้นและความหลุดพ้นนี้ในหลักมัชฌิมาที่พระองค์ตรัสที่พระองค์ทรงเห็นเนี่ยก็ได้บอกกับผู้คนทั่วโลกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระศาสนาคือการถึงนิพพานคือสิ้นสุดเนี่ยก็แปลว่าต้องใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทาและสาวกของพระองค์อยู่ทั่วโลกหรือที่ไม่ใช่สาวกที่เป็นประชากรของมวลมนุษยชาติเนี่ยท่านจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยทำอย่างไรจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่านจะเป็นชาวพุทธหรือไม่เป็นชาวพุทธก็ตามแต่ว่าท่านต้องมีความทุกข์ทุกข์ในอะไรทุกข์ในเบญจขันธ์ที่พูดนี่แหละแล้วเมื่อทุกข์ในเบญจขันธ์ก็ต้องแก้ปัญหาในทางที่เราได้พูดถึงไว้นี่แหละและในการอยู่ร่วมกันในโลกนี้ถ้าเราไม่ยึดหลักสายกลางก็ทะเลาะเบาะแว้งกันวันนี้เรากำลังตระหนกว่าอีกซีกหนึ่งของโลกเนี่ยมีสงครามแล้วผู้คนก็วิตกว่ามันจะลุกลามไปถึง
1: สงครามโลก
0: สงครามโลกครั้งที่3มั้ยมันจะลุกลามไปถึงการใช้อาวุธทำลายล้างอย่างรุนแรงมั้ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นความสุดโต่งทั้งสองฝ่ายการแย่งชิงกันทั้งสองฝ่ายและการไม่ลงรอยกันพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาพูดถึงทางสายกลางพูดถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันทั้งระดับปัจเจกทั้งระดับครอบครัวทั้งระดับสังคมและมวลมนุษยชาติอันนี้ทางนี้แหละที่จะทำให้โลกเรารอดได้
1: อะไรมันเป็นตัวแปรที่ทำให้คนไปเห็นวัตถุนิยมสำคัญคะเพราะว่าถ้าเกิดจะว่าไปในอดีตนะฮะเราก็ยังเน้นเรื่องคนดีมาก่อนคนมีคุณธรรมมาก่อนปุ๊กไม่รู้ว่าช่วงจังหวะห้วงไหนของการเวลาที่โอ้โหเราลดคุณค่าของคุณธรรมแล้วก็ให้คุณค่ากับวัตถุขึ้นมาได้ครับ
0: ค่านิยม
1: แต
0: ่มาว่าค่านิยมของคนไปคือแต่ก่อนเนี่ยเรายังมีสังคมเมืองสังคมชนบทแล้วผู้คนในสังคมชนบทเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในเมืองเข้ามาบวชเข้ามาทำโน้นทำนี้ก็จะหล่อหลอมกันระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทแต่ทุกวันนี้สังคมเมืองกับสังคมชนบทเหมือนกันหมดคือเป็นสังคมที่บริโภคนิยมเมื่อบริโภคนิยมเนี่ยก็จะคือการดำรงชีวิตเนี่ยจะอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยที่เรียกว่าเป็นเงินเป็นอะไรทั้งนั้นเลยแม้แต่คนในชนบทตื่นขึ้นมาเนี่ยโทษนะแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้กล่าวว่าใครตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนก็มีผักมีอะไรอยู่ริมรั้วทำมาหากินได้แต่ทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็รอรถที่เขามาขายอาหารในหมู่บ้าน
1: รถพุ่มพวง
0: รถพุ่มพวง
1: มาเต็มรถ
0: ทีนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีเงินจะดำรงชีวิตได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ก็ต้องดิ้นรนพอดิ้นรนแล้วทั้งถูกทางและไม่ถูกทางมันก็ทำให้สังคมมันเปลี่ยนไปเพราะว่าวัดก็เป็นแต่ไปมาวัดก็จะเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นเองคนมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมเปลี่ยนไปเยอะค่านิยมเปลี่ยนไปเยอะเศรษฐกิจเปลี่ยนไปทำให้ผู้คนหันไปเห็นว่าวัตถุนิยมเนี่ยเป เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิต
1: แสดงว่าวัตถุนิยมเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติตามหลักทางสายกลางจะทำให้เกิดการโอนเองไปด้านใดด้านหนึ่งได้ง่าย
0: วัตถุนิยมที่สุดโต่ง
1: ที่สุดโต่ง
0: ค่ะที่สุดโต่งเพราะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและก็รัชกาลที่9เนี่ยทรงเห็นว่าพระโศกนิกรของพระองค์ในวันนี้และวันข้างหน้าจะอยู่อย่างไรจะอยู่อย่างไรท่านจึงมีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1: เจ้าค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้วิถีดำเนินชีวิตของผู้คนในชนบทและผู้คนในเมืองมารวมกับหลักธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาพอมารวมหลักธรรมทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยไม่วัตถุนิยมและไม่สุขนิยมจนสุดโต่งและจะทำให้คนในประเทศเนี่ยมีความสุขและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังมีพระมหากรุณาที่คุณต่อพระศกนิกรของพระองค์นอกจากจะทำเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโคกหนองนาแล้วเนี่ยก็ยังให้เรื่องธรรมะต่อประชาชนเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยพระศกนิกรของพระองค์ในประเทศเราเนี่ยจะอยู่อย่างไร
1: เจ้าค่ะ
0: จะสังคมเมื่อมันพลวัตขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นผู้คนเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ธรรมะยังเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่ไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่สังคมเจริญขึ้นบ้านเมืองเจริญขึ้นด้วยวัตถุแต่ว่าจิตใจกลับแย่ลงพระองค์ท่านก็จึงทำเรื่องธรรมะนาวาสำหรับวังที่เผยแผ่ไปสู่ประชาชนทั่วโลก ความหมายเรื่องนี้ที่อธิบายให้เข้าใจได้ก็คือว่าพระองค์อยากเห็นประชาชนพระศกนิกรของพระองค์นั้นได้อยู่ดีกินดีการอยู่กินดีอยู่ดีกินดีก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาอันนี้คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาชัดๆเลยหลักทางสายกลางชัดๆเลยและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อสังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากอย่างที่กล่าวมาว่าเมื่อกี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนไป
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้คนเปลี่ยนไปกับเรื่องที่สองเมื่อมีการทำมาหากินที่ถูกทางไม่สุดโต่งคนจนไปทำประโยชน์ได้ก็ต้องมีเรื่องทางด้านจิตใจด้วยก็คือมีธรรมะก็ได้อาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายในประเทศนี้ได้อาราธนาพระสงฆ์ในประเทศนี้เป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญก็คือขับเคลื่อนธรรมะหมุนกงล้อแห่งธรรมไปสู่พระโศกนิกรของพระองค์อันนี้แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลและการที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราในปัจจุบันก็ล้วนแต่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์พระโศกนิกรของพระองค์นั้น1อย่าสุดตรงจนเกินไปให้มีมัชฌิมาปฏิปทาการดำรงชีวิตก็ไม่ได้อาศัยเงินไม่ได้อาศัยวัตถุเป็นเพียงอย่างเดียวแต่ให้อาศัยแรงงานแรงกายแรงใจของตัวเองการกระทำของตัวเองที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือโคกหนองนามันจะได้ไม่ไปอาศัยรถที่เขามาขายของตามหมู่บ้านไม่ต้องไปซื้อเพียงอย่างเดียวแต่ตัวเองต้องรู้จัก product ต้องรู้จักผลิตด้วย ผลิตแต่พอควรที่อยู่ได้ก็เอามาประกอบอาหารเลี้ยงชีพในครอบครัวที่เหลือก็ส่งขาย ส่วนธรรมะจำเป็นต้องมีการจำเป็นต้องมีนั้นต้องอาศัย องค์กรหรือเครือข่ายสำคัญคือคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็คือการอาราธนาให้มีธรรมะให้ออกสอนธรรมะให้หมุนกลล้อแห่งธรรมไปสู่พระศกนิกรสิ่งนี้จึงเรียกว่าโครงการธรรมนาวาวังไปสู่พระศกนิกรแต่มาคิดว่า2เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ้าน

0: ให้มีคนอยู่อย่างให้คนอยู่ร่วมกันอย่างเมตตากรุณาอยู่ด้วยพรหมวิหารธรร
1: ม
0: สังคมอุดมธรรมสังคมอุดมด้วยศีลธรรมนี่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจึงอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องช่วยการผลักดันทั้งสองเรื่องนี้เพื่อให้โครงการของพระองค์ได้ประสบความสำเร็จ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์ทิ้งท้ายตรงนี้ค่ะเราเห็นพ้องต้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าธรรมนาวาของล้นเก้ารัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะพี่น้องประชาชนที่ชมพุทธธรรมนำปัญญาอยู่ณขณะนี้นะปุ๊กมั่นใจว่าก็คงพร้อมอกน้อมใจนะที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วนะฮะพระอาจารย์อยากให้พวกเราเริ่มต้นและดำเนินอย่างไรโดยนับจากตัวเองไปก่อนเลยเจ้าค่ะ
0: ธรรมะคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้นะเรากลับมาดูตัวเองโดยใช้สติและปัญญาว่าเรากำลังวิ่งตามอะไรเรากำลังทำอะไรแล้วชีวิตเราชั่วชีวิตหนึ่งมันก็เท่านี้แหละไม่มีใครเกินร้อยปีหรอกแล้วเรากำลังทำอะไรเรากำลังอยู่อะไรแล้วเพื่ออะไรอันนี้สำคัญเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเมื่ออยู่เป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวของสังคมประเทศชาติทำอย่างไรจะทำให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งต่อตัวท่านสังคมและประเทศชาติอยู่อย่างไม่เป็นภัยสังคมทั้งเป็นภัยที่ปรากฏและเป็นภัยที่มันแอบซ่อนอยู่การแอบซ่อนอยู่เช่นความอิจฉาริษยาความพยาบาทเบียดเบียนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะสิ่งสำคัญที่สุดที่ตมาคิดว่าเวลานี้ก็คือเราสรุปจากพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเก้าและการที่9และก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นการปัจจุบันคือในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยให้พอประมาณให้พอประมาณกับตนสำหรับคนที่ทำเกษตรกรทำอย่างไรจะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบโคกน้องนาได
1: ้
0: ท่านที่ทำมาค้าขายท่านที่เป็นนักธุรกิจเบอร์สำคัญทั้งที่เป็นนักไฟแนนซ์ทั้งหลายก็ให้รู้จักประกอบอาชีพแต่พอประมาณไม่อารัดเอาเปรียบไม่โคดโกงเพราะความพอเพียงของมหาเศรษฐีกับความพอเพียงของคนในชนบทย่อมมีความแตกต่างกันและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดต้องให้รู้จักตัวตนรู้จักประมาณรู้จักเรารู้จักเขาอันนี้ก็ให้นำน้อมเกล้านำระบบเศรษฐกิจพอเพียงและก็โคกน้องนามาใช้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนานั้นไม่ได้ใช้เฉพาะชาวเกษตรกรเท่านั้นแต่หมายถึงว่ารวมถึงนักธุรกิจเบอร์ต้นๆเบอร์สำคัญของประเทศของโลกทุกสาขาวิชาชีพส่วนเรื่องชีวิตประจำวันนั้นการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่พระองค์ล้นเก้าและกันที่10มุ่งประสงค์อยากให้พระสงฆ์ในกรของพระองค์ท่านได้มีศีลธรรมเหมือนการปกครองสมัยโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ตามสมัยกรุงสุโขทัยหรืออื่นๆก็ตามเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็อยากเห็นประสบนิกรได้มีศีลธรรมอยู่กันอย่างมีความสุขไม่เขียนฆ่าไม่อาฆาตพยาบาทกันก็อารัธนาให้พระสงฆ์ออกสอนธรรมในยุคสมัยของพระองค์เหมือนกันโครงการธรรมนาวาวังนี้ก็คือการอารัธนาให้พระสงฆ์ได้ออกสอนศีลธรรมให้เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ของพระพุทธองค์ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดโดยเบื้องต้นง่ายๆที่สุดก็คือให้ยึดถือหลักธรรมให้ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะแล้วเมื่อยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยไปถึงหลักธรรมที่สำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอันนี้แหละคือบทสรุปของการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสังคมสันติสุขโดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
1: เจ้าค่ะสาธุนะวันนี้นับเป็นบุญของเรานะฮะที่ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องนี้ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนชัดแจ้งยิ่งขึ้นนะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะฮะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะพวกเราอาจจะคุ้นเคยกันกับคำว่าทางสายกลางนะคะทางสายกลางในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ทางสายกลางในที่นี้นะคะยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญญาในการดำเนินชีวิตของคนเราด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางสายกลางจะมีความหมายอย่างไรและจะนำไปใช้ในการสร้างความสุขสงบในชีวิตของคนเราได้อย่างไรนะคะวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราจะมีโอกาสนะคะได้เรียนรู้นะคะเรื่องของทางสายกลางเชิงลึกเลยนะคะว่าวิธีการที่จะนำทางสายกลางไปใช้ปฏิบัตินะฮะในปัจจุบันในสถานการณ์ณขณะนี้มีแนวทางเช่นไรซึ่งเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจ้าพรนนมาเจ้าพร
0: แหมวันนี้ทางสายกลางนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยกันมาตลอดนะฮะแต่ถ้าถามให้ได้คำจำกัดความที่เข้าใจตรงกันเลยนะเจ้าค่ะทางสายกลางเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: ใช่พอนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะในสังคมไทยเราและในประชาคมโลกด้วยเพราะว่าพุทธองค์ได้ค้นพบทางสายกลางเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วนะทางสายกลางความหมายที่เข้าใจง่ายๆในทางพุทธศาสนาคือการไม่สุดโต่งการไม่สุดโต่งในทางบำเพ็ญเพียรนั้นพระพุทธองค์ได้ค้นพบว่าการหมกมุ่นในกามก็ตามและการเสพความสุขสบายเกินไปก็ตามเนี่ยก็ไม่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานทางสายกลางเท่านั้นที่ทำให้นำไปสู่ทางพ้นทุกข์และทางสายกลางนี้คนก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวใช่ไหมจริงแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยคือคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนทั้งเรื่องที่เป็นโลกิยะและโลกุตระควบคู่กันไป
0: เจ้าค่ะ
1: พันทางสายกลางจึงมีความหมายเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือความพอดีนั่นแหละอะไรคือความพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในชีวิตของเรา
0: ถ้าเกิดบอกว่าพอดีในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละอย่างในชีวิตของเราโอ้โหแล้วใครจะเป็นคนสร้างเกณฑ์แห่งความพอดีหรือว่าเกณฑ์แห่งความพอดีในทางพระพุทธศาสนาเป็นเช่นไรเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: อันนี้สำคัญสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุณอนุมาได้พูดไว้แต่ต้นว่ามันมีความหมายถึงสติและปัญญาด้วยสติเนี่ยคือก่อนทำอะไรเนี่ยให้นึกให้คิดในปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยบอกให้ชาวพุทธสาวกของพระองค์ทั่วโลกได้มีสติเนี่ยใช้สติก็คือความไม่ประมาทเพราะในการดำเนินชีวิตแต่ละอย่างในการทำงานในการทำอะไรก็ตามทีเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงก็คือการมีสติว่าจะทำอะไรให้มีสติไม่อาจคิดอะไรให้รอบคอบนิสัยกัลมัง

0: ระกัลนังสายโยนิสสัมมะกัลนังสายโยก็คือการให้ทำอะไรให้ใคร่ครวญก่อนคำว่าใคร่ครวญก็คือการมีสตินั่นเองทีนี้พอมีสติแล้วเมื่อทำไปเนี่ยก็รู้จักประเมินผลการประเมินผลก็คือการใช้ปัญญา
1: เ
0: ช่นว่าทำอันนี้แล้วมันเป็นทุกข์กับตัวเองไหมมันเป็นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมแล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนไหมมันสัมพันธ์กับผู้คนไหมทั้งหมดเนี่ยคือการใช้ทั้งสติและปัญญาอย่างเช่นทำงานอย่างนี้นะอย่างทำงานเนี่ยเราทำงานหามลูกหามข้ามมากไปไหมแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนกับครอบครัวไหมทำให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นไหมหรือเราทำงานเหยาะแยะไม่เรียกที่โบราณว่าไม่เอาฐานก็ทำให้เกิดความเสียหายไหมแล้วความสัมพันธ์กับผู้คนในที่ทำงานเป็นอย่างไร
1: อ
0: ันนี้แหละทั้งหมดเนี่ยประมวลกันที่ใช้สติและปัญญาประมวลผลจากการก่อนทำการทำและหลังทำก่อนทำก็คือใช้สติระหว่างทำใช้ปัญญาและประมวลผลจากสิ่งเหล่านี้ว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับชุมชนให้กับสังคมประเทศชาติไหมอันนั้นแหละคือตัวที่เรียกว่าความพอดีที่ไม่ให้เกินเลย
1: ค่ะคือเวลาที่ฟังท่านอาจารย์พูดปุ๊บนึกภาพตามนะฮะท่านผู้ชมแล้วกำลังนึกว่าเราได้ยินอยู่ประโยคหนึ่งที่นิยมใช้กันนะฮะพระอาจารย์ก็คือว่า work life balance อันนี้เป็นคำยุคใหม่นะคะมันสื่อถึงทางสายกลางยังไงเจ้าคะ
0: คือความบาลานซ์ความสมดุลมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นทางสายกลางที่เป็นความพอดีในเมืองในฝรั่งเองก็พยายามแสวงหาไอ้สิ่งที่เรียกว่าความพอดีนี่อยู
1: ่
0: อันจะเห็นว่าในประเทศยุโรปหลายประเทศกำลังคิดว่าการทำงานในสัปดาห์หนึ่งใน5วันเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันทำให้คนเคร่งเครียดมากไปไหมแล้วก็ถอยมาทำงาน4วันแล้วก็ประเมินผลปรากฏว่าในหลายประเทศเนี่ยในการประเมินผลว่าการทำงาน4วันแล้วปล่อยให้เขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตส่วนตัวเขาอีก3วันเนี่ย อาจจะได้ผลของงานมากกว่า อันนี้คือการแสวงหาทางที่เรียกว่าทางสายกลางทั้งนั้น
1: อยากไปอยู่ประเทศนั้นด้วย
0: ในอังกฤษในอะไรก็ทำอยู่
1: เขาเริ่มลองแล้วใช่ไหมครับ
0: ทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนอนออกมาจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันนี่ชัดเจนเลยว่าเวลานี้ผู้คนขัดแย้งกันผู้คนขัดแย้งกันผู้คนแสวงหาทรัพยากรที่แข่งแย่งชิงดีกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในประเทศเราเนี่ยท่านจะเห็นว่าสื่อต่างๆรวมทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขียนฆ่ากันทำร้ายกันแล้วที่เราเห็นแล้วน่าสลดใจมากกว่านั้นคือคนรักกันครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องฆ่ากันทำร้ายกันถ้าเรามองให้เห็นว่าสังคมวันนี้มันกำลังเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมมันเปลี่ยนไปจากการที่เราเคยอยู่กันแบบพี่แบบน้องเคยอยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าถามว่าความอยู่แบบพี่แบบน้องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตากรุณาความมีพรหมวิหารธรรมต่อกันนั่นแหละคือทางสายกลางนั่นแหละคือกฎบัตรสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมเมื่อมาวันหนึ่งเราต้องการเรื่องสุขนิยมมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เราต้องการวัตถุมากขึ้นเราแสวงหามากขึ้นเราแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมากขึ้นอันนี้คือสุดโต่งแล้วเมื่อมีความสุดโต่งก็ธรรมดาก็ต้องเขียนฆ่าทำร้ายกันจะทำร้ายด้วยวิธีการต่างๆนานาหรือทำร้ายด้วยร่างกายหรือทำร้ายด้วยคำพูดหรือทำร้ายด้วยการแสวงหาอะไรที่จะทำให้คนนั้นไม่ไปสู่ความสำเร็จแล้วยกให้ตัวเองไปสู่ความสำเร็จด้วยวิธีการที่เรียกว่าโทษนะว่าด้วยวิธีการที่สกปรกหักหลังทำลายกันก็ทำ
1: แล้วถ้าเกิดในสถานการณ์เช่นนั้นเราจะปฏิบัติตัวยังไงล่ะครับอาจารย์ท่ามกลางความขัดแย้งอาจจะไม่ต้องนึกถึงภาพใหญ่ระดับโลกแต่อาจจะเข้ามาในสังคมไทยเราในที่ทำงานในชุมชนเราเห็นต่างโอ้โหจะไปสายกลางยังไงครับเขาบอกเทคไซส์เถอะน้อง สีเทาไม่มีมีแต่ดำกับขาวอย่างนี้นะฮะ
0: เนี่ยสิ่งที่ต้องมาว่าเป็นสิ่งสำคัญในคำถามนี้ว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะในสังคมมันได้ไหม
1: ค
0: ือนอกจากสติเป็นตัวกำหนดปัญญาเป็นตัวกำกับในการเดินเรื่องแล้วก็เป็นตัวประเมินผลเนี่ยที่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้สอนหลักสำคัญไว้แต่เราพวกเรานึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวหลักสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมัชฌิมาจะอยู่ในนี้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางจะอยู่ด้วยก็คือในเรื่องขันธ์5ในเบญจขันธ์
1: ขันธ์5
0: ในขันธ์5ในเบญจขันธ์นี่แหละมันเป็นชีวิตประจำวันที่ผู้คนไม่ค่อยจะให้ความสนใจแล้วก็นึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็หลายคนก็พูดตลกด้วย
1: ว่า
0: ขันอาบน้ำขันอะไรไปแล้วนะเป็นเรื่องตลกไปจริงแล้วตัวขันห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
1: อาจารย์พระอาจารย์ยกตัวอย่าง
0: เช่นอย่างที่ว่าขันห้าเนี่ยมีรูปใช่ไหมรูปก็คืออะไรก็ตามตัวคนเราสัตว์สิ่งของทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยมี3อย่างมีสุขมีทุกข์และก็มีเฉยๆอันนี้คือตัวเวทนาขั้วต่อไปก็คือตัวสังขารสังขารเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วก็นึกว่าสังขารมันคืออะไรสังขารคือตัวปรุงแต่งปรุงแต่ง
1: ไม่ใช่สังขารร่างกายที่เรามักจะเรียกต่อกัน
0: สังขารเนี่ยคือตัวปรุงแต่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สัญญาคือจำได้กับหมายรู้จำได้คือจำอดีตได้หมายรู้คือคาดอนาคตนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือวิญญาณคนก็ไปนึกถึงว่าเป็นพูดผีปีศาจแต่จริงๆวิญญาณคือสิ่งที่รับรู้จากอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เราลองจับคู่กันดูนะว่ารูปตัวเราเนี่ยเมื่อเห็นรูปไม่เห็นจากอะไรเห็นจากวิญญาณเห็นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเห็นแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยเฉยทางพุทธศาสนาเราจึงบอกว่าให้คุณตัดแต่เพียงเวทนานะอย่าไปปรุงแต่งต่ออย่าไปจำได้ต่อคือพูดทีนี้กลับมาพูดภาษาเราว่าในโลกในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีแค่กายกับจิตเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: รูปเนี่ยคือฝั่งกายที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือฝั่งจิตหมดเลยคือเมื่อเรารับรู้อะไรมาได้เนี่ยอย่าไปปรุงแต่งมากอย่าไปปรุงแต่งมากถ้าชอบก็อยากได้มากจนโอเวอร์ถ้าไม่ชอบก็เกลียดไม่อยากได้ไม่อยากเห็นทำลายเราจึงอยากให้เราใช้หลักธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาคือให้รู้จักเฉยๆบ้างเนี่ยที่เราไปบางคนรถมาเฉี่ยวรถเราต้องบังคับให้กราบให้ไหว้รถให้ในรถก็เกิดจากเนี้ยเกิดจากที่ปรุงแต่งตัวเนี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามาถึงนี้แล้วพระท่านจึงบอกว่าอย่าไปถึงเวทนาอย่าไปถึงปรุงแต่ง
1: สังขาร
0: ไปถึงสังขารคือตัวเวทนาเนี่ยรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆไว้ให้จบตรงนี้ชีวิตอย่าไปปรุงแต่งสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบมากเกินไปท่านสอนให้เรารู้จักปล่อยวางให้รู้จักเฉยๆบ้างให้รู้จักให้อภัยให้รู้จักเข้าใจหลักของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันและเข้าใจหลักธรรมชาติเมื่อเข้าใจหลักเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องเมื่อรับรู้ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ไม่ต้องไปจดจำมันก็จะอยู่เท่าว่าหนึ่งเรามีสังขารคือมีร่างกายของเราแล้วมันเข้ามาทางอายตนะแล้วมาสิ้นสุดที่เวทนาก็พอเวทนาก็เอาแค่ความเฉยๆให้พยายามระงับไว้โดยใช้สติและปัญญาน
1: อกเหนือจากสติและปัญญานะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างพวกกลุ่มของศีลสมาธิเหล่านี้สามารถเป็นองค์ประกอบช่วยให้เราสามารถที่จะยึดหลักทางสายกลางได้ง่ายขึ้นไหมครับ
0: เป็นหลักสำคัญ
1: เพราะ
0: ทางสายกลางเนี่ยก็คือหลักอริยมรรคคือหลักมรรคมีองค์8ในมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาคือบทสรุปของมรรคมีองค์8

0: และในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือหลักฝึกฝนอบรมกายวาจาและใจจะเห็นว่าพุทธคุณในที่เราสวดอิติปิโสน่ะบทสำคัญเรื่องหนึ่งที่คำแปลสำคัญหนึ่งก็คือเป็นบุรุษผู้ฝึกหลุดอื่นใดไม่มีผู้ใดได้ยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธศาสนาการฝึกฝนอบรมผู้คนที่สำคัญคือฝึกฝนอบรมอะไรฝึกฝนกายฝึกฝนวาจาแล้วก็ไปฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจจิตเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจิตก็ต้องกลับมาว่าถ้าจิตใจเราดีเป็นคนจิตใจดีจิตใจงามวาจาก็ดีไปด้วยการแสดงแรงออกทางกายก็ดีไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นหลักศีลสมาธิปัญญาก็ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็ตามหลักสติและปัญญารวมทั้งหลักขันธ์5ที่ปรากฏในพุทธศาสนาเนี่ยล้วนแต่เป็นคำสอนที่สำคัญที่ไม่ไกลจากตัวคนอาจจะมองว่าโอ้โหพูดเรื่องขันธ์5เนี่ยมันไกลจากตัวไปพูดเรื่องอริยมรรคมันไกลจากตัวมากเกินไปแต่ที่จริงแล้วหลักธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเอามาแอพพลายได้ในชีวิตประจำวันและถ้าจะแอพพลายได้ดีที่สุดก็คือพุทธองค์เนี่ยเมื่อจะบำเพ็ญเพียรออกบวชแล้วใน6ปีที่แสวงหาเนี่ยได้ปฏิบัติมาทุกอย่างแล้วเหมือนฤาษีชีภัยในสมัยนั้นเมื่อกลับมาเห็นหลักสำคัญในทางพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ตรัสได้ค้นพบก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาและดำเนินทางสายกลางก็เป็นทางแห่งความหลุดพ้นและความหลุดพ้นนี้ในหลักมัชฌิมาที่พระองค์ตรัสที่พระองค์ทรงเห็นเนี่ยก็ได้บอกกับผู้คนทั่วโลกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระศาสนาคือการถึงนิพพานคือสิ้นสุดเนี่ยก็แปลว่าต้องใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทาและสาวกของพระองค์อยู่ทั่วโลกหรือที่ไม่ใช่สาวกที่เป็นประชากรของมวลมนุษยชาติเนี่ยท่านจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยทำอย่างไรจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่านจะเป็นชาวพุทธหรือไม่เป็นชาวพุทธก็ตามแต่ว่าท่านต้องมีความทุกข์ทุกข์ในอะไรทุกข์ในเบญจขันธ์ที่พูดนี่แหละแล้วเมื่อทุกข์ในเบญจขันธ์ก็ต้องแก้ปัญหาในทางที่เราได้พูดถึงไว้นี่แหละและในการอยู่ร่วมกันในโลกนี้ถ้าเราไม่ยึดหลักสายกลางก็ทะเลาะเบาะแว้งกันวันนี้เรากำลังตระหนกว่าอีกซีกหนึ่งของโลกเนี่ยมีสงครามแล้วผู้คนก็วิตกว่ามันจะลุกลามไปถึง
1: สงครามโลก
0: ครั้งที่3ไหมมันจะลุกลามไปถึงการใช้อาวุธทำลายล้างอย่างรุนแรงไหมถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นความสุดโต่งทั้งสองฝ่ายการแย่งชิงกันทั้งสองฝ่ายและการไม่ลงรอยกันพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาพูดถึงทางสายกลางพูดถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันทั้งระดับปัจเจกทั้งระดับครอบครัวทั้งระดับสังคมและมวลมนุษยชาติอันนี้ทางนี้แหละที่จะทำให้โลกเรารอดได้
1: อะไรมันเป็นตัวแปรที่ทำให้คนไปเห็นวัตถุนิยมสำคัญคะเพราะว่าถ้าเกิดจะว่าไปในอดีตนะฮะเราก็ยังเน้นเรื่องคนดีมาก่อนคนมีคุณธรรมมาก่อนปุ๊กไม่รู้ว่าช่วงจังหวะห่วงไหนของการเวลาที่โอ้โหเราลดคุณค่าของคุณธรรมแล้วก็ให้คุณค่ากับวัตถุขึ้นมาได้ฮะ
0: ค่านิยม
1: แต่
0: มาว่าค่านิยมของคนมันเปลี่ยนไปคือแต่ก่อนเนี่ยเรายังมีสังคมเมืองสังคมชนบทแล้วผู้คนในสังคมชนบทเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในเมืองเข้ามาบวชเข้ามาทำโน้นทำนี้ก็จะหล่อล้อมกันระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทแต่ทุกวันนี้สังคมเมืองกับสังคมชนบทเหมือนกันหมดคือเป็นสังคมที่บริโภคนิยมเมื่อบริโภคนิยมเนี่ยก็จะคือการดำรงชีวิตเนี่ยจะอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยที่เรียกว่าเป็นเงินเป็นอะไรทั้งนั้นเลยแม้แต่คนในชนบทตื่นขึ้นมาเนี่ยโทษนะจะว่าเขาไม่ได้แต่ไม่ได้กล่าวว่าใครตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนก็มีผักมีอะไรอยู่ริมรั้วทำมาหากินได้แต่ทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็รอรถที่เขามาขายอาหารในหมู่บ้าน
1: รถพุ่มพวง
0: รถพุ่มพวง
1: มาเต็มรถ
0: ทีนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีเงิน จะดำรงชีวิตได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ก็ต้องดิ้นรนพอดิ้นรนแล้วทั้งถูกทางและไม่ถูกทางมันก็ทำให้สังคมมันเปลี่ยนไปเพราะว่าวัดก็เป็นแต่ไปๆมาๆวัดก็จะเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นเองคนมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมเปลี่ยนไปเยอะค่านิยมเปลี่ยนไปเยอะเศรษฐกิจเปลี่ยนไปทำให้ผู้คนหันไปเห็นว่าวัตถุนิยมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิต
1: แสดงว่าวัตถุนิยมเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติตามหลักทางสายกลางจะทำให้เกิดการโอนเองไปด้านใดด้านหนึ่งได้ง่าย
0: วัตถุนิยมที่สุดโต่ง
1: ที่สุดโต่ง
0: ค่ะที่สุดโต่งเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและก็ร่นเกล้ารัชกาลที่9เนี่ยทรงเห็นว่าพระศกนิกรของพระองค์ในวันนี้และวันข้างหน้าจะอยู่อย่างไรจะอยู่อย่างไรท่านจึงมีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1: เจ้าค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้วิถีดำเนินชีวิตของผู้คนในชนบทและผู้คนในเมืองมารวมกับหลักด้านพระพุทธศาสนาพอมารวมหลักทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยไม่วัตถุนิยมและไม่สุขนิยมจนสุดโต่งและจะทำให้คนในประเทศเนี่ยมีความสุขและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศกนิกรของพระองค์นอกจากจะทำเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโคกหนองนาแล้วเนี่ยก็ยังให้เรื่องธรรมะต่อประชาชนเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยพระศกนิกรของพระองค์ในประเทศเราเนี่ยจะอยู่อย่างไร
1: เจ้าค่ะ
0: จะสังคมเมื่อมันพลวัตขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นผู้คนเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ธรรมะยังเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่ไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่สังคมเจริญขึ้นบ้านเมืองเจริญขึ้นด้วยวัตถุแต่ว่าจิตใจกลับแย่ลงพระองค์ท่านก็จึงทำเรื่องธรรมะนาวาสำหรับวังที่เผยแผ่ไปสู่ประชาชนทั่วโลก ความหมายเรื่องนี้ที่อธิบายให้เข้าใจได้ก็คือว่าพระองค์อยากเห็นประชาชนพระศกนิกรของพระองค์นั้นได้อยู่ดีกินดีการอยู่กินดีอยู่ดีกินดีก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาอันนี้คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาชัดๆเลยหลักทางสายกลางชัดๆเลยและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อสังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากอย่างที่กล่าวมาว่าเมื่อกี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนไป
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้คนเปลี่ยนไปกับเรื่องที่สองเมื่อมีการทำมาหากินที่ถูกทางไม่สุดโต่งคนจนไปทำประโยชน์ได้ก็ต้องมีเรื่องทางด้านจิตใจด้วยก็คือมีธรรมะก็ได้อาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายในประเทศนี้ได้อาราธนาพระสงฆ์ในประเทศนี้เป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญก็คือขับเคลื่อนธรรมะหมุนกงล้อแห่งธรรมไปสู่พระศกนิกรของพระองค์อันนี้แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลและการที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราในปัจจุบันก็ล้วนแต่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์พระศกนิกรของพระองค์นั้น1อย่าสุดโต่งจนเกินไปให้มีมัชฌิมาปฏิปทาการดำรงชีวิตก็ไม่ได้อาศัยเงินไม่ได้อาศัยวัตถุเป็นเพียงอย่างเดียวแต่ให้อาศัยแรงงานแรงกายแรงใจของตัวเองการกระทำของตัวเองที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือโคกหนองนามันจะได้ไม่ไปอาศัยรถที่เขามาขายของตามหมู่บ้านไม่ต้องไปซื้อเพียงอย่างเดียวแต่ตัวเองต้องรู้จัก product ต้องรู้จักผลิตด้วย ผลิตแต่พอควรที่อยู่ได้ก็เอามาประกอบอาหารเลี้ยงชีพในครอบครัวที่เหลือก็ส่งขาย ส่วนธรรมะจำเป็นต้องมีการจำเป็นต้องมีนั้นต้องอาศัย องค์กรหรือเครือข่ายสำคัญคือคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็คือการอาราธนาให้มีธรรมะให้ออกสอนธรรมะให้หมุนกลล้อแห่งธรรมไปสู่พระศกนิกรสิ่งนี้จึงเรียกว่าโครงการธรรมนาวาวังไปสู่พระศกนิกรแต่มาคิดว่า2เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ้านเมืองเรา ป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าง

0: ยิ่งและบ้านเมืองถ้าทำได้สองอย่างนี้คือเศรษฐกิจสำหรับครอบครัวอาศัยโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านแล้วก็ธรรมะสำหรับผู้คนในประเทศความขัดแย้งให้คนอยู่กันอย่างมีความสุขให้มีคนอยู่อย่างให้คนอยู่ร่วมกันอย่างเมตตากรุณาอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมสังคมอุดมธรรมสังคมอุดมด้วยศีลธรรมนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจึงอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องช่วยการผลักดันทั้งสองเรื่องนี้เพื่อให้โครงการของพระองค์ได้ประสบความสำเร็จ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์ทิ้งท้ายตรงนี้ค่ะเราเห็นพ้องต้องกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าธรรมะนาวาของล้นเก้ารัชกาลที่เก้าแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะพี่น้องประชาชนที่ชมพุทธธรรมนำปัญญาอยู่ณขณะนี้นะปุ๊กมั่นใจว่าเขาคงพร้อมอกน้อมใจนะที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วนะฮะพระอาจารย์อยากให้พวกเราเริ่มต้นและดำเนินอย่างไรโดยนับจากตัวเองไปก่อนเลยเจ้าค่ะ
0: ธรรมะคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้นะเรากลับมาดูตัวเองโดยใช้สติและปัญญาว่าเรากำลังวิ่งตามอะไรเรากำลังทำอะไรแล้วชีวิตเราชั่วชีวิตหนึ่งมันก็เท่านี้แหละไม่มีใครเกินร้อยปีหรอกแล้วเรากำลังทำอะไรเรากำลังอยู่อะไรแล้วเพื่ออะไรอันนี้สำคัญเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเมื่ออยู่เป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวของสังคมประเทศชาติทำอย่างไรจะทำให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งต่อตัวท่านสังคมและประเทศชาติอยู่อย่างไม่เป็นภัยสังคมทั้งเป็นภัยที่ปรากฏและเป็นภัยที่มันแอบซ่อนอยู่การแอบซ่อนอยู่เช่นความอิจฉาริษยาความพยาบาทเบียดเบียนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะสิ่งสำคัญที่สุดที่ตมาคิดว่าเวลานี้ก็คือเราสรุปจากพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าและการที่9และก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าและการปัจจุบันคือในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยให้พอประมาณให้พอประมาณกับตนสำหรับคนที่ทำเกษตรกรทำอย่างไรจะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบโคกน้องนาได้ท่านที่ทำมาค้าขายท่านที่เป็นนักธุรกิจเบอร์สำคัญท่านที่เป็นนักไฟแนนซ์ทั้งหลายก็ให้รู้จักประกอบอาชีพแต่พอประมาณไม่เอารัดเอาเปรียบไม่โคดโกงเพราะความพอเพียงของมหาเศรษฐีกับความพอเพียงของคนในชนบทย่อมมีความแตกต่างกันและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดต้องให้รู้จักตัวตนรู้จักประมาณรู้จักเรารู้จักเขาอันนี้ก็ให้นำน้อมเกล้านำระบบเศรษฐกิจพอเพียงและก็โคกหนองนามาใช้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนานั้นไม่ได้ใช้เฉพาะชาวเกษตรกรเท่านั้นแต่หมายถึงว่ารวมถึงนักธุรกิจเบอร์ต้นๆเบอร์สำคัญของประเทศของโลกทุกสาขาวิชาชีพส่วนเรื่องชีวิตประจำวันนั้นการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่พระองค์ล้นเกล้าและการที่10มุ่งประสงค์อยากให้พระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านได้มีศีลธรรมเหมือนการปกครองสมัยโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ตามสมัยกรุงสุโขทัยหรืออื่นๆก็ตามเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็อยากเห็นพระสงฆ์นิกรได้มีศีลธรรมอยู่กันอย่างมีความสุขไม่เขียนฆ่าไม่อักมาฆาตพยาบาทกันก็อารัธนาให้พระสงฆ์ออกสอนธรรมในยุคสมัยของพระองค์เหมือนกันโครงการธรรมนาวาวังนี้ก็คือการอารัธนาให้พระสงฆ์ได้ออกสอนศีลธรรมให้เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ของพระพุทธองค์ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดโดยเบื้องต้นง่ายๆที่สุดก็คือให้ยึดถือหลักธรรมให้ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะแล้วเมื่อยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยไปถึงหลักธรรมที่สำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอันนี้แหละคือบทสรุปของการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสังคมสันติสุขโดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
1: เจ้าค่ะสาธุนะฮะวันนี้นับเป็นบุญของเรานะฮะที่ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องนี้ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนชัดแจ้งยิ่งขึ้นนะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะฮะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะเพื่อรับฟังการเทศนาปุจฉาวิจัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้การเทศนาธรรมนั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ที่ได้กล่าวไว้ว่า 1. วัดวาอาราม
1: ครับ
0: 2.
1: วัฒนธรรม
0: 3. วัตรปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ผมจะเรียนถามท่านคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
1: ในปัจฉิมวัย
0: สุขหมายแม้วัยมันก็แบ่งท่านคุณแบ่ง3วัย
1: ครับ
0: วัยมันก็ต้องเปรียบเทียบ
1: อ๋อต้องเปรียบเทียบ
0: วัยมันก็3วัยปฐมวัย
1: ครับ

0: ถ้าเปรียบเทียบกับไวตามิ้ว
1: ปฐมวัยเรียกว่าไวตามิ้ว
0: ครับ
1: มัชฌิมวัย
0: เรียกว่าไวไฟ
1: ไวไฟ
0: ครับ
1: ถ้าปัจฉิมวัย
0: ไวอากร้า
1: จะรู้มากอีกแล้ว
0: เพราะฉะนั้นสุขขับความสุขของคนมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากจะขอคำแนะนำให้เป็นประโยชน์ทั้งโยมที่นี่และทางบ้าน
1: โอ้ที่รับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: แม่พระเดชพระคุณคนเราทุกคนเนี่ยยอดปรารถนาที่สุดของชีวิตไม่มีอะไรมากไปกว่าความสุข
0: ครับ
1: ทุกคนปรารถนาความสุขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขในบ้านปลายชีวิตทุกคนต้องการมาก
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่ๆจะมีความสุขมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมจึงจะทำให้เรามีความสุขวิธีปฏิบัตินั้นเขาเรียกว่าสุขะปฏิปทาครับพระเดชพระคุณ
0: สุขะปฏิปทา
1: ครับแปลว่าการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข
0: เหมือนที่เราบอกว่าหลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาคือนะสันโดษ
1: ครับ
0: หลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาบริจาค
1: ครับ
0: หลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาไม่ว่าใคร
1: ครับ
0: อันนี้เป็นปฏิปทา
1: ครับเป็นปฏิปทา
0: แปลว่าเป็นทางดำเนินชีวิต
1: ให้เป็นปกติสุขเพื่อป้องกันกายไม่ให้วิปริตจิตไม่ให้วิปลาส
0: เป็นการป้องกัน
1: ครับ
0: ถ้ากาย
1: วิปริต
0: จิตก็วิปลาสไปด้วย
1: คือเรียกว่าเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจ
0: โอ้
1: ครับกายวิปริตนี่คือป่วยไข้อยู่เป็นประจำ
0: โอ
1: ้ส่วนจิตวิปราชมีความเครียดมีความฟุ้งซ่านนอนไม่หลับนี่อย่างนี้เรียกว่าจิต
0: สุขปฏิปทานี่เป็นเส้นทางปฏิบัติ
1: ครับ
0: เพื่อความสุขอ่ะมีหัวข้ออะไรที่โยมจะพึงปฏิบัติได้บ้างครับ
1: ผมจะเรียนถวายพระเดชพระคุณและฝากญาติโยมคนไทยเรานี่ชอบเลข9ผมก็จะบอกวิธีว่าเอา9ข้อ9ขั้น9ข้อ9ขั้น
0: ไม่มากไม่น้อย
1: ครับเรียกว่าสุขปฏิปทาเริ่มต้นตั้งแต่บันไดขั้นที่1อย่ามีนิวรณ
0: ์ถ้าปรารถนาความสุขอย่ามีนิวรณ
1: ์อันดับแรกอย่ามีนิวรณ
0: ์2
1: อันดับที่2อย่านอนดึกดื่น
0: อันดับที่3
1: อย่าฝืนสังขาร
0: อันดับที่4
1: อย่าดื่มทานของเป็นพิษ
0: อันดับที่5
1: อย่าเก็บ5กอไว้ในจิต
0: อย่าเก็บ5กอไว้ในจิต
1: ครับ
0: อันดับที่6
1: อย่าคิดสารแหน่เรื่องชาวบ้าน
0: อันดับที่7
1: อย่าทานยาที่แพทย์หรือเภสัชไม่ได้จัดให้
0: อันดับที่8
1: มันออกกำลังกาย
0: และอันดับที่9
1: ขวนขวายในบุญกุศล
0: วันนี้9ประการ
1: 9ขั้น9ข้อ9ประการ
0: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีองค์คุณ9ประการ
1: ครับ
0: ตั้งแต่อรหังเป็นพระอรหันต
1: ์ครับ
0: สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเรื่อยไปจนถึงพระควา
1: ครับ
0: เอาคนเราถ้าจะมีความสุขต้องปฏิบัติสุขปฏิปทา9ประการ
1: 9ประการ
0: เอาข้อแรกอย่ามีนิวรณ
1: ์ข้อแรกอย่ามีนิวรณ์เราเรียกอีกนัยยะหนึ่งว่านิวรณธรรมแปลว่าสิ่งที่มันกั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงความสุขความดีงามเริ่มต้นตั้งแต่กามฉันทะ
0: พยาบาท
1: พยาบาทกามฉันทะพยาบาท
0: วิจิกิจฉา
1: วิจิกิจฉาอุทธัจจะกุกกุจจะ
0: นี่เป็นนิวรณ
1: ์ครับเป็นนิวรณ์ถ้าใจไปหมกมุ่นในเรื่องกามคุณจิตใจครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องอาฆาตพยาบาทจองเวร แล้วก็ทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านคิดแล้วก็เครียด
0: เรื่องของนิวรณ์เนี่ยในกามฉันทะกามฉันทะคือความกังวลในเรื่องของกามคุณ
1: ครับ
0: กามฉันทะที่มันเป็นนิวรณ์เนี่ยนะคือความฟุ้งซ่านแห่งจิต
1: ครับ
0: มนุษย์เนี่ยมันมีกามฉันทะเกี่ยวกับคู่ครองอยู่2เรื่องครับ
1: เรื่องที่1
0: 1รักคาดหวัง
1: 1รักคาดหวัง
0: ครับ
1: 2
0: รักพลาดหวัง
1: รักพลาดหวัง
0: นี่แหละที่นอนไม่หลับกัน
1: คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคาดว่าจะเป็นอย่างนี
0: ้แหมเรารักผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเชียว
1: ฤทธิ์ปรากำเริบแล้ว
0: ไม่ใช่ท่านเจ้าคุณไม่ใช่ผมพูดเองนะใครที่เคยฟังพระเทศเนี่ยท่านเจ้าคุณลองคิดดูพระองค์หนึ่งไปบิณฑบาต
1: ครับ
0: ไปบิณฑบาตแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่บาตรเป็นนางและนางงามเมืองหญิงงามเมืองชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้คิด
1: แต่เขาเรียกกันว่านครโสเภณีนางสิริมาน
0: างสิริมาหญิงงามเมืองสำหรับรับรองแขกเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินมาจากต่างแดนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่หญิงงามเมืองคนนี้คิดท่านเจ้าคุณเราเกิดมาเนี่ยทำไมมีกรรมเขามีคู่โผัวตัวเมียนะกันเป็นคู่ๆแต่เราทำไมต้องผ่านผู้ชายหลายคนมาคิดนะท่านนะเพราะมาคิดก็เกิดความรู้สึกเป็นกรรมอะไรของเราก็เลยเข้าหาพุทธศาสนานับแต่เริ่มใส่พุทธเจ้าแล้วก็พยายามแก้กรรมในชาตินี้ทุกวันเนี่ยเธอจะมาใส่บาตร
1: ครับ
0: วันหนึ่งก็มาใส่บาตรครับพอดีไม่ค่อยสบายวันนั้นก็เนื้อตัวไม่ค่อยได้แต่งใส่บาตรปุ๊บวันนั้นพระหนุ่มๆไปรับบาตร
1: พระวัดไหน
0: วัดนั่นแหละวัดเชตวันนั่นแหละพระหางแถวไปรับบาตรพอรับบาตรเสร็จแล้วปกติพระเขาไม่มองหน้าคนใส่บาตรซึ่งเป็นผู้หญิงเขามองแต่ละเขามองปลายเท้าเขานี่เวลารับบาตรหรือมองในบาตร
1: ครับ
0: วันนั้นพระองค์นี้ท่านเงยหน้าขึ้นครับพอเห็นหน้านางสิริมาท่านที่คุณไม่เคยเห็นผู้หญิงสวย
1: พอตากระทบรูปเป็นยังไง
0: fallen in love with
1: อ้าว
0: ตกหลุมรักเลย ชอบเลยครับ
1: โอ้ติดใจหลงไหล
0: ไม่ใช่ติดใจรักเลยอ่ะ
1: อ๋อ
0: เข้าใจคำว่ารักไหม ความรักในภูเขาจะกั้นขวางหน้าใช่ไหมฮะแดดกล้าจะร้อนเพียงใดพี่จะไปหาเธอจนได้แม้เชียงใหม่ก็จะไปหานาง
1: โอ้สาธุ
0: โอ้เลยเอามันรักเชียงใหม่ไม่ใช่เรื่องทำนี้รัก
1: อยู่ต่างประเทศเขาก็ไปกัน
0: ก็ไปกันเอาเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟัง
1: ขัดใจมันถึง
0: ครับ
1: อ้าวว่าไป
0: นี่ก็คืออย่างนี้กลับไปกุฏิครับไม่ฉันข้าวซะแล้วท่านคุณเอาบาตรวางไว้เพื่อนอนนอนคุมโปงเลย
1: โอ้เอาฝาบาตรปิดข้าวไว
0: ้แล้วตั้งไว้พอนอนนอนคุมโปงครับแล้วคิดว่าถ้าเราได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียนะเนื้อหนังมังสาเธอจะหอมอย่างนั้นนะเราจะพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราคงมีความสุขกันจู๋จี๋หยอกล้ออย่างนั้นอย่างนั้นที่ผมบอกนั่นแหละ
1: อ๋อนี่หลงไหลได้ปลื้ม
0: ได้ปลื้มโดยที่ไม่รู้ว่านางคนนั้นเวลาแกใส่บาตรแกพอขึ้นบ้านครับความที่แกไม่สบายแกเป็นลมตาย
1: โ
0: อ้พระองค์นี้นะไม่รู้ข่าวเลย
1: ไม่รู้ว่านางสิริมาสิ้นใจซะแล้ว
0: สิ้นใจแล้วพุทธเจ้าท่านก็ดูสิเอ๊ะพระองค์นี้ไม่ออกมาพระองค์ก็ดูเหตุการณ์ด้วยละตาธรรมดากับตายานและหูต่างพระองค์ท่านก็รู้ว่าพระองค์นี้ไม่ออกจากกุฏิท่านรู้เชียว
1: ว่า
0: พระองค์นี้ไป
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เกิดอะไรขึ้นสั่งพระราชาเนื่องจากศพนี้เป็นของพระราชาเนี่ย
1: โอ้เพราะเป็นหญิงงามเมือง
0: สั่งพระราชาบอกให้นะว่าให้เก็บศพหญิงคนนี้ไว้ก่อนไม่ต้องมัตราสัง
1: อย่าเพิ่งเผา
0: ครับมันจะมัตราสังนอกจากไม่มัตราสังแล้วนะให้เอาศพไว้บนแคร
1: ่โอ
0: ้ปล่อยให้ศพเป็นสภาพของศพเป็นปกติของศพ
1: ครับ
0: แล้วบอกพระราชาบอกอีก7 วันให้นัดคนในเมืองมา
1: ตั้ง7 วัน
0: เป็นข่าวไม่มีใครรู้เลย

0: Oh.
1: วันที่7ให้นัดคนในเมืองมาแล้วให้มาให้ประกาศว่าให้มาประมูลใครจะนอนกับนางสลิมาให้มาประมูลโดยราคาเริ่มต้น 4,000
0: โอ
1: ้นี
0: ่สมัยนั้น
1: สมัยนั้นแล้ววันที่7นะเมื่อคนไปแล้วก็ให้ประชุมพระสงฆ์ด้วยให้นิมนต์พระสงฆ์ไปฉันเพลด้วย
0: โ
1: อ้ให้หมดพอถึงวันท่านเจ้าคุณครับ
0: เป็นไง
1: พระองค์นี้พอรู้จะไปเห็นจะเข้าประมูลนางสลิมาก็ตื่นนอนครับ
0: โอ้องค์ที่ปล่อยข้าวบูดขาบาดเนี่ยนะ
1: ครับจัดแจงล้างบาดเช็ดบาดนะครับบาดสนิมกินแล้วไปเขาเดินอยู่ท้ายแถวองค์สุดท้ายเลยบทใหม่นี่ครับ
0: ครับ
1: พอไปนั่งเรียบร้อยฉันเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาประมูลสิครับประมูลนางสลิมารอบแรกใครจะนอนกับนางสลิมาขอ 4,000
0: มีคนประมูลไหม
1: พอ 4,000 ปุ๊บนะพระองค์ก็สั่งให้นางสลิมาโชว์ตัว
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็นะ4คนก็หามแคร่ซึ่งเป็นศพนางสลิมาซึ่งนอนขึ้นอืดถืดอยู่บนนั้นน่ะ
0: ผ่านและเฟะและ
1: นะ
0: ผ่
1: านคนมาแต่ละคนเบือนหน้าหนีไปถึงพุทธเจ้าพอผ่านคนก็ผ่านพระใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ไปถึงพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าบอกให้ผ่านพระช้าๆให้ได้ทั้งรูปให้ได้ทั้งกลิ่นให้ตามาสัมผัสรูปและกลิ่นเพื่อจะเป็นอสุภกรรมฐานแต่พอถึงพระองค์นั้นแล้วให้ทำเป็นเดินช้าๆให้อิดเอื้อนให้วางหาบ
0: องค์ที่กำลังหลงไหลได้ปลื้ม
1: เ
0: หมือน
1: เดิมท่านเจ้าคุณพอไปถึงพอเจอนางสลิมาทำท่าอย่างนี้ครับนะยกปากมาปิดจมูกทำงี้เวียนกันไปนะจนสุดท้ายท่านคุณเหลือรอบสุดท้ายบาทนึงก็ไม่มีใครเอา
0: โอจาก 4,000 เหลือ400ก็ไม่มีใครสอน
1: ไม่มี
0: สุดท้ายเหลือ4บาท
1: บาทเดียว
0: มาบาทเดียว
1: ไม่มีใครประมูลอ้าวรอบสุดท้ายให้ฟรี
0: โอ้ยกให้ฟรี
1: มาถึงพระองค์นั้นก็ทำอีท่านั้นแบบมาถึงองค์นั้นก็เหนื่อยแล้ววางแล้วก็ยืนคุยดัดหลงดัดหลังกันนะท่านเจ้าคุณครับ
0: เอาไหม
1: ไม่เอา
0: อ้าว
1: กลับไปวัดเป็นพระอรหันต์เลยครับ
0: โอ้เพราะซากศพนางสิริมา
1: แล้วท่านเจ้าคุณลองคิดดูสิมันคุ้มค่ากับไอ้ที่ไม่ได้กินข้าว7วันนอนฝันหวานไหม
0: เพียงแต่ว่าตัดกามฉันทะตรงนี้ได
1: ้ครับ
0: กลายเป็นพระอรหันต์
1: ครับนะนี่รักคาดหวัง
0: ครับ
1: รักพลาดหวัง
0: เป็นยังไงครับ
1: ไม่ได้ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นถ้าไม่ได้หนึ่งโสกะ
0: ครับ
1: โศกปริเทวะร่ำไรนะ
0: คร่ำครวญ
1: คร่ำครวญจะต้องได้ให้ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านนิวรณ์เหล่านี้ปล่อยไปนะมันก็เกิดกรณีฆ่าผู้หญิงตาย
0: ครับ
1: แย่งผู้ชายมาครอง
0: บางทีก็ฆ่าผู้ชายตายบางครั้งพอพลาดหวังพ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะสม
1: ครับ
0: ผูกคอตายด้วยกันทั้งคู่
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็มี
1: มีเยอะผมถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรักเพราะกามฉันทะพลาดหวังและคิดนานๆเข้าท่านคุณกลางคืนน่ะ
0: ครับ
1: อยู่คนเดียวไอ้เพิกรักพลาดหวังเนี่ยไม่ไปฆ่าเขาตายก็ต้องฆ่าตัวตายเพราะถ้าคนเราคิดว่าโอ้เกิดมาเป็นมนุษย์นะฟังเรื่องนี้แล้วนะก็เนื้อหนังมังสาไปฆ่ามันตายเนี่ยผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงตายเนี่ยมันจะได้ผู้หญิงมาเป็นเมียไหมได้ไหมฮะ
0: ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้แล้วตัวมันเองไปฆ่าเขาตายมันก็ไม่เอานะ
0: ก็ไม่สำเร็จอีก
1: ถ้าเป็นผมนะเป็นพ่อแม่ผู้หญิงนะมาฆ่าลูกสาวตายอ้าวอยากได้กันนะใช่ไหมมึงฆ่าลูกกูตายไหมเอาสามคืนแรกมึงไปนอนกอดศพลูกกูหน่อยเนี่ยมึงอยากได้นักหนาแล้วรับรองท่านคุณมันจะเข็ดแล้วคนดูเนี่ยมันคนที่รู้ข่าวมันจะเข็ดว่าต่อไปจะไม่ทำ
0: เพราะเข้าถึงความจริง
1: ไอ้นิวรณ์คาดหวังเนี่ยท่านญาติโยมทั้งหลายถ้าจะเป็นหนุ่มสาวยิ่งรุนแรงใช่ไหมคนเราเนี่ยท่านคุณทำกามฉันทะไม่มีกินใจนะท่านสดใส
0: นึกถึง

0: ตอนที่ท่านยาคุณเล่าเรื่องนางสิริมาแล้วพระองค์นี้ได้พบตอนสุดท้ายนะ
1: ครับ
0: เป็นภาพของอสุภะ
1: ครับ
0: ความไม่สวยไม่งามนึกถึงความในแหล่ตอนหนึ่งท่านอาจารย์ลุงตาเปรย์เยื่อไม้ท่านว่าไว้อาตุรังอสุจิงปูติงญาติโยมชายหญิงจงดูเรือนร่างมันไม่สะอาดล้วนแต่เปื่อยพังดูหรือพ่อนายแม่นางเหมือนกันทุกคนหมู่พาลาดอกหนาจึงหลงเฝ้ากังวลพะวงว่าจะเอามรรคผลจากสังขารที่ไม่ทานทนแต่ว่าเมธีชนท่านไม่อาลัยจะอุปมาสังขารเราก็เหมือนกับบ้านเรือนยาเมื่อถูกไฟไหม้ไฟเกิดไฟแก่ไฟเจ็บไฟตายต้องรีบขนย้ายสมบัติเสบียงดิทวาตอมก็จะมีอีก
1: ครับผมจำได้ว่าท่านเจ้าคุณเคยแหล่ในแหล่ปลอบจิต
0: ครับ
1: มันมีอยู่ตอนหนึ่งท่านคุณเข้าคร่าว
0: ว่า
1: ที่คือเมื่อตัวเราตาย
0: อะไรเล่าติดผัวเมียญาติมิตรเขาตามไปด้วยหรือไม่รักกันปานกรีนก็มากลับกลายแต่พอเราตายก็พากันเกลียดกันกลัว
1: เมื่อแรกรักกัน
0: ข้าวมันแกงไก
1: ่มันช่างชื่นใจจริงหนอทูลหัว
0: แต่พอเราตายเขาก็พากันกลัว
1: เกรงเมียเกรงผัวจะฟื้นคืนมา
0: คิดดูหน้าขันเราท่านย่อมทราบ
1: แต่ไม่เข็ดหลาบก็บ้างเลยพับผ่า
0: ความจริงประจำมีอยู่ตำตาแต่ไม่เห็นระอากันเสียบ้างเลย
1: ความจริงก็มองกันดูความจริงเราไปงานศพกันเยอะการมีคู่ครองเนี่ยอยู่กันพอประมาณประมาณนะไม่ต้องไปให้เขาอะไรนะเพราะฉะนั้นอสุภะเนี่ยมันเป็นตัวแก
0: ้ครับ
1: ท่านเจ้าคุณเห็นไหมครับทำไมโบราณเนี่ยเขาจึงตัดวิธีการตัดนิวรณ์เรื่องกามฉันทะนะหนึ่งไปงานศพให้ทุกคนดูศพเสียสองเวลาจะเผาทำไมต้องงัดหีบศพให้เจ้าภาพดู
0: ครับ
1: ก็เขารักคนของเขาอย่างนั้นแต่พองัดศพมาเนี่ยจะต้องเอาผ้าพาดใช่ไหมครับเรียกบาสกุลอะไรก่อนเผา
0: ครับ
1: เมื่อบาสกุลก่อนเผาเอาผ้าพาดผมถามว่าที่เป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันนะฮะที่ว่ารักกันปานจะกลืนกินจะตายเนี่ยเขาจึงเปิดศพพอเปิดศพแล้วจิตมันกลับครับ
0: โอ
1: ้แล้วเดินลงจากเมรุเนี่ยไม่มีใครอาลัยศพเลย
0: เขาเรียกว่าเกิดการพลิกจิตคิดใหม
1: ่ครับไอ้กามฉันทะเนี่ยทั้งคาดหวังพลาดหวังเนี่ยให้มันเป็นกลางๆอยู่กันไปเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
0: ถ้าสละสลัดตัดใจได้ไม่ลุ่มหลงในแหล่ก็ว่าไว้อีกตอนหนึ่ง
1: ว่า
0: ตัดความรักคือราคะ
1: ครับ
0: หักโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสียในกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันให้ชื่นบาน
1: เพราะฉะนั้นการที่จะต้องประคองจิตในนิวรณ์ข้อแรกนะให้เราโลภวันหนึ่งร่างกายสังขารเขามีอันนะกายนี้เป็นของไม่ยืนยง
0: ครับ
1: ดำรงเพราะของเน่าเปื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าน่าเกลียดถูกเบียดเบียนเปลี่ยนแปลแน่นอนเป็นของอันหมู่หนอนต้องชอนชัยถ้าอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ได้มันจะเลิกหลงกามฉันทะมันจะหายไป
0: ครับ
1: ข้อที่สองคนที่นิวรณ์เจอคือพยาบาท
0: ครับ
1: เหตุที่ทำลายความสุขของมนุษย์คือพยาบาทใช่ไหมครับ
0: ครับจองเวร
1: จองเวร
0: ผูกใจเจ็บเรียกอีกอย่างว่าอาฆาตก็ได
1: ้เขาเรียกโทสักขิแปลรูปเป็นพยาบาท
0: ครับ
1: มีโทสะไม่ชอบใจใครทะเลาะกับใครนะฮะกลับมากลายเป็นโทสะพยาบาทเพราะฉะนั้นมานอนนึกถึงความพยาบาทมันจะเปลี่ยนแผนเลยถ้า
0: ครับใจจะไม่สงบ
1: ครับท่านจะคุณลองคิดคนลงทะเลาะคนอื่นมานะครับถ้าโทสะคิดมันเผาไหม้นะครับกลับมานอนนั่งนอนคนเดียวเนี่ยไม่มีความสุขอ่ะมันจะมีคำว่าถ้า
0: อ๋อ

0: ผิดท่า
1: ถ้ามันทำเราเราจะตอบนะทำตอบมันอย่างนั้นถ้ามันนะจะมาฆ่าเราเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกันมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้ทุกวันครับแล้วโทสะมันก็แสดงผลคือไม่เป็นสุข

0: ปลาไหม
1: เคยครับสมัยก่อน
0: ปิ้งปลาเป็นบนนะบนเขาเรียกอะไรนะตะแกรงไหม
1: ครับ
0: ปลาเป็นไงครับพอมันร้อน
1: มันจะงอ
0: มันดิ้นมาทางนี้ก่อน
1: ครับแล้วมันก็ไหม
0: ้พอทางนี้ร้อนอีกเริ่มไหม้อีกมันจะดิ้นมาทางนี
1: ้ครับ
0: ดิ้นไปดิ้นมาแทนที่จะไหม้ข้างเดียวมันไหม้สองข้าง
1: ครับ
0: คนเราเหมือนกันท่านคุณเวลาเกิดโทสะพยาบาทขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นมีใครนอนหลับสักคน
1: เพราะว่าใจมันเดือด
0: พลิกไปพลิกมา
1: ครับมันไม่มีความสุข
0: ไม่มีความสุขเพราะไฟพยาบาทมันกำลังเผาพลิกไม่ใช่หาความเย็นนะครับถ้าหาความเย็นต้องพลิกจิต
1: ครับ
0: วิธีการพลิกจิตไม่ยากท่านคุณ
1: ทำไง
0: ลุกขึ้นมาสวดมนต์ก่อนนอนภาวนาบทง่ายๆสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นใช่ไหมอเวราเป็นไงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่ามีเวรต่อกันและกัน
0: ถ้าภาวนาอย่างนี้นะถามว่าดับพยาบาทนิวรณ์ได้ไหมดับได้ไหม
1: ดับได้สนิท
0: อัพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยดับไหม
1: ดับ
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยดับไหม
1: ดับ
0: จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเถิดดับไหม
1: ดับ
0: ก็บทนี้แหละครับ
1: นี่แสดงว่าพรหมวิหารธรรมมาหนุนเนื่องอยู่ในใจ
0: ครับภาวนาคำพูดนี้นะจะเกิดผล3ประการท่านคุณ
1: ประการที่1
0: ปากสวย
1: ปากสวย
0: หน้าใส
1: หน้าใส
0: ใจสุข
1: ใจสุข
0: ท่านคุณลองดูปากโยมเวลาเขาภาวนาสัพเพสตาปากสวยไหมฮะ
1: สวย
0: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายปากสวยหน้าใสใจสุข
1: ครับ
0: แต่บางคนมันไม่ภาวนาอย่างนั้นสิครับ
1: ภาวนาว่า
0: สัพเพศัตรูใครไม่ถูกกับกูให้มันอิบอ๋อยอิบอ๋อย
1: อย่างนี้มันไม่ใช่พรหมวิหารนี่มันพรหมวินาศ
0: ก็ใช่สิสัพเพศัตรูใครไม่ถูกกับกูคอยมันวอดวอยวอดวอย
1: โอ้ดีแช่งเลยนะ
0: บางคนภาวนาจริงท่านคุณ
1: ครับ
0: ภาวนาจริงแต่ใจมันไม่จริง
1: แล้วก็แถมตรงนี้นิดหนึ่ง
0: ว่า
1: เราจะมีความสุขถ้าทุกคนมีพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาน้ำใจงามกรุณาติดตามช่วยเหลือมุทิตาเอื้ออารีอุเบกขามีใจเป็นธรรมเมตตานะแก้โกรธ
0: ครับ
1: กรุณาแก้เกลียด
0: ครับ
1: มุทิตาแก้เครียดอุเบกขาแก้เขาดีอย่างเงี้ยจะกำจัดนิวรณ์ที่ว่าได
0: ้โอ้เพราะฉะนั้นพรหมธรรมจึงเป็นตัวกำจัดพยาบาทได้เด็ดขาด
1: ครับ
0: เมื่อกำจัดพยาบาทได้แล้วนะก็มีอานิสงส์แสดงว่าพรหมธรรมนั้นมีอานิสงส์ถึง11ประการนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมหลับก็เป็น
1: สุข
0: ตื่นมาก็เป็น
1: สุข
0: นอนก็ไม่ฝัน
1: ร้าย
0: น่าจะไม่ฝันร้ายแล้วผิวพรรณวันนะ
1: ผ่องใส
0: เพราะได้นอนเยอะ
1: ครับ
0: นะผิวพรรณวันนะผ่องใสแล้วเป็นที่รักของ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: นอกจากนั้นแล้วไปไหนไม่ต้องสาตราและ
1: ยาพิษ
0: คนไม่ถูกคนเนี่ยอย่าไปไม่ถูกเขานะให้ท่านญาติโยมจำไว้มิตรพันคน
1: น้อยไป
0: ศัตรู1คน
1: มากไป
0: ถูกต้องมิตรพันคนเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วครับผมก็ท่านคุณเนี่ยฮะไปเทศกันมาทั่วประเทศแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เดินไปไหนเนี่ยเคยเจอคนที่เราไปเทศมาบ้างไหมในเมืองไทยนานๆเจอสักทีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ที่จะจำหน้ากันได้เนี่ยที่ชอบเราอ่ะแล้วมิตรตั้ง100คนผมถามท่านคุณว่าไอ้มิตรหมื่นคนเนี่ยเคยเขียนจดหมายไปชมเชิญท่านคุณบ้างไหมไม่เคยใช่ไหมฮะ
1: จริงๆแล้วมิตรเนี่ยไม่มีมากหรอกพระเดชพระคุณมิตรจริงๆเนี่ยมีคนเดียวเท่านั้น
0: เฮ้ยถ้ามิตรคนเดียวอยู่ไม่ได้ในโลกหรอกครับ
1: อ้าว จริงๆมิตรมีอยู่คนเดียว
0: ไม่มีไม่ใช่คนมันต้องมี

0: มิตรเยอะมิตรมีเยอะ
1: มีคนเดียว
0: เยอะ
1: ไอ้นั่นมิตรเทียม
0: อ่ะแล้วมิตรจริงๆคนเดียวยังไง
1: มิตรแท้มีคนเดียวเท่านั้น
0: คือ
1: มิตรชัยบัญชาทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะ
0: ท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกช่วยให้เจ้าหน้าที่ไปขวาดเมนหน่อยสิ
1: ทำไม
0: จบแล้วจะไปพบกับหลังเมนหน่อยสิผม
1: อ้าวมิตรชัยบัญชาโดนตายไปหลังสุรพล
0: แต่ศัตรูหนึ่งคนมากไปไหม
1: มากไป
0: เพราะศัตรูเป็นเงาตามตัว
1: มัน
0: เพราะนั้นท่านก็บอกว่าอย่าไปทะเลาะกับใครศาสตราและยาพิษเนี่ยนะท่านชุนมันมาเพราะศัตรูใช่ไหม
1: ครับ
0: หนึ่งกับเมียอย่าไปทะเลาะ
1: โ
0: อ้เมียเนี่ยเป็นอะไรเป็นศัตรูใกล้ชิดและเป็นมิตรใกล้ตัว
1: ครับ
0: อย่าทำให้คนข้างเคียงเป็นหอกข้างแคร
1: ่โอ้
0: ทะเลาะกับเมียเนี่ยนะหาเรื่องตาย
1: ครับ
0: ผมว่า
1: เดี๋ยวขออีกครั้งเถอะที่ว่ามาเมื่อกี้ขออีกครั้ง
0: อย่าให้ทำให้คนข้างเคียงเป็นหอกข้างแคร่
1: อ๋อโยมมีกระดาษทิชชู่บ้างไหมมีไหมโยมใครมีกระดาษทิชชู
0: ่
1: ควักหน่อยมีไหมขอกระดาษทิชชู่
0: เอามาทำไมอ่ะ
1: มีเปล่าอยู่บอกเปิดกระเป๋าน่าจะมีเอาดีแล้วละโยมมีก็ดีแล้วแต่ไม่ต้องมาถวายพระหรอก
0: ถ้าจะเอามาทำไมอ่ะ
1: เอาเช็ดหูโยมและเลือดไหลซิบเพราะคำคมมันบาด
0: ไม่ใช่คนเนี่ยนะฮะเมียทะเลาะกับผัวเนี่ยอันตรายไหมท่านคุณ
1: อันตราย
0: อันตรายคนใกล้บ้านทะเลาะกันอันตราย
1: เขาจึงบอกว่าอย่างนี้ไงทะเลาะกับลูกทุกที่สุด
0: ทะเลาะกับลูกทุกที่สุด
1: ทะเลาะกับพ่อแม่แย่ที่สุด
0: กับพ่อแม่แย่ที่สุด
1: ทะเลาะกับผัวปวดหัวที่สุด
0: ทะเลาะกับผัวปวดหัวที่สุด
1: ทะเลาะกับเมียเครียดที่สุดทะเลาะกับใครก็ไม่ดีทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนข้างเคียงที่เป็นหอกข้างแคร่อย่างที่พระเดชพระคุณว่าม
0: ันจะไปทะเลาะกับใครคนท่านที่คุณโยมเขาถือแก้วน้ำมาเนี่ยท่านที่คุณเห็นแก้วน้ำไหมถ้วยน้ำชาเนี่ยมันมีกี่ชั้น3ชั้นใช่ไหมท่าน
1: ครับ
0: มีถาดรองอันนึงเขาเรียกกี
1: ่ครับ
0: มีถ้วยน้ำชาอยู่3ชั้นผมถามว่า3ชั้นเนี่ยมันทะเลาะกันไหม
1: ไม่ทะเลาะ
0: ทะเลาะตะกี้ถือมาเนี่ยเสียงทะเลาะกันมาเชียวผมจะทำให้ดูนี่นี่มางี้ในท่านคุณ
1: อ๋อ
0: ทะเลาะกันมาเชียว ผมถามว่าถ้าไอ้ข้างล่างแตกเนี่ยข้างบนมันจะอยู่ชุดไหน
1: มันก็ขาด
0: ถ้าไอ้ข้างตรงนี้แตกฝาข้างล่างจะไปอยู่ที่ไหน
1: ไอ้ที่พูดเนี่ยมีนัยยะหรือเปล่า
0: ไม่น้ำชามันหมดด้วยพอดีเลย
1: แสดงว่าน้ำชาท่านหมด
0: ไม่ใช่ท่านคุณลองคิดดูนี่พ่อแม่ลูกเมียชุดเดียวกัน
1: ครับ
0: อย่าทะเลาะกัน
1: มันจะขาดชุด
0: แล้วจะไปไว้ที่ไหนอ่ะผลที่สุดก็โดนเขาทิ้งคนทะเลาะกันในครอบครัวเนี่ยคนอื่นมันทิ้งหมดแหละท่านไปดูคลังที่วัดสิครับไอ้ถ้วยที่มันทะเลาะกันแบบนี้ที่แตกไปใบสองใบเนี่ยไม่มีใครเขาใช้นะสมภารไปไว้ในคลังเพราะคนเราเกิดมาถ้ากลัวศาสตรายและยาพิษอย่าทะเลาะกัน
1: ครับ
0: ให้อภัยกันวิธีการไม่ทะเลาะคือว่า 1. ถ้าผิดต่อเขารีบไปขอโทษสองถ้าเขาโทษแล้วเขาขอโทษแล้วรีบยกโทษให
1: ้โอ้ขอโทษกับยกโทษ
0: ครับอภัยโทษ
1: ครับ
0: คนขอโทษเขามาขอแล้ว
1: ต้องให้
0: เราต้องให้อภัยเขา
1: ครับ
0: มันดีทั้งเขาทั้งเราและจะนอนหลับทั้งคู
1: ่โอ้
0: ไม่ใช่หลับอย่างเดียวนะท่านคุณ
1: ทำไมอ่ะ
0: ลูกเมียก็หลับไปด้วย
1: แหมอานิสงส์การให้อภัยเนี่ยสำคัญท่านบอกว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งความผิดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคน
0: ครับ
1: การผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์ แต่การรู้จักให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดา
0: โอ้โหท่านคุณลองคิดดูสิหลวงพ่อองค์หนึ่งมีปั้นน้ำชาจีน
1: ครับ
0: เอามาจากเมืองจีนครับวันๆหนึ่งก็นั่งกินชาเช็ดถูเอาเลี่ยมทองรักจังเลยไอ้ชุดเนี้ยเมื่อรักชุดนี้แล้วนะไปไหนมาไหนก็ต้องสั่งเด็กเอ้ยอย่าเอาผงซักฟอกล้างนะเดี๋ยวที่มันจับกาเนี่ยมันจะมีกลิ่นติดและกินน้ำชาถ้วยอื่นบ้านอื่นไม่อร่อยท่านคุณ
1: โ
0: อ้ไปไหนนะก่อนจะเปิดปิดห้องนะต้องไปมองมันหน่อยเป็นที่รู้กันของลูกศิษย์ว่าหลวงพ่อชอบชุดน้ำชาชุดนี้
1: โปรดมากโปรดเป็นพิเศษ
0: วันหนึ่งนั่งอยู่หน้ากุฏิเสียงข้างในกุฏิเด็กไปทำความสะอาดเสียงดังเพ้งหันไปถามเอ้ยอะไรแตกวะลูกศิษย์คานมาจากในกุฏิร้องไห้ร้องไห้มาเลยท่านคุณมากราบหลวงพ่อสะอึกสะอื้นหลวงพ่อครับผมทำปั้นน้ำชาของหลวงพ่อแตกแล้วครับหลวงพ่อจะลงโทษยังไงก็เอาเถอะครับ
1: อ๋อมาสารภาพ
0: สารภาพแล้วจิตใจวันไหวมากหลวงพ่อตบเปรี้ยงเลยครับตบเปรี้ยงเลยแต่ไม่ใช่ตบเด็ก
1: ตบอะไร
0: ตบเข่าเปรี้ยงเลยเออแตกซะได้ก็ดีไอ้ฮาเพราะไอ้น้ำชาชุดนี้นะทำให้กูเป็นกังวลเพราะไอ้ถ้วยชุดนี้ทำให้กูเป็นกังวล
1: อิสระ
0: เออต่อไปนะกูไม่ต้องสั่งอะไรแล้วมันแตกไปแล้ว
1: เพราะว่ายึดมั่นถือมั่นมานาน
0: แล้วผมถามว่าเด็กคนนั้นมันจะชื่นใจไหม
1: ชื่นใจ
0: พอโทรเหมือนกับคนกำลังร้อนใช่ไหมครับฝนตกลงมาเนี่ยนะมันชื่นใจ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะกับใครไม่เคยผมถามว่าไอ้ที่คนไทยเราทะเลาะกันเนี่ยไปนั่งกินข้าวข้างทางได้ไหมที่เขาทะเลาะกันกลางเมืองเนี่ยหลายๆปีมาเนี่ยนั่งกินไม่ได้นะโดนสัตรา
1: ครับ
0: สัตราจะเป็นมืดเป็นมีดเป็นปืนก็ได้สองโดนยาพิษเพราะนั้นยิ่งเป็นพระอย่าทะเลาะกับใครตายง่ายกว่า
1: อ๋อแล้วแต่เขาจะมาให
0: ้โยมเนี่ยนะ
1: ใส่อะไรมาก็ไม่รู้
0: อย่าไปทะเลาะกับโยมเขาใส่บาตรมาเนี่ยนะฮะไม่รู้นะว่าอะไรเมื่อไม่รู้อะไรกินเข้าไปตายละใครจะพิสูจน์ล่ะครับเนี่ยอาหารเกินไปคันรถเงี้ยแล้วเขาก็วิจัยว่าชอบกินอะไร
1: ครับ
0: นั่นแม่ครัวที่บ้านเนี่ยอย่าไปทะเลาะกับมันเด็กรับใช้อ่ะไม่โดนสตรายาพิษก็โดนน้ำลายมันดุมากๆใช่ไหมท่านคุณเฮ้ยทำไมช้าเดี๋ยวมันอะไรกันอ่ะอ๋อดุกูบ่อยๆใช่ไหมกูไม่มีทางไปใช่ไหมทำกับข้าเสร็จก่อนจะเอาข้าให้แล้วครับ
1: ทำไง
0: ถุยกวน
1: ๆอ๋อ
0: มึงด่ากูมึงก็กินน้ำลายกูบ้างล่ะ
1: อ๋อเพิ่มความอร่อย
0: เออเหมือนแมวเนี่ยท่านคุณใครตีแมวบ่อยๆเนี่ยนะฮะโบราณน่ะเอาเถอะ
1: เป็นไง
0: มันไปไหนไม่ได้วิธีการแก้ไขของแมวคืออะไรรู้ไหมขึ้นหลังคาขี้บนหลังคา
1: โอ
0: ้ขี้บนหลังคาแล้วเวลาฝนตกมามึงต้องกินน้ำขี้กูบ้าง
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้น
1: นี่แมวอาฆาต
0: ที่เขาเรียกล่ะแมวขี้รถหลังคา
1: ครับ
0: ถ้าไม่ตีมันมันไม่ขี้รถหลังคาม ึงตีกูบ่อยใช่ไหมคนโบราณจะรู้ว่าถ้าการเป็นเด็กวัดมันจะขี่รถชานเตาไฟใช่ไหมท่านแมวเนี่ยท่านคุณผมเป็นเด็กวัดเนี่ยนะชานเตาไฟเนี่ยช้าต้องมีขี้แมวเอาสังกะสีไปปิดนะมันเอาหัวดันเพราะอะไรเด็กวัดไปเตะมันเพราะมันเป็นแมวขี้เลื้อน
1: ครับ
0: มึงเตะกูใช่ไหมกูจะต้องล้างแค้นกูขี่รถเตาไฟกูสู้มึงไม่ได้แล้วพอขี่รถเตาไฟเสร็จแล้วพอเราจุดไฟปุ๊บนะชานเตาหักเพราะนี่คนนะแม้แต่เล็กกว่าเรานะอย่าไปทะเลาะกับมันจิ๊กโกงจิ๊กโกใจเย็นๆปั่นปุ๊บปั่นปัดหนูขับรถเบาๆหน่อยนะป้าไปรู้เข้าใจนอนไม่หลับนะลูกนะฝากมือเรียกไม่ใช่เอ้ยขับเบาๆสิมันจะตรวงท่อเตียมั้งเหร
1: อหาเคอีโง
0: ่นั่นแหละอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วนะอย่าเอาพิมพ์เสมไปแลกกับเกลือวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกมันกล้าทะลวงท่อได้เนี่ยนะมันก็กล้าทะลวงท้องเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้นิวรณ์ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญท
1: ่
0: านเจ้าคุณครับเวลามีน้อย
1: โอ้
0: เทศกันแบบกินก๋วยเตี๋ยว
1: อะไรนะ
0: เทศแบบกินก๋วยเตี๋ยว
1: ทำไมมันเกี่ยวกันยังไงเล่าเทศก็เทศดิกินก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวดิ
0: เคยกินก๋วยเตี๋ยวไหม
1: เคย
0: กินก๋วยเตี๋ยวมันมีแบบกินแบบโง่กับฉลาด
1: โอ้กินก๋วยเตี๋ยวนี่กินโง่กับกินฉลาด
0: บางคนกินแบบโง
1: ่ๆเอ้ากินโง่กินยังไง
0: ก็พอก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บการลูกชิ้นไว้ปากชามข้างหนึ่งการเนื้อไว้อีกข้างหนึ่งเล่นเส้นก่อน
1: กะว่า
0: เดี๋ยวพอสุดท้ายก็จะกินเนื้อ
1: ครับ
0: แล้วลงท้ายด้วยลูกชิ้นนี่กินแบบโง่
1: ๆครับ
0: โง่นะ
1: อ้าว
0: ถ้าเกิดกินเส้นไปหมดแล้วนะเออเกิดใครเขาตีกันข้างโต๊ะเราน่ะเราต้องลุกไหม
1: ครับ
0: ลุกไหมหนีไหม
1: ลุกหนี
0: แล้วเนื้อกับลูกชิ้นจะไปอยู่กับใคร
1: อยู่ในชามมันแหละ
0: อดอด
1: เออไว้นั่นต้องกินลูกชิ้น
0: กินฉลาดเจอก๋วยเตี๋ยวปุ๊บกินลูกชิ้นก่อนเพราะมันแพงเอาของดีๆไปไว้ในท้องก่อนกินเนื้อต่อมากินเส้นต่อมาถ้าเหลือเวลาเอาน้ำเออเทศก็จะกินก๋วยเตี๋ยว
1: โอ้ครับจึงบอกว่าถ้าเวลาน้อย
0: ให้กินเนื้อ
1: ถ้าเวลาเหลือ
0: ให้กินน้ำ
1: ตอนนี้มันเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะ
0: เหลืออีกเอาเถอะนิมนต์ท่านเจ้าคุณได้สรุปสารธรรมในข้อที่ท่านคุณได้แนะนำโยมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็จะได้อนุโมทนากัน
1: โอ้ขอบพระคุณพระเดชพระคุณที่ได้ช่วยเมตตาอธิบายขยายความสาระเรื่องราวให้ญาติโยมได้สดับแบบธรรมะบันเทิงญาติโยมทุกท่านคนเราจะมีความสุขนอกจากยังมีนิวรณธรรมดังที่ได้กล่าวแล้วประการต่อมาสุขภาพทั้งเรื่องกายเรื่องใจดังที่ได้ปรารภในเบื้องต้นว่าอย่าให้กายวิปริตอย่าให้จิตวิปราชผู้สูงวัยต้องอย่านอนดึกดื่นต้องพักผ่อนให้เพียงพอเอาย่อๆไม่ต้องอธิบายละประการต่อมาอย่าฝืนสังขารจะทำอะไรอย่าไปนึกว่าเรายังหนุ่มเรายังสาวยังแข็งแรงเหมือนแต่เดิมมันไม่ใช่ทุกอย่างเป็นไปตามวัยอย่าดื่มทานของเป็นพิษได้แก่สิ่งที่เป็นอบายมุขสิ่งที่ทำลายสุขภาพของเรามีชาวอเมริกันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุยืน114ปีอีกคนหนึ่งอายุ105ปีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ว่าคุณดำเนินชีวิตอย่างไรจึงอายุวัฒนาสถาพรงั้นเขาบอกว่าเขาก็ดำเนินชีวิตแบบปกติธรรมดาไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสเพียงแต่ว่าไม่ดื่มไม่เสพของมึนเมาเข้าสู่ร่างกายรับประทานอาหารแบบธรรมชาติและก็พักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้ทำให้อายุยืนการต่อมาที่บอกว่าอย่าเก็บเรื่องห้ากอไว้ในจิตเพราะห้ากอนี้เป็นมลพิษทางจิตใจคือโกรธเกลียดพอโกรธพอโกรธพอเกลียดแล้วจะมีกีดกันจะมีกลั่นแกล้งและถ้าอาฆาตพยาบาทก็อาจจะถึงกับเก็บอะไรท่านทั้งหลายก็นึกต่อเอาเองเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหนุนเนื่องอยู่ในใจให้มากประการต่อมาอย่าคิดสารแหน่เรื่องชาวบ้านให้ใจของเราฟุ้งซ่านไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นไม่เอาอารมณ์เสียๆของคนอื่นมาใส่ไว้ในใจไม่เอาใจของเราไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นอย่าทานยาที่แพทย์หรือเภสัชไม่ได้จัดให้เพราะบางทียาผิดก็มีเขาจัดให้ผิดก็กลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองและที่สำคัญผู้สูงวัยจะต้องระวังยา4อย่าให้ได้คืออย่ารอให้ป่วยแล้วจึงไปหาหมอ อย่ารอให้ท้อแล้วจึงหากำลังใจอย่ารอให้ทุกข์แล้วจึงลงมือปฏิบัติอย่ารอให้สงัดแล้วจึงคิดทำสมาธิอะไรที่ทำได้ต้องทำทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งประการต่อมาอันนี้สำคัญยิ่งมันออกกำลังกายกายกับใจเป็นของคู่กันคนมีสุขนั้นใจต้องสงบใจต้องไม่ฟุ้งซ่านแต่ร่างกายต้องเคลื่อนไหวถ้าไม่เคลื่อนไหวเขาเรียกว่าเส้นเอ็นมันยึดเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหมั่นออกกำลังกายและขวนขวายในเรื่องบุญกุศลดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภแล้วว่าต้องหมั่นสวดมนต์ต้องหมั่นไหว้พระเป็นการทำดีไว้ให้ลูกทำถูกก็ให้หลานทำดีให้ลูกหลานดูกตัญญูให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานได้เย็นนี่เรียกว่าเป็นบุคคลต้นแบบท่านทั้งหลายบุญนั้นบางท่านก็นิยมทำบุญประจำวันบางท่านก็ทำบุญประจำสัปดาห์บางท่านทำบุญประจำเดือนบางท่านทำบุญประจำปีบุญประจำวันเช่นก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ำแผ่เมตตาตื่นขึ้นมาก็ใส่บาตรเป็นประจำนี่เรียกว่าบุญที่คุ้นชินบุญประจำสัปดาห์ห่างออกมาหน่อย7วันทำครั้งหนึ่งทุกวันพระวันธรรมมัสวนะก็เข้าวัดบำเพ็ญทานศีลภาวนาบุญประจำเดือนนี่ก็ห่างออกมาอีกเดือนหนึ่งทำครั้งหนึ่งเช่นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือวันพระวันธรรมสวนะซึ่งเดือนหนึ่งจะมี4ครั้งบ้างนานๆก็มี5ครั้งบุญประจำปีเช่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ศาสตร์สงกรานต์อย่างนี้เป็นต้นเข้าพรรษาออกพรรษาบุญเหล่านี้เรียกว่าบุญติดตัวบุญตั้งตัวแล้วก็บุญตามตัวบุญติดตัวชีวิตเราเนื่องด้วยบุญเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาที่เราสร้างสมอบรมไว้แต่อดีตชาติติดตัวเรามาบุญตั้งตัวบุญที่ทำในปัจจุบันเรียกว่าอัตถจริยาอัตตสัมมาปณิธิอัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอัตตสัมมาปณิธิการดำรงตนอยู่ในฐานะภาวะที่ชอบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมและบุญตามตัวที่จะติดตามเราไปในภายภาคหน้าก็ได้แก่ทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเราสร้างเองบุญจึงเป็นที่พึ่งทั้งในปัจจุบันและในอนาคตดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าบุญเป็นกัลยาณมิตรที่จะตามติดไปส่งเสริมสนับสนุนให้ได้อยู่สุขและเย็นใจถึงในโลกหน้าฉายาวะอนุปายินีเปรียบเสมือนเงาที่เฝ้าติดตามเราไปในทุกที่ทุกสถานต้องได้วจนะประพันธ์ที่ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัย บุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้ถึงสุขาวดีทำให้อยู่ก็เป็นที่รักจากก็เป็นที่อาลัยทำให้อยู่มีผู้ประทากทำให้จากมีผู้ประถมทำให้ยามอยู่มีผู้เลี้ยงกายทำให้ยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณดังที่อาตมภาพทั้งสองได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธามาสมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
2: ในคราวใดก็ตามที่เรารู้สึกเครียดเบื่อหรือว่ากังวลนะคะจงยิ้มหรือว่าทำให้ใบหน้านั้นเบิกบานแม้ในสถานการณ์เช่นนั้นก็จะทำให้ความเครียดนั้นลดลงได้นะคะเพราะว่าการยิ้มนั้นเป็นอุบายคลายความเครียดที่เห็นได้ไม่ว่าในสถานการณ์เช่นไรก็ตามค่ะไม่เชื่อก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสังวาภาเรื่องสนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษน่ะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อ ่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรียนแล้วไม่ชอบอาชีพที่ทำก็ยังไม่ถูกใจจะเปลี่ยนตอนนี้จะสายไปหรือเปล่านะคะคำถามเหล่านี้เป็นกรอบความคิดข้อจำกัดกับดักที่ทำให้เราไปต่อข้างหน้าไม่ได้ค่ะบทเรียนนี้เราจะมารู้จักกับทักษะต่อยอดหรือ transferable skill ทักษะที่จะทำให้เราไปต่อได้เอาประสบการณ์ในอดีตมาต่อยอดสร้างทางเลือกใหม่ทางอาชีพในอนาคตกันค่ะเราได้ยินมาตลอดบทเรียนนี้เลยนะคะว่าชีวิตออกแบบได้ทดลองได้เปลี่ยนได้นะคะพี่อยากให้น้องๆได้เห็นประสบการณ์ของการเอาทักษะในอดีตมาต่อยอดอาชีพในอนาคตโดยไม่เสียดายประสบการณ์แล้วก็เวลาที่เคยใช้ไปกับการสร้างแล้วก็เรียนรู้อาชีพนั้นๆค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะพบกับพี่ยีราฟสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรเป็นอดีตโปรแกรมเมอร์หนุ่มนะคะที่ผันตัวมาทำงานด้านการศึกษาเป็นคุณครูที่ Teach for Thailand แล้วก็เปิดกิจการเพื่อสังคมเป็นมูลนิธิชื่อว่า Saturday School หรือโรงเรียนวันเสาร์ค่ะบทเรียนนี้นะคะขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับพี่รับสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรนะคะพี่รับเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School ค่ะพี่รับมีจุดเริ่มต้นเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็สนใจทางด้านการศึกษานะคะผันตัวมาเป็นคุณครูแล้วก็เปิดมูลนิธิเป็นของตัวเองเบื้องต้นอยากจะทักทายพี่ยีราฟนะคะแล้วก็อยากให้พี่ยีราฟช่วยแนะนำให้พวกเรารู้จักเพิ่มเติมนิดนึงว่า Saturday School ทำอะไรบ้างค่ะ
1: ครับก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่เมย์ก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆนะครับก็ผมยีราฟนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์เรียนจบวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับที่จุฬาแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ประมาณปีนิดๆแล้วก็ได้ไปเป็นคุณครูในโรงเรียนขยายโอกาสของกทม.นะครับในมูลนิธิที่ Teach for Thailand แล้วก็เริ่มมูลนิธิของตัวเองเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School หลังจากนั้นเราเนี่ยมีเป้าหมายปลายทางคืออยากจะเห็นเด็กไทยทุกคนเนี่ยไปถึงศักยภาพสูงสุดแล้วก็กลับมาเปลี่ยนแปลงชุมชนสังคมรอบข้างของเขานะครับโดยที่สิ่งที่เราทำหลักๆเนี่ยก็คือเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตามหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการศึกษาด้วยกัน
0: แต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราดูเป็นเหมือนอีกร่างนึงซึ่งก็คือตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนาะทำไมถึงอยากเรียนโปรแกรมเมอร์ทำไมถึงเรียนวิศวะคอมแล้วไปมาทำไมถึงมาทำมูลนิธิช่วยเล่าเส้นทางเจอร์นี่ตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะ
1: ครับโอ้จริงๆแล้วยาวนิดนึง
0: ยาวนิดนึง
1: แต่ว่าถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือตอนม.ปลายเนี่ยผมก็ชอบที่จะเขียนโปรแกรมตั้งแต่ม.ปลายแล้วพอเข้ามหาลัยเราก็ไม่ต้องลังเลเลยว่าจะเข้าอะไรก็เข้าวิศวะคอมพิวเตอร
0: ์
1: ฮะแล้วก็จบมาก็แน่นอนก็เป็นโปรแกรมเมอร์แต่ปรากฏว่าตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ได้ประมาณปีนึงจริงๆเราก็ระหว่างทางที่เราเป็นเนี่ยเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันมีอีกหลายสิบปีเลยเราจะเลือกเส้นทางไหนเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตอนนี้เฮ้ยมันก็อาจจะดีนะในการที่จะแบบใช้คำว่าเป็นการลงทุนกับทักษะกับความสามารถที่เราอยากจะใช้ในอนาคตจริง
0: ๆเหมือนพี่รับเริ่มเปิดออปชันให้กับตัวเองว่าเอ้ยจริงๆเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ก็ได้แหละแล้วก็คงทำไปได้เรื่อยๆแต่เหมือนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเป็นอะไรได้อีกไหมเนาะเราตั้งคำถามแล้วเราคิดอะไรต่อในหัวเรา
1: ครับคือการที่เราคิดอะไรในหัวเนี่ยคือเราต้องเอาทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปหมดก่อนเราคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ก่อนว่าเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้ในโลกใบนี
0: ้แล้วตอนนั้นเราเอาข้อจำกัดอะไรออกไปบ้าง
1: ก็จริงๆคือทุกอย่างเลยนะเราวางไว้ก่อนแล้วเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นอะไรกันแน่เราก็กลับไปทบทวนสิ่งที่เราประสบพบเจอมาในชีวิตของเราว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขหรือว่าสิ่งที่เราเติบโตมาเนี่ยมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าอินกับมันเป็นพิเศษจริงๆตอนที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็มีเราเห็นประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือหลายๆอย่างความเหลื่อมล้ำเราก็เห็นว่าเฮ้ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ในสังคมไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร
0: ่
1: เราใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้ไม่ค่อยได้เราก็เลยกลับมาคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วเราอยากจะแก้ไขปัญหาสังคมหรือเปล่า
0: เป็นคำถามก่อนเนาะซึ่งถึงเวลานี้นะคะอยากจะลองชวนทุกคนมาลองย้อนเวลาไป อยู่กับพี่รับตอนวัยเยาว์กว่านี้นิดนึงแล้วก็ลองคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นถ้ามันมีโจทย์ในใจอยู่ประมาณนึงว่าแบบเอ๊ะหรือเราจะทำอะไรเพื่อสังคมได้ไหมทางเลือกมันเป็นอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปที่กระดานแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัด mind mapping กันดูนิดนึงว่าการที่จะทำงานเพื่อสังคมเนี่ย จริงๆก็อาจจะดูเป็นโจทย์กว้างๆเนาะแต่จริงมันมีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นไปได้พี่รับเคยระดมสมองอะไรให้กับตัวเองบ้างคะในช่วงนี้นะคะพี่รับกับพี่เมย์ก็อยากจะ

0: ชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัดไมแมปปิ้งกับโจทย์ของพี่ยีราฟกันสักนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่พี่ยีราฟเล่าให้เราฟังว่าแบบงานที่เราอาจจะอยากสนใจทำน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่มีผลต่อสังคมในวงกว้างได้เปลี่ยนแปลงสังคมได้เนาะเราก็เลยลองเขียนเอาไว้ตรงกลางนิดนึงว่างานเพื่อสังคมเนาะพี่ในมุมของพี่ยีราฟงานเพื่อสังคมมันแปลงไปทางไหนได้บ้างนะตอนนั้นที่เราเริ่มคิดในใจ
1: ครับจริงๆแล้วมีหลายด้านมากเลยนะครับด้านแรกที่ผมคิดถึงเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของสาธารณสุขนะครับ
0: งานเพื่อสุขภาพงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหม
1: ใช่
0: อาจจะเป็นวงที่หนึ่ง
1: แล้วก็มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
0: ความเหลื่อมล้ำเช่นคนในสังคมที่อาจจะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆแตกต่างกันเลยเนาะถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจจะเป็นเรื่องของความยากจนอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมนึง
1: ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการศึกษา
0: ทีนี้อย่างที่เราบอกว่าเวลาเราทำ mind map เราก็จะฟุ้งๆไปก่อนแหละว่ามันเป็นอะไรได้บ้างยังไม่ต้องตัดสินว่ามันจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมพี่รับอยากเริ่มวงไหนก่อนดี
1: อันแรกเลยเรื่องของการทำกิจการเพื่อสังคมหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพด้านการศึกษานะครับ
0: อาจจะเป็นมุมที่แบบว่าเราแบบว่าทำอะไรที่เป็นของตัวเองเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือกิจการบางอย่างที่อาจจะทำให้เราได้แก้ปัญหาการศึกษาก็จะเป็นอย่างหนึ่งเป็นเหมือนผู้ประกอบการแต่ว่าทำเพื่อสังคม
1: แล้วก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดโรงเรียน
0: เปิดโรงเรียนเลยโรงเรียนพี่ยีราฟ
1: โรงเรียนยีราฟ
0: โรงเรียนยีราฟ
1: แล้วก็ที่เป็นที่รู้จักกันนะครับการศึกษาก็สามารถเป็นครูได
0: ้ไปเป็นครูได้เลยไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นการศึกษาก็มีความเป็นไปได้จริงก็อาจจะแตกได้อีกเยอะแยะเนาะอันนี้เป็นแบบคร่าวๆที่อาจจะเป็นไปได้นะคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันช่วยเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นผมก็อินเรื่องของการช่วยเรื่องของการขาดแคลนเลือดแล้วก็เราสามารถที่จะไปช่วยเรื่องของการออกแบบนโยบายได้เช่นเดียวกัน
0: เป็นแนวเชิงภาพรวมเนาะจะออกแบบกฎระเบียบนโยบายยังไงที่จะตอบโจทย์สาธารณสุขหรือว่าสุขภาพของประชาชนความเหลื่อมล้ำล่ะคะ
1: การความเหลื่อมล้ำเนี่ยเรามีอาจจะเป็นการไปช่วยเรื่องการเมืองก็ได้นะครับ
0: การเมืองซะเลย
1: หรือว่าอาจจะเป็นแบบคนที่ช่วยอยู่ในหลังบ้านของการเมืองก็ได้แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาไปลงชุมชน
0: อาจจะแบบว่าคอมมูนิตี้ชุมชนชนบทคุยกับชาวบ้านเข้าไปแก้ปัญหาเป็นจิตอาสาทั้งหมดนี้ก็เป็นความเป็นไปได้เนาะพี่ยีราฟเนาะคือสุดท้ายก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะเลือกอะไรแต่ว่าการทำแบบฝึกหัดแบบนี้ค่ะบางทีมันก็ทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีทางเลือกแค่ทางเลือกเดียวและจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องทำไมแบบคนเดียวเนาะเราชวนเพื่อนมาทำได้ชวนคนมาร่วมระดมสมองได้อาจจะเห็นมุมมองมากขึ้นทำให้เห็นทางเลือกมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ทำให้เรารู้สึกไม่ติดกับแล้วก็เห็นช่องทางในการเรียนแล้วก็การออกแบบอาชีพมากขึ้นค่ะ

0: จาก mind map ของพี่รามนะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้ทางเลือกเยอะมากมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ไปทำกิจการเพื่อสังคมทำสตาร์ทอัพเพื่อสังคมก็ได้เชิญคนมาบริจาคเลือดเป็นครูก็มีเนาะเราตกตะกอนยังไง
1: คือเราอาจจะดูแต่ละอันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันพอสมควรคือตอนที่ผมกำลังเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่เนี่ยก็จะมีบางช่วงเวลาที่เราได้ไปเข้าอีเวนต์เข้างานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักสตาร์ทอัพการรู้จักโซเชียลเน็ตไพรส์จริงๆแล้ว2 อย่างนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันคือมันเป็นการสร้างองค์กรสร้างธุรกิจสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากเป็นเจ้าขององค์กรแล้วเราก็อยากจะแก้ไขปัญหาให้กับคนจำนวนมากอันนี้คืออันแรกที่ได้จากการที่เรารู้จัก2 อย่างนี้พอเราเริ่มรู้จักตัวเองในมุมนี้แล้วปุ๊บเราลองดูว่ามันปัญหาอะไรที่เราอยากจะแก้ไขอันดับแรกเลยก่อนที่จะมาทำเรื่องการศึกษาเนี่ยผมก็ไปลองทำเรื่องของแอปชวนคนมาบริจาคเลือดอันนี้ก็ลองทำไปสักพักนึงปรากฏว่าเฮ้ยปัญหาเรื่องนี้เราอาจจะยังไม่ได้อินกับมันมากพอเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบแก้ไขเพนพอยต์ของเราขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราก็อาจจะเป็นคนที่บริจาคเลือดเป็นประจำอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเส้นทางการเข้าไปทำเรื่องนี้มันมีกลุ่มที่เราจะต้องไปดีลด้วยที่เราอาจจะแบบทำอะไรได้ยากเราก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่มันแบบซีเวียขนาดนั้นคนก็ไปบริจาคเลือดกันอยู่ประมาณนึง
0: คือโจทย์เพื่อสังคมก็มีหลากหลายพอเอาตัวเองลงไปคลุกคลีกับโจทย์มันก็อาจจะเริ่มโจทย์ที่เราสนใจแล้วก็โจทย์ที่เราอาจจะอินมากกว่าอันอื่นเนาะสิ่งที่เจอว่าอินมากคืออะไรคะ
1: ครับคือเราก็มาดูภาพใหญ่อีกรอบหนึ่งว่าจริงๆแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีรากฐานมาจากปัญหาเรื่องการศึกษาเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแก้ที่ตัวรากของปัญหาหรือว่า root cause เนี่ยมันน่าจะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยช่วยคลี่คลายไปด้วยเราก็เลยเลือกที่จะไปสนใจปัญหาเรื่องการศึกษาเราจะทำยังไงเพื่อที่จะรู้ได้ชัดเจนว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้คือเป็นกระบวนการที่เราเริ่มที่จะเข้าไปเข้าใจปัญหามากขึ้นเพราะว่าตอนที่เราทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าเราเรียนจบมาในช่วงเวลามัธยมมหาวิทยาลัยหรือว่าประถมอะไรเงี้ยเราก็ผ่านการศึกษาที่ไม่ได้แย่มากมาแต่ว่าปัญหาการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเราต้องไปมองถึงคนส่วนใหญ่เขาได้รับการศึกษาเป็นยังไงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจว่าจะไปลงมือทำเนี่ยก็คือเราไปเป็นครูในโรงเรียนที่เป็นไทป์ของโรงเรียนที่ประสบปัญหาอยู
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยเป็นเส้นทางว่าเราเลือกที่จะไปเป็นครูก่อน
0: โปรแกรมเมอร์มาเป็นคุณครูมาเป็นเจ้าของมูลนิธิมันคงมีเยอะแยะมากมายที่ต้องเรียนรู้ระหว่างทางเนาะมันมีอะไรที่เราเอาทักษะในอดีตมาใช้บ้างไหมคะแบบสิ่งที่เคยเรียนรู้แล้วก็มั่นใจมากว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่แบบเราไม่ถนัดแล้วก็จะต้องมาเรียนรู้ระหว่างทางเราปิดแก็บช่องว่างทักษะเหล่านี้ได้ยังไงบ้างเลยอะค่ะ
1: ครับของผมเองเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ใช้เลยสกิลที่ผ่านมาตอนเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งมันแบบเป็นแทบจะคนละด้านกันเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วในสกิลย่อยๆทักษะย่อยๆเราสามารถที่จะส่งต่อมาได้เหมือนกันอย่างตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นจุดแข็งของเราเลยคือเป็นทักษะของการแก้ปัญหา problem solving skill หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ creativity การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้2 อย่างนี้ค่อนข้างเยอะตอนที่เราเป็นครูเนี่ยเราก็จะมองว่าเด็กๆในชั้นเรียนเนี่ยเขามีความสามารถเป็นยังไงทักษะการวิเคราะห์ของเราเริ่มมาแล้วพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บการแก้ปัญหาเด็กคนนี้ติดตรงไหนเราก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างแล้วก็ใช้ creativity คือในห้องเรียนของเราเนี่ยเราก็จะพยายามหาการเรียนการสอนใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้ติดกรอบว่าเราจะสอนแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวเราพาเด็กออกไปนอกห้องเรียนด้วยพาคนข้างนอกเข้ามาอยู่ในโรงเรียนด้วยมาแลกเปลี่ยนกันเป็นเด็กเพราะฉะนั้นทักษะเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะที่เราส่งต่อมาจากตอนเป็นโปรแกรมเมอร์เพราะฉะนั้นคือการแก้ปัญหาทางโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันไม่ได้แบบมีเส้นทางเดียวเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาได้แต่ว่ามันสามารถที่จะทำนู่นทำนี่อ้อมมารอบนึงแล้วค่อยแก้ปัญหาก็ได้เหมือนกันไม่ยังเป็นต้องบวกหนึ่งได้2ทำเสมอไป
0: คือเรียนโปรแกรมมิ่งมาเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์เท่านั้นเหมือนที่เราคิดในตอนแรกเนาะใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าจริงๆทักษะแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาทักษะการต่อยอดหรือว่าเราเรียกว่า transferable skill เนาะกลายเป็นเหมือนทักษะที่ทำให้เราเอามาปรับใช้แล้วก็กลายเป็นคุณครูที่อาจจะมีวิธีการสอนแตกต่างจากคนอื่นมีวิธีการวิเคราะห์นักเรียนที่หลากหลายแล้วก็ทำให้เราออกแบบวิธีการเรียนรู้ได้น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากขึ้น
1: ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือจากโปรแกรมเมอร์เป็นคุณครูเนี่ยมันจะมีทักษะหลายอย่างเลยที่เราเนี่ย ส่งต่อมาไม่ได
0: ้แบบต้องเรียนรู้ใหม่เลย
1: ใช่คืออันดับแรกเลยโปรแกรมเมอร์เนี่ยคุยกับคนไม่รู้เรื่องแบบอยู่คนเดียวแต่ว่าเจอนักเรียนเนี่ยโอ้โห30กว่าคนเน
0: ี่
1: ยท้าทายมากท้าทายมาก
0: ทำไงเราเอาสกิลนี้มาจากไหนไปคว้ามาจากไหน
1: ทีนี้เนี่ยพูดถึงไปคว้ามาจากไหนเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะได้เป็นประธานรุ่นก็มีโอกาสได้พูดกับเพื่อนๆอยู่บ้าง
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นสกิลที่อาจจะต่อยอดมาบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีทักษะที่คล่องขนาดนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือจะเป็นค่อนข้างอินโทรเวิร์ตก็คือแบบอยู่คนเดียวเนี่ยสบายใจกว่าแต่พอไปอยู่กับเด็กๆหลายๆคนเนี่ย
0: เด็กมาจ้อแจ้จ้อแจ้คุย
1: ปวดหัวมากครับ ต้องบอกตามตรงปวดหัวมากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นจุดที่เราสามารถพัฒนาต่อได้แล้วก็เรียนรู้ได้เรารู้สึกว่าคอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นมากเลยหลังจากที่เป็นครูปรากฏว่าพอเราทำไปเรื่อยจริงๆมันก็คือเราเป็นครู2ปีเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันก็พัฒนาสกิลของเราอย่างน้อยคือเรากล้าพูดมากขึ้นกับคนจำนวนมาก
0: พี่รับไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อจำกัดเนาะแต่มองว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้คือเสียงที่เราพูดกับตัวเองคือแบบอุ๊ยตายละฉันทำไม่ได้ฉันไม่เคยเรียนสิ่งนี้มาก่อนแต่เสียงที่พี่รับพูดกับตัวเองมันอาจจะเป็นว่าแบบเฮ้ยเราไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงดีนะเราถึงจะรู้และทำสิ่งนี้ได้นะคะ
1: เราอาจจะต้องมีจังหวะฮึบนิดนึงที่เรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดนะแต่ว่าเราอาจจะใช้ความกล้าในใจของเราเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราจะลุยกับมันเราจะมี mindset ที่ว่าเฮ้ยการลองดูเนี่ยมันไม่เสียหายเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องเลยเราก็สามารถที่จะลุยใหม่ได้วันใหม่เราก็กลับมาได้เหมือนกัน
0: คือถ้าไม่ลองเนี่ยไม่ได้แน่ๆแต
1: ่
0: ถ้าลองเนี่ยยังมีลุ้นเนาะใช่ไหม
1: อย่างน้อยสมมติว่าการพูดเก่งมากเนี่ยคือ10คะแนนสมมติว่าตอนแรกเราอยู่ที่ประมาณ 2-3 คะแนนการที่ไปพูดครั้งหนึ่งแล้วแบบเด็กไม่ฟังเลยเราอาจจะขึ้นมาเป็น 3.5 คะแนนแต่ถ้าเราไม่พูดเลยเราก็อยู่ที่เดิม
0: ค่อยไต่ก็ได้
1: ใช่มันยังเป็นที่จะต้องคาดหวังว่าครั้งแรกเราจะไป7อย่างเงี้ย
0: แล้วนอกจากทักษะการพูดมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่เรารู้สึกว่ามันต้องมาต่อยอดโดยเฉพาะในการบริหารมูลนิธิอันนี้ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวแล้วนะเป็นผู้บริหารด้วย
1: เราก็จะมีกิจกรรมที่เราจะต้องทำกับคนอื่นการทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยเป็นหนึ่งอันที่เราอาจจะยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่แต่พอเราเป็นผู้บริหารมูลนิธิเนี่ยเราต้องดูแลคนเราต้องดูแลคนเราต้องทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากอันนี้จะเป็นทักษะเรื่องของcollaboration skill หรือว่าจะเป็นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอ
0: ัน
1: นี้จะเป็นสิ่งที่เราเริ่มที่จะพัฒนามามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งมูลนิธิเนี่ยหาคนให้คำปรึกษายากมากจริงๆตอนช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราล้มลุกคลุกคลานกับมันแล้วก็เรียนรู้จากหน้างานซะมากกว่าเรียนรู้จากคนที่มาทำงานด้วยกับเราซะมากกว่าไม่ได้ไปหาตำราหรือว่าหาคอร์สเรียนอะไรซึ่งจริงๆแล้วถ้ากลับไปได้เนี่ยผมจะหาคอร์สเรียนหรือว่าหาหนังสือมาอ่านมากขึ้นกว่าเดิม
0: ทีนี้พอเราบอกว่าเราต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมเนี่ยน้องๆบางคนก็อาจจะมีคำถามเพราะว่าบางครั้งการเรียนรู้เนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยมีทรัพยากรบางทีจะไปเรียนอะไรทีก็มีค่าใช้จ่ายเนาะมันกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้บางคนมองว่าการพัฒนาทักษะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตรงนี้พี่รับมองว่ายังไงบ้างคะ
1: โอ้ครับคือถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องของข้อจำกัดทางด้านปัจจัยที่เราอาจจะไม่มีเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนต่างๆอะไรเงี้ยครับคืออันนี้จริงๆตอนทุกวันนี้เลยนะครับเรามีโซเชียลมีเดียที่มีองค์ความรู้อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากมายเหลือเกินคือเราเสิร์ชอะไรใน Google ไปเนี่ยเราแทบจะเจอทุกอย่างเลยผมว่าอันนี้เป็นทางแรกเลยที่เราสามารถไปหาข้อมูลได้ก็ยังมีวิดีโอใน YouTube ใน TikTok หรือว่าในที่ต่างๆแล้วก็ตอนนี้เมื่อไม่นานมานี้มี ChatGPT ขึ้นมาโอ้โหเรียกได้ว่าถามอะไรไปตอบได้เหมือนอับดุลเลย คือถามยากขนาดไหนก็มีคำตอบมาให้เป็นไกด์ไลน์ผมว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยความรู้มันหาไม่ยากเลยหรือว่าอาจจะเป็นพอดแคสต์ก็ได้เราถนัดเรื่องการฟังแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนที่อาจจะมีข้อจำกัดมากๆจริงๆเราอาจจะมียืมโทรศัพท์มือถือจากคุณพ่อคุณแม่มาก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi ลองไปแอบใช้ Wi-Fi ฟรี
0: มันมีทางไปได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่เราไม่อยากจะให้ปิดกั้นตัวเองถ้าสมมติว่าเราแบบเฮ้ยยังไม่ได้ข้อมูลที่เราต้องการปรากฏว่าข้อมูลบางอย่างมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากเราอาจจะเข้าไปหาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
0: ๆจริงๆการถามนี่เป็นแบบว่าวิธีการเรียนรู้ที่อาจจะง่ายที่สุดเลยเนาะแบบคนที่รู้จักคนที่ให้ข้อมูลเราได้ยีราฟพูดถึงการถามคนรอบตัวพี่เลยเริ่มมีคำถามว่า ตลอดเส้นทางในการออกแบบชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องเนาะคนรอบตัวมีผลต่อเส้นทางชีวิตเรายังไงบ้างคะ
1: โอ้เรียกได้ว่าคนรอบตัวเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับคือคอนเซปต์ผมว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่เราต้องยอมรับเลยว่าการที่เราไปอยู่ในสังคมแบบไหนเนี่ยเราจะมีการปรับตัวแล้วก็ซึมซับคนรอบข้างเข้ามาอยู่ในตัวเราเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างตอนที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก่อนอาจจะใกล้เคียงกับน้องๆมากกว่าตอนนี้ผมเลือกที่จะมาเป็น เรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยในใจของผมเนี่ยอยากจะเรียนจิตวิทยาด้วย อยากจะเรียนเรื่องของการบริหารด้วยเราเลือกที่จะเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ดีกับการที่ไปเรียน2คณะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนวิศวะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุดแล้วก็ให้เรามาเรียนตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่ตอนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็มีการตัดสินใจตามคนรอบข้างเหมือนกันทีนี้ตอนที่เรามาทำมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์เนี่ยเราต้องทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากเลยสิ่งที่เรานึกถึงก็คือตอนที่เราอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็มีการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนค่อนข้างเยอะ เราก็เลยมีการรู้จักคนที่เป็นเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายอาชีพแล้วก็ในขณะเดียวกันคือมีเพื่อนๆกลุ่มที่เราก็ใช้คำว่าเป็นกลุ่มที่อยากที่จะทำกิจกรรมเหมือนกันเพราะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่น่าจะสนใจมาช่วยกันพัฒนาการศึกษาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการลิสต์ไปคุยกับคนกลุ่มนี้เชิญชวนเขามาช่วยกันในการเริ่มต้นกิจกรรมของ Saturday School
0: ยิ่งเรารู้จักคนเยอะเราก็อาจจะยิ่งมีทางเลือกเยอะการที่เรามีเน็ตเวิร์กของคนที่เรารู้จักมันก็อาจจะช่วยทำให้เราได้พัฒนาทักษะเปิดโอกาสบางอย่างเนาะพี่รับช่วยเล่านิดนึงไหมคะว่าการรู้จักคนการเข้าไปคุยกับคนมันทำให้เราสร้างอาชีพทุกวันนี้ได้ยังไงบ้าง
1: ครับตอนที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่ทำเรื่องสนใจเรื่องสตาร์ทอัพสนใจเรื่องโซเชียลแอนด์ไพร์เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเห็นไอเดียว่าคนนู้นอยากจะทำอันนี้คนนี้ทำไมเขาถึงเลือกที่จะทำแอปพลิเคชันนี้ทำไมคนนี้เลือกที่จะทำ องค์กรเพื่อสังคมแบบนี้อันนี้เป็นกลุ่มคนที่เราสามารถจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ใช้คำว่าแลกเปลี่ยนรู้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ความรู้กับคนในชุมชนนี้ได้เหมือนกันหรือว่าคนในชุมชนนี้มีสิ่งที่ไปเจอมาไม่เหมือนกับเราก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้
0: อยากจะชวนยีราฟลองถอยหลังมานิดนึงแล้วพูดถึงเส้นทางพูดถึงทักษะเนาะหลายครั้งเราจะได้ยินเด็กๆพูดว่าแบบเวลาเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยบางทีวิชาแนะแนวก็อาจจะยังไม่ได้ให้มุมมองตรงนี้เรามากน้องๆที่อยากจะเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองเห็นเส้นทางชีวิตในมุมมองของเราที่เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Saturday School เนาะที่แบบเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราคิดว่าน้องๆสามารถแนะแนวตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าสิ่งที่พี่เมย์สอนในวันนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ให้กับลูกๆของเราหรือว่าในห้องเรียนของเราได้เช่นเดียวกันนะครับการทำ Mind Map การค้นหาตัวเองผ่านการวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือการที่สมมติว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคุณครูเนี่ยเรามีลูกๆหรือมีนักเรียนที่เราดูแลอยู่นะครับอันดับแรกเลยคือเราอาจจะต้องเปิดใจก่อนเปิดใจแล้วก็ให้พื้นที่ปลอดภัยเป็นเซฟสเปซให้กับลูกๆของเราเนี่ยได้เล่าเลยว่าเขาสนใจเรื่องอะไรอยู่เขาอยากจะทำอะไรหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยเราจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตไปคอยซัพพอร์ตตามความสนใจของเด็กเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าเด็กๆ เนี่ยเขาจะไปลองทำแล้วเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าให้เขาได้ลองแล้วเราอ่ะจะมีหน้าที่ในการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรในนี้เขาอยากพัฒนาอะไรต่อหรือว่าเขาไม่ชอบอะไรแล้วการเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้พูดความสนใจความถนัดบางทีเขาเล่าได้เป็นฉากๆเลยนะว่าเขาสนใจอะไรแต่ว่าในอีกด้านนึงก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปล่อยให้เด็กไปทำแล้วเราสามารถช่วยผลักดันแล้วก็กดขันเด็กๆได้ด้วยเช่นเด็กๆบอกว่าอยากจะไปวิ่งมาราธอนให้ได้การที่เด็กบอกว่าอยากไปวิ่งมาราธอนให้ได้เขาต้องมีตารางซ้อมของเขาถูกไหมครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยต้องวิ่ง5โลเราอาจจะช่วยวางแผนก็ได้หรือว่าเขามีแผนของเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาขี้เกียจไปวันนึงเรา
0: ช่วย
1: ต้องช
0: ่
1: วยเลยต้องช่วยเลยต้องช่วยเลยว่า
0: ช่วยปลุก
1: วันนี้เนี่ยไม่ได้นะต้องไปซ้อมไม่งั้นเนี่ยไปถึงเป้าหมายไม่ได้แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเขาเป็นคนตั้งเองแล้วเราจะเป็นคนที่คอยสะกิดอย่างที่พี่เมย์บอกคอยสะกิดว่าเฮ้ยมันเริ่มออก ออกนอกแผนแล้วนะที่เราตั้งเอาไว้เองนะเออให้เขาได้ลงมือทำตามที่เขาวางแผนเอาไว
0: ้
1: อันนี้จะเป็นหน้าที่ของคนที่คอยซัพพอร์ตใช
0: ่สุดท้ายเป็นเรื่องของการลองแล้วก็มุมของเด็กๆที่ฟังพี่ดามในวันนี้ได้ยินคำว่าลองหลายทีมากถ้าเมื่อกี้มีจับคำจะได้ยินคำว่าลองเยอะมากสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องรอให้ใครมาแนะแนวเราเสมอไปแต่ว่าเราสามารถแนะแนวตัวเองได้ด้วยการเอาตัวเองเข้าไปลองจริงๆลองทำจริงๆเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะการลองทำให้เราได้ทักษะใหม่ๆที่เอาไปต่อยอดได้กลับมาที่เรื่องของ variable skill หรือว่าทักษะต่อยอดนะคะในมุมมองของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็อาจจะเป็นการลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วเราจะเปิดพื้นที่ในการลองได้ยังไงให้เขาสามารถลองได้อย่างเต็มที่เราจะสามารถซัพพอร์ตเขาได้ยังไงกันบ้างให้กำลังใจยังไงบ้างไม่ได้ชี้บอกแต่ว่าคอยช่วยสนับสนุนระหว่างทางช่วยตั้งคำถามเพื่อให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าสิ่งนี้ที่อยากจะทำอาชีพนี้หรือเปล่าที่อยากจะทำแล้วก็มีหน้าที่คอยให้กำลังใจอาจจะไม่ได้เป็นคนกำหนดแผนให้แต่ช่วยวางแผนและขั้นตอนแล้วก็คอยช่วยสะกิดให้เขาลงมือเต็มที่กับขั้นตอนนั้นๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ล้ามากๆเลยที่มาแลกเปลี่ยนให้กับน้องๆแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทักษะต่อยอดสำคัญยังไง transferable skill สามารถสร้างอาชีพแล้วก็ทางเลือกให้เราได้ยังไงบ้างค่ะTransferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดที่พี่ยีราฟพูดถึงนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถกระโดดข้ามจากอาชีพนึงไปอีกอาชีพนึงสายการเรียนนึงไปอีกสายการเรียนนึงโดยที่เรายังเอาทักษะติดตัวไปเป็นประโยชน์ไม่เสียของได้ยกตัวอย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นเนาะการที่เราจะคิดอะไรได้หลากหลายมีมุมคิดต่อยอดแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอาชีพไหนก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะ

จรจาต่อรองสื่อสารซึ่งอาจจะหมายถึงการพูดต่อหน้าสาธารณะหรือว่าแม้ว่ากระทั่งการสื่อสารกับคนในทีมจัดการทีมให้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทักษะต่อยอดเช่นเดียวกันนั่นรวมไปถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะการที่เราเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่องตัวสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเรียนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเลยที่พี่เมย์คิดว่าสำคัญที่สุด transferable skill ที่ทำให้เราอยู่รอดเรียนรู้ได้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็คือทักษะที่จะเปิดใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้มีทักษะของการปรับตัวเรียนรู้ว่าสิ่งบางอย่างที่เราเคยรู้ในอดีตอาจจะไม่ใช่แล้วในอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทั้ง mindset แล้วก็ทักษะที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวสร้างทางเลือกใหม่ๆในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าน้องๆจะทำงานอะไรทำกิจกรรมอะไรหรือว่าทำงานอดิเรกอะไรนะคะพี่เมย์อยากให้น้องๆลองตั้งคำถามว่าในการทำงานเหล่านั้นการเรียนเหล่านั้นการทำงานอดิเรกเหล่านั้นเนี่ยเราได้ทักษะอะไรเพราะว่าทักษะเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเป็นทักษะต่อยอดเป็น transferable skill ของเราไม่ว่าเปลี่ยนอาชีพอะไรก็จะอยู่ติดตัวของเราตลอดไปค่ะ

ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.

ในการถ่ายทอดวิถีของเรานั้นเรามีการบัญญัติศัพท์ต่างๆมาช่วยทำความเข้าใจอย่างในเรื่องของการพัฒนาหรือการภาวนา4ด้านของชีวิตรู้สึกจะเป็นครูแจ๊สที่บัญญัติคำว่าสองนอกสองในสองนอกหมายถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมทั้งด้านวัตถุและทั้งด้านสังคมสองในก็หมายถึงการพัฒนาจิตใจทั้งในการป้องกันและการจัดการกับสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายและการปลูกฝังและการดูแลและบำรุงสิ่งดีงามสุดท้ายก็เป็นเรื่องของปัญญาตั้งแต่เรื่องการฝึกให้รู้จักคิดใช้เหตุใช้ผลคิดวิเคราะห์คิดสังสรรค์ในการคิดอย่างที่พุทธองค์ให้ชื่อว่าโยนิโสมนสิการนั่นเป็นความคิดที่เด็ดฉานในการเปลี่ยนกระแสความคิดจากอกุศลเป็นกุศลและความเด็ดฉานในการคิดพิจารณาความจริงของชีวิตโดยเฉพาะความไม่แน่ไม่นอนของสิ่งทั้งหลายทีนี้ในสองนอกนั้นการปฏิบัติต่อวัตถุเราก็แบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ข้อหนึ่งคือร่างกายของเราเองนี่ก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่ทราบนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเซลล์ในร่างกายนี่จะเปลี่ยนทั้งหมดทุก7ปีนั้นถ้าสังขารดูสังขารวันนี้กับสังขารของเราร่างกายของเรา7ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเหลือเลยท่านก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมีการต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ในการทำความเข้าใจทำความรู้ในชีวิตเราก็ต้องมาดูใน3เรื่องนี้ความเปลี่ยนแปลงในความต่อเนื่องของความเปลี่ยนแปลงและการที่เป็นตามเหตุตามปัจจัยแต่ร่างกายนี้เราก็เห็นได้ง่ายหน่อยถ้ากินเยอะมันจะอ้วนขึ้นกินน้อยก็ผอมลงถ้าออกไปกลางแจ้งในที่ในเมืองร้อนในเมืองไทยก็เหงื่อคงจะออกถ้าอยู่กลางแจ้งในประเทศหนาวจะตัวสั่นร่างกายมันก็เปลี่ยนอาการของกายก็เปลี่ยนตามเหตุปัจจัยต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคอยสังเกตเพราะว่าพร้อมกับ
การมีร่างกายในลักษณะเป็นประสบการณ์เป็นของธรรมชาติแล้วเรายังมีความรู้สึกอันหนึ่งว่าเป็นร่างกายของเรามันคือเราของเราไอ้ความรู้สึกว่าเราของเรานี้มีผิดมีภัยมากแล้วจะห้ามไม่อยู่แต่สิ่งที่จะมีผลต่อความรู้สึกว่ากายเป็นเราเป็นของเราก็คือการเฝ้าสังเกตกายตามความเป็นจริงว่าถ้าเป็นของเราแล้วเราก็สามารถสั่งมันได้อากาศร้อนอย่าให้ร่างกายเราร้อนเลยอากาศหนาวอย่าให้มันหนาวเลยขอให้ร่างกายเราสบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าร่างกายเป็นของเราน่าจะสั่งมันได้ขอให้หายทันทีถ้าร่างกายก็เป็นของเราก็ห้ามมันได้อย่าพึ่งแกอย่าพึ่งเจ็บอย่าพึ่งตายแต่การที่ความเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายดำเนินไปโดยไม่ได้สนใจตัวเราเลยหมายถึงจิตใจของเราเลยอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่น้อยคนอยากจะเรียนรู้เลยดังเราก็ต้องสังเกตเราก็ต้องเรียนรู้จากความจริงของกายในร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนจึงจะพอดีต้องการอาหารเท่าไรอย่างไรจึงจะพอดีงอกกำลังกายเท่าไรมันจึงจะพอดีคำว่าพอดีนี่สำคัญมากเป็นเครื่องชี้วัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัตถุที่เราเกี่ยวข้องดังเราต้องฉลาดในร่างกายเพราะถ้าเราตกเป็นทาสของความต้องการเกี่ยวกับร่างกายเสียความเป็นอิสระของเราเลยคนที่หลงอยู่กับความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นหลงอยู่ตรงนี้ฮะความเจริญงอกงามทางชีวิตหยุดชะงักเลยมันติดอยู่แค่นั้นหมกมุ่นอยู่แค่นั้นดังนั้นเราก็จะเลิกเลยนะแสวงหาความสุขทางตาไม่ต้องเลิกหรอกแต่อย่าให้หลงกับมันให้รู้จักความพอดีของมันอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในการแสวงหาความสุขแบบนี้ต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นนี่หัวข้อที่สองเรื่องวัตถุรอบตัวตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าวัตถุต่างๆที่อยู่ที่เราถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราเงินของเราโทรศัพท์ของเราอะไรๆที่เราถือว่าเป็นของเราโดยสมมุติปฏิบัติต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันมันจึงใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่ไม่หลงกับมันไม่เป็นทุกข์กับมันอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเพราะถ้าปล่อยตามกระแสจะหลงง่ายกว่าไม่หลงนะยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยดูการโฆษณารอบตัวดูความชักนำการกดดันให้โง่เนี่ยเราก็สร้างสังคมที่ชวนคนโง่ไม่ชวนคนฉลาดชวนคนหลงไม่ชวนให้คนมีปัญญาฉะนั้นเราก็จะเอาตัวรอดทางด้านสติปัญญาเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเราไปหวังจากค่านิยมสิ่งแวดล้อมอะไรไม่ได้ทีนี้ข้อที่สาม
ก็ที่มีความสำคัญมากคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้มากเพราะเรามีชีวิตได้ในโลกนี้เพราะเรารู้จักอยู่กับโลกอย่างเป็นมิตรและการสำนึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใน 200-300 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษแล้วแผ่ไปสู่โลกทุกๆประเทศทุกๆทวีปทุกๆประเทศนั้นก็มีการรับหูรับตาต่อผลของการกระทำหรือว่าทำไม่รู้ไม่ชี้หรือไม่สนใจเราถือว่าแล้วก็กอบโกยของธรรมชาติเอามาใช้ในปัจจุบันถ้าจะมีผลเสียเกิดขึ้นก็คงในอนาคตนู่นเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตายก่อนเนี่ยคนก็คิดอย่างนี้มานานแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันถ้าเราดูความรักลูกรักหลานของมนุษย์ทั้งหลายทุกประเทศทุกคนก็ต้องรักลูกตัวเองเสียสละเพื่อลูกทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อหลานแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีการดำเนินชีวิตในทางที่กำลังทำลายอนาคตถ้าไม่ใช่ของลูกก็ของหลานไม่ใช่ของหลานก็ของเหลนตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลกกำลังเปิดเผยถึงวิกฤตของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันว่ามนุษย์เราเนี่ยจะถึงขั้นที่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วแต่ที่อยู่ไม่ได้แล้วไม่ใช่เพราะธรรมชาติล้วนๆเป็นเพราะการกระทำเป็นเรื่องของกรรมปัญหาคืออะไรปัญหาอย่างหนึ่งก็คือแต่ละคนยังคิดว่าเพียงเราคนเดียวมันก็นิดเดียวทุกคนก็คิดว่าตัวเองนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแต่นิดเดียวคูณ 7,000 ล้านนี่มันไม่ใช่นิดเดียวใช่ไหมมันมากนั้นเราตอนนี้เรามักจะคิดว่าตัวเองตัวเล็กๆไม่มีความหมายอะไรเราก็ทำลายธรรมชาตินิดเดียวเทียบกับคนอื่นหรือเทียบกับบริษัทใหญ่ๆแต่เราคิดอย่างนั้นไม่ได้เหมือนการทำความดีความชั่วทั่วไปถ้าคิดอย่างนั้นมันจะท้อแท้ใจใช่ไหมถ้าคิดว่าถ้าเราไม่ทำคนอื่นเขาก็ทำเราไม่โกงคนอื่นก็จะโกงอยู่แล้วดีอย่างน้อยก็ให้ครอบครัวเราให้ตระกูลเราเป็นผู้ได้รับดีกว่าคนอื่นคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นต้นไม่ทำไม่ได้เป็นต้นทีนี้มันมีนิทานเรื่องหนึ่งที่นักเรียนอาจจะเคยฟังก่อนแต่มันเป็นนิทานที่ดีมากในเรื่องคนที่ออกกำลังกายชายหาดตอนเช้าเห็นปลาดาวขึ้นบนบกขึ้นบนชายหาดเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆตัว
กำลังจะตายสงสารสงสารปลาดาวเดินลงไปที่ชายหาดก็หยิบปลาดาวตัวหนึ่งโยนลงไปในทะเลแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเวลาก็ผ่านไปเพื่อนคนหนึ่งมองเห็นก็ลงไปถามเขาว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เขาบอกว่าช่วยชีวิตปลาดาวเขาบอกว่าปลาดาวที่กำลังตายนี่เป็นแสนนี่คุณคนเดียวก็จะช่วยอะไรได้มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเขาก็เลยหยิบปลาดาวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็โยงเข้าไปก็ช่วยตัวนั้นสิฮะและช่วยตัวนั้นคือถ้าเราคิดว่าจำนวนทั้งหมดที่ตายแล้วถ้าคิดจำนวนที่ช่วยชีวิตได้ถ้าคิดเป็นตัวเลขดูจะไม่มีความหมายแต่ว่าต้องเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่ชีวิตเดียวมันล้ำค่าแล้วก็ช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตแต่หนึ่งชีวิตล้ำค่าสองชีวิตล้ำค่าสามชีวิตล้ำค่าถ้าเราเคยคิดว่าแค่ชีวิตเดียวอันนี้มันคิดไม่ดีละหรือว่ามีสำนวนภาษาอังกฤษที่คนไทยก็แปลแบบเป็นภาษาไทยเหมือนกันเราก็ใช้คำว่าฟางเส้นสุดท้ายไม่ทราบว่าเราคงเคยได้ยินคำนี้แต่ประโยคต่อไปก็คือหลังอูดจึงหักอันนี้ในนิทานเก่าก็มีอูดตัวหนึ่งก็แปลกของแล้วก็เจ้าของนี่เห็นแก่ตัวมากอยากขนของไปมากก็เพิ่มไอ้ตัวอูดก็ทรมานจะไม่ไหวแล้วเพิ่มถึงจะตายอยู่แล้วแต่ว่าที่ตายนี่ก็เพิ่มฟางเส้นเดียวมันเป็นจุดที่เรียกว่า tipping point ด้วยแค่นี้เปลี่ยนจากชีวิตมีชีวิตเป็นตายน้ำหนักของฟางเส้นเดียวแทบไม่มีความหมายเลยแต่สำหรับอูดตัวนั้นที่ถึงจุดนั้นมันก็ทำให้ตายได้ฉะนั้นเราก็ควรจะพยายามมองการกระทำของเราในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดีความชั่วหรือเรื่องการกระทำที่มีผลกระทบต่อคนอื่นนะผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราถือว่าเราเป็นเจ้าของฟางเส้นหนึ่งนี่จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เกิดความดีก็ได้จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายเกิดความชั่วก็ได้แต่เราจะชั่งน้ำหนักอย่างเดียวโดยไม่ดูบริบทไม่ได้อันนี้จะเข้าใจผิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนมีปัญญาจะคอยดูบริบทตลอดเวลาอย่างคำว่าสติมันก็คู่กับอีกคำหนึ่งว่าสัมปชัญญะใช่ไหมสติอย่างเช่นเราทำอะไรอยู่เราก็ไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่การที่เราสำนึกอยู่ในบริบทของการเจริญสติอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมปชัญญะอันนี้มีตัวอย่างสมัยที่อาตมาบริหารวัดที่อุบลมีพระรูปหนึ่งท่านท่องปาฏิโมกข์ท่านขยันมากเช้าตอนออกบิณฑบาตท่านก็ท่องตอนกลางคืนท่านก็ทวนพอเวลาผ่านไปท่านเริ่มจะคล่องแล้วท่านก็ลองสวดตอนกลางคืนท่านมีสติอยู่กับการสวดปาฏิโมกข์พระปาฏิโมกข์มากแต่เนื่องจากว่าท่านเปิดหน้าต่างกุฏิเอาไว้เพื่ออากาศไทยเทพระที่กำลังนั่งสมาธิใน
กุฏิหลังอื่นๆก็รำคาญมีเสียงดังรบกวนเวลาทำกิจหรือเวลาทำสมาธิท่านก็เลยมากราบเรียนปรึกษาว่าทำยังไงดีตมาเลยต้องเรียกพระองค์นั้นมาแล้วก็คุยเรื่องการสวดปฏิโมกข์ในเวลาที่ไม่รบกวนคนอื่นแต่ที่ยกเรื่องนี้มาเล่าก็คือเมื่อเราวิเคราะห์ว่าท่านผิดพลาดตรงไหนถ้าว่าสติท่านก็อยู่ในปัจจุบันท่านก็อยู่กับงานที่ท่านกำหนดไว้ควรจะทำแต่ท่านขาดความสำนึกในผลกระทบของการเจริญสติที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นเรียกว่าขาดสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือการสำนึกในบริบททั้งสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและจุดประสงค์ภาพรวมเป้าหมายของสิ่งที่จะทำดังในการบริโภคในการใช้สอยสิ่งต่างๆนั้นเราก็อยู่กับสิ่งที่เรากำลังใช้อยู่ถึงจะใช้อย่างประหยัดอย่างคือทุกวันนี้บางทีเราสอนให้โอ้ช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยความประหยัดโดยที่บังคับประเด็นที่ว่าระวังใช้อย่างประหยัดกับไม่ใช้เสียเลยอันไหนจะดีกว่ากันคือทางฝ่ายธุรกิจเขาก็อยากจะสนับสนุนให้ใช้อย่างประหยัดมากกว่าเพราะเขาก็ยังได้กำไรแต่ว่าถ้าเราจะเอาตัวรอดเอามนุษย์รอดได้ในอนาคตเราก็คงต้องเปลี่ยนวิธีชีวิตหลายอย่างที่ทุกวันนี้เราถือว่าธรรมดาคนในอนาคตคงไม่มีใช้เขาว่าจะมองว่ายุคนี้อยู่ได้ยังไงเพราะเราใช้จนเกินพอดีแล้วแล้วถ้าไม่ใช่ตัวเราต้องรับโทษลูกหลานเราที่ยังไม่เกิดเขาก็ต้องรับแต่อย่างน้อยเราก็ทำอย่างที่เราทำได้อย่างที่ว่าแล้วเป็นผู้ถือฟางเส้นหนึ่งแล้วก็พยายามรับผิดชอบในตัวการกระทำอย่างน้อยอย่าไปทำให้มันเร็วกว่านี้แต่ในบางเรื่องไม่ใช่แค่ว่าใช้อย่างประหยัดบางอย่างนี่ถือว่าไม่ทำเสียเลยอย่าใช้เสียเลยจะดีกว่าจากนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนาเรื่องของการศึกษาเราเป็นมนุษย์อยู่ในโลกอยู่ในโลกนี้มีบุญคุณต่อเรามากแต่เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณโดยการใช้วัตถุของโลกอย่างมีปัญญาอย่างรู้จักพอดีทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทำอย่างไม่รู้มันก็จะเกิดความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างศึกษาให้รู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันแล้วการตัดสินของเรามักจะเป็นไปในทางที่ดีเอาแล้ววันนี้ก็คงได้ให้ข้อคิดพอสมควรแก่เวลา

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2ถึง 15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัท และที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วย 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

0: เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงเข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆเ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่หนึ่งนะคะลักษณะที่สำคัญที่สองนะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชินรันก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านเนี่ยคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดี

ข้อ1นะครับถนัดอะไรทําสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทําในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทําอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภควันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพ

จ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโทอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิยานะกรุณาหิสัมมาคตัตโตมีพระองค์

องค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพะปานีนังระนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตาตาทิคุณโยคะวะเสนะสายโยธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพาน

0: ธัมโมกุโลกะปะตะนาตะทะธาริธารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตะมะหรังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล้าวธรรมมัสสาหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริตสามิธรรมมัตเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณิโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธรรมโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสะยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะคะนังสุสุทธังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโคโยสัพพปานีนังสระนังเขมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทธานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัตสาหัตสมิทาโสวะสังโคเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัตสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริตสามิสังคัตโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสารนังอัญญังสังโคเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังขังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุพบกันอีกครั้งในช่วงที่2ซึ่งเป็นการอธิบายขยายความในบทธรรมวัดเย็นซึ่งตอนนี้เป็นการอธิบายในตอนธรรมวัดเย็นตอนสุดท้ายก็ขอสรุปในเรื่องของพระอริยบุคคลที่เราได้สวดกันไปว่าที่บอกว่า4คู่8จำพวกที่ได้อธิบายเมื่อครั้งตอนที่ผ่านมาว่ามีพระโสดาบันมีพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ เหล่านี้ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐที่เรียกว่าบุคคลผู้ประเสริฐเพราะสามารถละกิเลสได้โดยเด็ดขาดจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐหมายความว่ากิเลสที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปโดยปกติท่านเหล่านั้นละได้เด็ดขาดแล้วไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกจึงจัดเป็นพระอริยบุคคลเราทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้บางครั้งอาจจะสงสัยว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่อาจจะเป็นปุถุชนประเภทดีคือกัลยาณปุถุชนเพราะเราสั่งสมกรรมดีทำความดีไว้มากแต่ถ้าบุคคลใดกระทำแต่ความไม่ดีทำบาปอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็จัดเป็นปุถุชนโดยปกตินั่นแหละคือคนที่หนาด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นในการจัดระดับบุคคลในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เอาฐานะทางสังคมเป็นเครื่องวัดแต่นำคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจของแต่ละบุคคลนั้นมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตัดสินว่าท่านอยู่ในระดับใดถ้ามีคุณงามความดีมากก็จะเป็นบุคคลที่สูงในพระพุทธศาสนานั่นเรียกว่าสูงด้วยคุณธรรมในการทำวัดสวดมนต์ทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้จิตใจสงบเป็นเบื้องต้นและเมื่อได้ฟังคำอธิบายขยายความในบทต่างๆแล้วเราก็จะได้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องพิจารณาในลำดับต่อไปเมื่อมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างถูกที่ถูกทางตรงต่อการปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอะไรก็ตามที่ผิดไปจากหลักที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เราก็จะไม่ประพฤติเราจะไม่ปฏิบัติเพราะว่าเราทั้งหลายได้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำใจของเรายอมตนเป็นทาสของพระพุทธเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์หมายถึงว่าให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเครื่องชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขในสังคมเมื่อเรารู้ทราบอย่างนี้โดยชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถที่จะกระทำบุญได้โดยสะดวกใจการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มตั้งแต่การให้ทานการสละสิ่งของต่างๆทั้งให้ทานที่เป็นวัตถุและการให้อภัยทานก็เรียกว่าการให้ทานการรักษาศีลก็คือการทำกายทำวาจาของตนเองให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ก้าวล่วงใครและการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจของตนให้สูงขึ้นโดยลำดับโดยลำดับทั้ง3ประการนี้ก็จะสามารถทำให้ชีวิตของผู้ชมรายการทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ยึดถือเป็นเครื่องปฏิบัติก็คือว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่ามีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่านั้นส่วนการที่จะอบรมจิตใจให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นความสามารถเป็นโอกาสของแต่ละบุคคลที่จะพึงกระทำเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในช่วงของการอธิบายความในช่วงที่สองนี้ก็ขออธิบายความหมายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: มาพันนี้เคี้ยวต่างเพศ
1: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันเคี้ยวแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี
0: ้เคี้ยวต่างเพศ
1: เคี้ยวที่ต้องแคปตัดสินใจฮิตนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วรัดแล้วก็จะตกขบวนบีให้เราคิดให้แคปตัดสินใจของจริงก็ไม่แคปกับแบบนี้หรอก
0: เคี้ยวต่างเพศ
1: เคี้ยวที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับรายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
0: เคี้ยวต่างเพศ
1: เคี้ยวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ทุกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเทรนใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
0: ้เคี้ยวต่างเพศ
1: เคี้ยวสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอพันนี
0: ้เคี้ยวต่างเพศ
1: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ต้องใส่ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแค่ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้ตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: มันก็เป็นความสุขที่จะมาประเมินไม่ได้ว่าเรามีความสุขมากน้อยขนาดไหนมีค่าแค่ไหนเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดการได้เป็นนักร้องของประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจต้องได้ทำประโยชน์ให้เขาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยแต่ว่าเกิดมาแล้วมีประโยชน์ให้แต่สังคมมันก็มีความสุข
1: ลีลาในการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์น้ำเสียงอันนุ่มนวลชวนหลงไหลสะกดใจผู้ฟังให้คล้อยตามสุเทพวงกำแหงเจ้าพ่อเพลงหวานแนวลูกกรุงจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: ความจริงตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องนะฮะก็ว่าจะมาเป็นช่างเขียนมาเรียนช่างเขียนก็อยากเป็นนักเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงก็คิดว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงให้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ชีวิตมันผันแปรไปจนไปรู้จักกับเพื่อนที่ชื่อบุญสร้างเอกภพันธ์เพื่อนก็ชวนไปเล่นความวิญญาณจนกระทั่งไปต่อเพลงกับผู้สลายเรื่อยๆก็รู้จักแล้วก็เลยมันก็ยืดเยื้อกันเป็นสัมพันธภาพที่ติดมานานก็เลยต้องร้องเพลงไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชื่อเสียงแต่ว่ามันมีบังเอิญหลังจากที่ครูสง่าท่านเอ็นดูท่านพาไปรู้จักกับครูสมานเอาเพลงของครูสง่ามาคนร้องคนละสองเพลงครูสมานมาร้องคนละสองเพลงก็มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นว่าในมีอยู่เพลงหนึ่งที่ทำให้เป็นเพลงฮิตปี2497คือเพลงรักคุณคนแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเป็นเพลงฮิตที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาร
1: ักคุณเข้าแล้ว

วิทยุสมัยนั้นก็มีเพียงกรมประชาสัมพันธ์หนึ่งปน.นอกนั้นมันก็ไม่มีแต่ตอนหลังก็เพิ่มมีของยุทธสื่อสารก็เพิ่มขึ้นทำให้มีแผ่นเสียงไปเปิดที่นั่นได้มากขึ้นชื่อเสียงก็มากขึ้นคุณโรงสวรรค์เขาให้สมญานามว่านักร้องเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ก็หมายถึงว่าเราร้องเพลงเสียงนุ่มนวลความจริงแล้วนี่มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นลูกกรุงลูกทุ่งเลยแต่สมัยนั้นเราก็ร้องเพลงที่มันเพราะร้องเพลงที่มันคิดว่าดีถ้อยคำของเพลงมันเป็นเพลงที่มันฟังแล้วน่าจะร้องเพลงมากกว่าก็ทำให้เราอยากจะร้องเพลงนั้นมันก็ตั้งแต่ปี2497ที่เป็นนักร้องเพลงฮิตคือรักคนแล้วแล้วตอนหลังก็มาร้องเพลงที่มันมีความหมายดีๆอย่างเพลงเพียงคำเดียวพี่รักเธอไม่คลายเป็นเพลงฮิตอยู่ในแวดวงการฟังเพลงของไทยเรา

0: มันไม่เคยเบื่อหรอกครับร้องเพลงนี่มันเราร้องเพลงเพื่อความสุขของคนอื่นแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงเขาฟังเขามีความสุขที่ได้ฟังเราเราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขเขาเป็นความสุขที่ให้ซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นครูของพวกลูกศิษย์ที่เป็นร้องดังนี่ก็คิดว่าเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถเราเขาเชื่อฟังเราเขาก็มีโอกาสที่เติบโตเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณธารินทร์ทั้งเทพหรือคุณชลัมเทพชัยคุณดากรเทพทองคุณพงศ์เทพรัตน์นี่ก็ต่างคนต่างมนุษย์เทพทานพวกนี้คุณธงศักดิ์พระศิวาพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์นั้น
1: ช่วงที่จะเริ่มต้นร้องเพลงนะตอนนั้นครูสุเทพไปร้องเพลงโชว์ที่จังหวัดอุบลพ่อกับแม่ก็ไปฟังแล้วก็ไปเจอครูพ่อก็เลยฝากว่าเดี๋ยวลูกเข้ากรุงเทพให้ไปหาช่วยจะไปเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครูบอกได้ครูก็จำได้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อปี2515ทุกอย่างที่ครูเคยสอนมาแต่ไม่ได้สอนเป็นกิจลักษณะนะอย่างไปกับครูอยู่ที่บ้านครูก็ไปกับครูนั่งรถครูก็สอนทุกอย่างให้ร้องเพลงฟังแล้วก็สอนไปเรื่อยๆสอนไปที่ไหนท่านก็ให้ขึ้นร้องเพลงไป

0: งานร้องเพลงท่านก็ให้ขึ้นร้องก็สอนไปในตัวในรถด้วยผมว่าท่านเป็นคนแรกในโลกที่ร้องเพลงไทยสากลได้ดีที่สุดนะร้องเพลงของอัศวเทพมาก็ชอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็ฟังเพลงตามวิทยุเขาเปิดกันนะก็ชอบตั้งแต่นั้นเลยนานแล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ประทับใจทุกอย่างในตัวท่านหมดเลย
1: คนที่ร้องเพลงคู่ได้ดีที่สุดก็คือคุณสุรีประพันธ์เพราะว่าคุณสุรีเนี่ยก็ท่านเป็นนักแสดงละครมาก่อนท่านก็มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้ามาในตัวเขาเองทำให้เพลงมันมีคุณค่ามากขึ้นเราเองก็พลอยได้รับอานิสงส์จากการร้องเพลงที่มีคุณค่าทางเพลงคือเราสามารถที่รับเอาความรู้สึกต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับเพลงทั้งหมดที่ร้องมา เป็นประพันธ์เพลงนี่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้

0: ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีของศิลปินแห่งชาติท่านนี้สุเทพวงศ์กำแหงยังคงอยู่ในวงการดนตรีทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเพื่อให้มิตรรักแฟนเพลงของเขายังมีโอกาสได้ฟังเพลงที่ขับร้องจากนักร้องระดับตำนานคนนี
0: ้ทุกวันนี้ก็มีจัดรายการวิทยุหรือการทีวีแล้วก็คอนเสิร์ตบางคราวเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความจริงเป็นนายกมาก็เพียงแต่เรารวบรวมคนที่เป็นนักร้องที่มีอาชีพเป็นนักร้องจริงมารวมกันให้เป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำผลประโยชน์ให้กับพวกเรากันเองการดำรงชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่มีsecurityแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจมากๆก็คือทำยังไงที่จะให้อาชีพของเรามันมีsecurityมากกว่านี้ก็เป็นนายกมันก็ต้องดูแลทั้งหมดความเป็นไปเขาใครเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยใครมีทุกข์ร้อนอะไรเข้ามาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขกันไป
2: นานมากนะคะคือต้องเริ่มต้นก่อนค่ะว่าครั้งแรกที่ได้เห็นครูสุเทพเนี่ยโดยที่คุณครูเอื้อสันตสนานตอนนั้นไปบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสีกรุงไปด้วยกันคุณครูเอื้อก็พูดว่าใช้คำว่าเทพเนี่ยไม่ได้เสียงดีเฉยๆเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ดีจิตใจดีชอบช่วยเหลืองานบุญกุศลช่วยหมดเป็นคนน้ำใจดีเพราะว่าชาวชายถามว่าทำไมมีแต่คนนิยมครูสุเทพอันนี้คำตอบที่คุณครูเอื้อพูดถึงนะจากนั้นมาก็ได้สัมผัสแล้วเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเวลาร่วมงานเนี่ยหลักการปกครองคนของคุณครูจะเป็นความเมตตานะคะท่านจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเวลาประชุมอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและอาชงก็เป็นเลขาธิการของสมาคมโดยที่ท่านก็คิดว่าการทำงานตรงนี้ต้องจริงใจต่อกันนะคะและต้องศรัทธาในตัวที่ท่านนายกสมาคมด้วยแล้วก็ในส่วนตัวศรัทธาท่านมากว่าท่านความสามารถเนี่ยเป็นเลิศอยู่แล้วเก่งนะคะแล้วก็ยังเมตตากับคนรุ่นน้องคือเป็นผู้นำของวงการเพลงได้อย่างดียิ่งจริงๆชอบหลายเพลงนะคะแต่เพลงหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กคือเพลงเศรษฐีน้ำตาค่ะถ้าน้ำตา

ทุกวันนี้ก็ยังรออยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นมาตอนปีหรือว่าคอนเสิร์ตของคนที่จัดคนที่จัดแล้วก็ไปให้เท่าที่เราทำได้ของที่จัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครบรอบ80ปีคน

0: ก็เต็มคนแน่นอยู่นักร้องรุ่นใหม่ก็เรียนรู้จากเราในการทำคอนเสิร์ตเรียนรู้จากเราในการทำการขับร้องก็ส่วนมากก็จะเชิญคุณสุริภิกาพันธ์คุณปุ้ยหลวงพรมีแขกรับเชิญเราเยอะแยะแม้ถ้าลูกศิษย์เราเองเราก็เชิญลูกศิษย์เราหลายคนนะร่วมรายการซึ่งเขาก็เต็มใจอยากจะมาที่ได้เพลงลูกกรุงที่จะมีไม่มีคนที่มาสานต่อคือคนรุ่นใหม่ก็เป็นสนใจจะเพลงที่มันไม่มีสัมผัสน่าเป็นห่วงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจงดงามทางด้านภาษาความงดงามทางสุนทรีทางอารมณ์
1: ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
2: ทุกย่างก้าวบนถนนสายดนตรีทุกจังหวะชีวิตจนกลายเป็นตำนานเพลงลูกกรุงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาววันนี้สุเทพวงศ์กำแหงจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวและสอนทุกเทคนิคการร้องให้กับน้องๆที่ชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะ
3: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมี1ความพิเศษมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับจากผู้ที่เป็นตำนานนี่เป็นตำนานในวงการเพลงเลยท่านเป็นทางนักร้องนักแสดงแล้วก็ครูเพลงที่มีบทเพลงเนี่ยที่โด่งดังมากมายรวมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มวงการเพลงไปหมดเลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครับ
4: ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่เราได้พบกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงคือว่าผมอยากจะเล่าเรื่องร้องเพลงให้ฟังนิดๆตั้งเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนสมัยนี้หลานๆคงจะไม่ค่อยได้ฟังสมัยก่อนเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยสมัยโน้นมันไม่เหมือนสมัยนี้การเติบโตของการเป็นนักร้องคงจะยากทักหน่อยเพราะสมัยก่อนมันมีสถานีวิทยุอยู่ไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติบโตของนักร้องเนี่ยยากมันไม่เหมือนที่สมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุออกมากมายอย่างนักคุณแคล้วเนี่ยเป็นเพลงฮิตสมัยปี2497ครูยังเพิ่งอายุ17-18เพลงนี้มันจะฮิตขึ้นมาในเมื่อมันเป็นเพลงเพลงสั้นๆไม่ยาวนะสองท่อนนั่นเองรักคุณเท่าไรเป็นไรรักจนครั้งไรจริงจังคุณรักใครหรือยังฉันใดหวั่นใจว่าคงไม่แคล้วและรักเขาแล้วจนได้บอกแล้วให้วันไหนต้องเผลอใจเขาสักวันรักคุณเข้าแล้วเต็มสูงแล้วคุณอย่าหวนสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหมก็ที่ผมยังรักคุณก็คุณรักมากเป็นไรของรักกันได้อย่าคิดอะไรเลยคุณเนื้อไม่ยาวเลยแต่ว่าพอคนเขาจำได้เพลงนี้ก็กลายเพลงฮิตในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเราต้องเข้าใจว่าเพลงมันต้องมีจังหวะถ้าเรารู้จักจังหวะเราจะร้องเพลงได้เร็วขึ้นถ้าเราสนใจจังหวะเสร็จแล้วทุกคนรู้จังหวะดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จังหวะบังคับให้เราร้องเพลงได้ถูกต้องซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจกับเพลงทุกๆเพลงที่จะร้องมีใครสงสัยอยากคุยอยากจะถามอะไรไหม
5: ครูคะหนูอยากทราบว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงได้จะต้องมีอะไรบ้างคะ
4: มันก็มีว่าเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกแต่เราเห็นเนื้อมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ่านเนื้อให้เข้าใจต้องเริ่มเอาความรู้สึกของเราที่มีอยู่เข้าร้องไปแล้วก็ใช้ความรู้สึกเราผสมเข้าไปในเนื้อเพลงของครูเพลงมาพอมันได้สมประกอบคือมันได้ทุกของคนแต่งก็ของเราก็ใส่เพื่อลงรวมเข้าไปเพื่อให้เพลงมัน

0: ล็อกขึ้นมาเนี่ยยิ่งเข้าดนตรีด้วยมันก็ทำให้ไปเลาะมากมากขึ้น
1: ครูใช้เทคนิคอะไรครับที่ทำให้คนฟังชอบในเพลงที่ครูร้องครับ
0: ครูคิดว่าอย่างคำว่ารักเนี่ยรอเรือบรรยากาศกอไก่สามคำนี้เป็นคำที่ออกเสียงยากก็ยากอาจจะออกเสียงง่ายก็ง่ายแต่ว่าพูดอย่างไรที่ทำให้ผู้หญิงรักกันได้อันนี้สำคัญนะถ้าบอกว่าถ้าร้องรักเฉยๆเนี่ยโดยไม่ใช้ตัวรอเรือใช้รักผู้หญิงจะรักเราไหมเขาคงไม่รักเราแต่ถ้าพูดเราว่าผมรักคุณถ้าพูดสุภาพ

0: เนี่ยมันก็บอกว่าคนฟังก็บอกความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาส่งความรักมาให้เราแล้วเราจะรับไหมถ้ารับเราก็ฟังต่อคือแผ่วไกลแต่มีความหมายอันเกินแผ่วมันก็เป็นก็ฟังต่อถ้าไม่รักเขาคงเราไม่ฟังต่อเพลงมันมีดีตรงนี้นะครับถ้าว่าเราจะบอกรักเขาจากไรที่ให้เป็นเพลงรักที่มีคุณค่า
1: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงคืออะไรเหรอคะ
0: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงมันเป็นอยู่ที่การใช้เสียงแล้วทอดไปให้ยาวเพียงพอแล้วก็ใช้ท่าคำให้ถูกต้องมันจะเกิดเราใช้แถวเพลงจังหวะเร็วนะพริ้วลมลอยอยู่รอบบ้านแล้วอยู่โซฟาและสวยงามสง่าอยากแต่เธอมาไว้ชมบุญน้อยเลยไม่สมพิรมได้เชิญชวีมีสง่าร้อยมาลัยเด็ดไปเอาไว้เชยเจ้าเคยเอาไว้ชมกระสิผมชมต่างตาคราจากกันถ้าเราร้องเพลงให้เพราะร้องดีๆเนี่ยมันก็ทำถูกใจเขากลับมาเป็นรักอย่างอะไรถ้าไม่มีเพลงถูกใจเลยก็คงทำให้ร้านอาหารไปง่ายได้นะครับ
2: คือผมจะขอร้องเพลงให้ฟัง1เพลงครับแล้วก็อยากช่วยให้คุณครูให้คำแนะนำหน่อยครับ

0: ขอบคุณครับ
1: พยายามใช้ลมหายใจยาวมันจะช่วยให้การร้องเพลงดีขึ้นมันจะคนก็ต้องทึ่งในความสามารถที่เรามีอยู่หายใจเข้าปอดให้เต็มปอดหาที่ดีหาอากาศมาเหมาะเช้าทำสักห้าครั้งพอได้ห้าครั้งแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็ทำหกครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้งเก้าครั้งสิบครั้งทำให้ได้สิบครั้งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอเราทำสิบครั้งได้แล้วต้องร้องใหม่อัดเสียงดูอีกทีจะรู้ทันทีว่าเสียงเราจะยาวขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนั่นแหละคือชัยชนะเขาตัวเองที่ไม่มีใครมองเห็นแต่เห็นเมื่อเราร้องให้ฟังแทน
2: วันนี้ผมได้เตรียมการขับร้องประสานเสียงมาให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าให้คำติชมด้วยครับ

ก็ความจริงแล้วมันต้องบาลานซ์แบบนี้ถ้ามีเสียงหนึ่งตั้งเยอะเสียงสองเนี่ยไม่มีมีก็น้อยมากต้องหามาให้กลมกลืนให้ได้เป็นทั้งสามเสียงให้มันให้กลมกลืนไปทั้งสามเสียงมันจะทำให้เพลงเพราะมากขึ้นเสียงผู้หญิงเพราะอยู่แล้วนะครับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาเป็นเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเหมือนดนตรีประสานเสียงอยู่มันทำให้เพลงเพราะมากขึ้นวันนี้ครูมีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับนักศึกษาน้องๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้มีอนาคตที่ดีในการร้องเพลงขอให้ทุกคนเป็นอย่างครูทุกคนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับ

0: ดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ประทับใจด้วยที่ได้มีโอกาสมาฟังอะไรดีๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเคล็ดลับที่ได้ในวันนี้ก็คือเราจะต้องฝึกลมหายใจเราอะค่ะให้หายใจได้นานๆแล้วก็ฝึกในเรื่องของการเข้าใจเนื้อเพลงความหมายของเพลงความหมายที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อออกมาค่ะให้ประสบการณ์แบบไม่หวงไม่กักเลยสอนได้ดีมากพูดเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ
1: วันนี้ก็ประทับใจก็น่าจะเป็นเสียงร้องครับเสียงร้องที่วันนี้เราได้มาสัมผัสเสียงร้องจริงๆของคุณอาสุเทพครับผมก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากก็สำหรับเทคนิคที่คุณอาสุเทพได้ให้กับผมมานะครับผมก็จะนำไปปรับใช้แล้วก็เอาไปพัฒนาทักษะของตัวเองจะตั้งปณิธานว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักร้องที่ดีนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างคุณอาสุเทพให้ได้ครับ
2: กว่า40ปีที่ขับขานเพลงลูกกรุงกว่า 3,000 บทเพลงที่ขับกล่อมแฟนเพลงให้มีความสุขนักร้องผู้นี้มีเสียงไพเราะตรึงใจดุจเสียงสวรรค์ผู้สร้างปรากฏการเพลงยอดนิยมตลอดกาลนักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์สุเทพวงศ์กำแหง

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่า

ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุภาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันกันค่ะรวมไปถึงในรายการของเราจะยังมีการนำเสนอท่าออกกำลังกายต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยนะกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคหูตึงซึ่งโรคนี้เนี่ยจริงๆคนก็จะเข้าใจว่าโรคหูตึงก็คือหูตึงอาจจะไม่ได้ยินแต่จริงๆแล้วหูตึงมันมีความหมายถึงอะไรยังไงบ้างคะ
1: ครับก็มีคนจะเรียกหูตึงหูหนวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหูตึงเนี่ยเป็นเรื่องของ

0: การได้ยินที่ลดลงแล้วกันนะครับซึ่งมันก็แบ่งเป็นได้หลายประเภทนะครับขออนุญาตไปที่สไลด์เผื่อประกอบเลยนะครับก็จะมี3ประเภทนะครับที่เราจะรู้จักกันดีก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของการนำเสียงบกพร่องนะครับนั่นคือในส่วนของหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เยื่อแก้วหูทะลุจากการบาดเจ็บหรือจากการเป็นโรคแล้วก็เกิดการอักเสบของหูชั้นกลางแล้วก็ทะลุแตกนะครับหรืออีกตัวนึงอีกโรคนึงก็คือเรื่องของขี้หูตันที่พวกเราชอบปั่นหูกันบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการสะสมขี้หูโดยไม่รู้ตัวนะครับนะคร
1: ับแสดงว่าสาเหตุที่พูดถึงเนี่ยก็คือมีเกิดได้จากหลายสาเหตุ
0: หลากหลายเลยครับ
1: แล้วดังนั้นเนี่ยหูตึงถ้าสมมติเราสามารถสรุปย่อยๆเนี่ยมันมีกี่ประเภทอะคะ
0: ครับเป็นถ้าหูตึงเนี่ยมันมี3ประเภทอย่างที่อธิบายนะครับเราไล่ตั้งแต่ว่าการนำเสียงบกพร่องนะครับประสาทหูชั้นในเสียหรือเป็นทั้ง2 อย่างตามสไลด์นะครับก็จะเป็นอันที่เป็นอันที่3นะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคหูตึงมันจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงบ้างคะ
0: มันก็คือการที่เราฟังคนอื่นเริ่มไม่ค่อยชัด
1: ค่ะ
0: นะครับมันจะเป็นหลากหลายโดยว่าถ้าเกิดเราวันนี้เราพูดถึงคนหูตึงเนี่ยก็คือเราเริ่มเห็นว่าเอ๊ะพวกผู้ใหญ่
1: พูดไม่ค่อยได้ยิน
0: พูดซ้ำอีกทีนึงหรือพูดเสียงดังขึ้นจนบางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่เห็นว่าเราทำไมต้องพูดแบบหน้าขึงตึงเวลาเราพูดเสียงดังนะครับหรือเขาจะให้เราเปิดเสียงวอลลุ่มของเสียงที่โทรทัศน์หรือเสียงอะไรต่างๆวิทยุต่างๆจะดังกว่าปกติจนทำให้เรารู้สึกได้ทำไมเสียงต้องดังขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วทางแพทย์เราเองก็จะมีเรื่องของการใช้ของการตรวจการได้ยินนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตรวจเป็นลักษณะเดซิเบลเพื่อบอกว่าการได้ยินที่เสียไปเท่าไหร่ก็เราจะได้ใส่เครื่องขยายเสียงมาให้ชดเชยเสียงที่บกพร่องไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ผมกำลังจะแนะนำต่อก็คือส่วนใหญ่คนปกติเนี่ยก็จะฟังได้ยินประมาณสักไม่เกิน20เดซิเบลเมื่อไหร่เกิน20เดซิเบลก็จะถือว่าเป็นการได้ยินบกพร่องนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ลักษณะของการเครื่องตรวจนะครับก็จะเป็นวาดรูปแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินเขาจะใส่ความถี่ความดังต่างๆมาประกอบซึ่งก็จะมีต้องบอกว่าใส่เสียงตามการขยายของเสียงหูชั้นนอกนะครับแล้วก็ยันหนึ่งก็ผ่านกระดูกมานะครับก็จะเป็นเครื่องครอบของเสียงที่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะทักว่าเสียงได้ยินไม่ได้ยินโดยการกดปุ่มนะครับว่าจะเป็นที่ความถี่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรูปของภาพที่เกิดขึ้นจากการตรวจเมื่อกี้นะครับเครื่องออดิโอเมตรีนะครับเรียกว่าออดิโอแกรมนะครับก็จะเป็นบอกว่าค่าปกติเนี่ยจะอยู่ระดับเกิน20เดซิเบลไม่ได้นะครับถ้าเมื่อไหร่เกินก็แสดงว่าถือว่าเป็นการได้ยินบกพร่องซึ่งเราก็จะพบในส่วนรูปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการได้ยินเสียงบกพร่องไปหมดเลยนะครับอันนี้จะไปด้วยกันก็คือทั้งการขยายเสียงยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีช่องว่างถ้ามีช่องว่างเมื่อไหร่ตรงนี้เขาเรียกว่าการขยายเสียงมีปัญหานะครับเพราะตรงนี้จะเป็นไปด้วยกันซึ่งเราจะเห็นว่ามีระดับข้างบนหูซ้ายจะเป็นรูปเสียงเงินนี้จะเป็นปกติอีกรูปนึงจะเป็นรูปข้างขวานะครับที่จะเห็นการได้ยินผิดปกติก็คือต่ำกว่า20เดซิเบลลงมานะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ในระดับปานกลางนะครับซึ่งระดับของการได้ยินก็จะมีแบ่งเป็นหลากหลายนะครับก็จะแต่การได้ยินปกติก็คือตั้งแต่ลบ10
1: ค่ะ
0: บางคนบอกเอ๊ะลบ10มีด้วยเหรอก็คือแค่เครื่องขยับกดเนี่ยบางทีเขาก็ได้ยิน
1: นะครับเสียงเบาๆใช่ไหม
0: เสียงเบาๆครับจนถึง20เดซิเบลก็คือเสียงกระซิบอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ในระดับของต่ำกว่า20นะครับแต่เมื่อไหร่20ถึง40ขึ้นไปเราเรียกว่าการได้ยินเสียงบกพร่องระดับน้อยนะครับแล้วก็21ถึง55ก็จะเป็นปานกลาง
1: ปานกลางค่ะ
0: ตั้งแต่56ถึง70ก็เป็นตึงมากนะครับแล้วก็เป็นตึงรุนแรงก็71ถึง90หรือบางคนมากกว่า90เดซิเบลหรือก็เป็นบางคนใช้คำว่าหูหนวกเลย
1: ค่ะ
0: deafness เลยคือไม่ได้ยินเลย
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะยากหน่อยเพราะว่าใส่เครื่องช่วยฟังอะไรต่างๆก็จะไม่ได้ช่วยนะครับ
1: ที่เห็นว่าใส่เครื่องช่วยฟังนี่สำหรับคนที่คือได้ยิน
0: ตั้งแต่40ขึ้นไปส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าทางราชการหรือทางการขึ้นทะเบียนของคนพิการเนี่ยก็จะต้องเป็นระดับปานกลางขึ้นไปเราถึงจะสามารถเอื้อให้ฟรีนะครับกับประชาชนทั่วไปได
1: ้
0: นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่มาช่วยทำให้การที่คนที่ได้ยินเสียงบกพร่องต่างๆนะครับในรูปแบบต่างๆช่วยทำให้ได้ยินมันจะทำให้สื่อสารกับคนอื่นได้ครับ
1: แล้วก็ได้ยินดีขึ้นใช่ไหมคะ
0: ก็จะเป็นเครื่องตัวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่โอเคก็จะมีเรื่องของการว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็น
1: ค่ะ
0: เพราะหลายคนจะสงสัยฉันหูตึงหรือเปล่า
1: เป็น
0: เริ่มทัก
1: เฉพาะต้องแบบว่าให้ตะโกนอย่างนั้นหรือว่ามี

0: มีอย่างอื่นบ่งบอกอีกไหมคะ
1: ครับผมก็จะมีแล้วแต่ว่าการขยับเศษสีของตัวเองนั้นนะครับเศษสีนิ้วถ้าเกิดยังได้ยินอยู่นะครับก็คือทำจากเพื่อนได้ยินแล้วเราไม่ได้ยินเนี่ยก็แสดงว่าเราน่าจะหูตึงกว่าเพื่อนนะครับหรือนาฬิกาบางรุ่นก่อนจะมีเสียงติ๊กๆๆเขาจะมาเป็นตัวทดสอบนะครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็คงต้องใช้เป็นเครื่องที่เป็นนาฬิการุ่นเก่านะครับหรือจริงๆก็ใช้นิ้วเนี่ยครับเศษสีก็พอจะได้ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากการที่ทดสอบโดยการใช้นิ้วอย่างนี้เราจะทราบได้ไงคะว่าผู้สูงอายุหรือบุคคลในบ้านของเราหรือบุคคลใกล้ตัวเราจริงๆแล้วอาจจะมีอาการเริ่มต้นของการเป็นหูตึงอะค่ะ
1: คงต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับก็คือเราจะต้องตรวจด้วยเครื่องออดิโอเมทรีนะครับเพื่อบอกว่าระดับการได้ยินเสียแค่ไหนแล้วเราก็จะใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อไปปิดช่องของการที่ไม่ได้ยินก
0: ็
1: คือการขยายเสียงเนี่ยครับเหมือนเราใช้ไมโครโฟนในการพูดให้เสียงดัง
0: ขึ้น
1: นะครับเป็นหลักการธรรมดา
0: แล้วอย่างนี้ถ้าพบว่าคนไข้อะค่ะเป็นโรคหูตึงจะมีวิธีการรักษาเริ่มต้นยังไงบ้างอะคะ
1: ต้องบอกก่อนนะครับถ้าโรคหูตึงจากสูงวัยเนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นไปตามอายุเซลล์ประสาทเซลล์สมองตัวโคเคลียร์หรืออวัยวะรับเสียงเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามวัยก็จะต้องบอกก่อนว่ามันไม่สามารถกลับมาได
0: ้ก็คือไม่สามารถหายได้ขาด
1: ไม่สามารถกินยาอะไรช่วยได้เลยครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะพยายามมาโฆษณาเชิงสามารถทำนู่นทำนี่ได้จริงๆแล้วต
0: ้
1: องบอกก่อนไม่ได้ผลยกเว้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบเฉียบพลันแต่ถ้าเกิดเป็นไปเรื่อยๆตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ช่วยเลยครับ
0: ไม่คือหมายถึงว่านั่นแปลว่าถึงไปรักษาเนี่ยทานยาก็ไม่สามารถช่วยได
1: ้ครับ
0: แล้วอย่างนี้วิธีการรักษาค่ะหรือว่ามีวิธีบรรเทาสามารถทำยังไงได้บ้างไหมคะเกี่ยวกับโรคนี้
1: อันดับต้นจริงๆแล้วก็คือญาติหรือคนที่อยู่ด้วยกับคนที่สูงวัยที่สุขุตึงแล้วนะครับหนึ่งก็คืออาจจะต้องเข้าใจนึงก็คือต้องพูดเสียงดังขึ้นแต่การนี้อย่างที่เริ่มเกินเป็นต้นๆนะครับว่าเวลาพูดเสียงดังขึ้นบางครั้งเราบุกพุกแบบ
0: มีสีหน้านิดนึง
1: สีหน้ามันดูไม่ดีต้องพูดซ้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลายคนก็จะรู้สึกไม่ดีเช่นกันครับก็คนที่รับฟังครับเขาก็กำลังมองปากเราอยู
0: ่
1: นั่นก็คือคนสูงวัยก็จะต้องมองปากของผู้พูดสังเกตนะครับว่าผู้พูด
0: ฟังด้วยแล้วก็อ่านปากด้วยใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ต้องใจของผู้ฟังด้วยครับเพราะบางครั้งไม่ได้ยินแล้วดันแปลสับผิดแปลคำผิดเมื่อไหร่ก็เป็นเครียกหูหาเรื่องน
0: ั่
1: นก็คือปัญหา
0: เพราะว่าบางทีได้ยินเนี่ยไม่ชัดแล้วพอให้พูดซ้ำอีกทีเนี่ยอาจจะได้ยินผิดเพี้ยนคำที่ผู้สื่อสารถึงด้วยใช่ไหม
1: ใช่แล้วโดยเฉพาะหน้าตาของคนพูดนะฮะจะเป็นลักษณะเป็นขมึงตึงเหมือนกับพูดเสียงดังขึ้นมันตะโกนนึกภาพของการตะโกนนะครับมันจะเหมือนกับการพูดแบบทะเลาะวิวาทเชิงแบบนั้นนะครับซึ่งคนสูงวัยปุ๊บอ้าวเธอมาพูดกับฉันก็มองภาพเป็นว่าไม่ค่อยรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคนหูตึงเนี่ยสภาพหนึ่งก็คือจิตใจที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรแล้วเราทำไมไม่ได้ยินแล้วพอถ้าเกิดใจไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยเสียงบางครั้งมันเพี้ยนไปเข้าใจว่าเป็นเสียงพูดเป็นคำด่าคำว่ากล่าวคำติฉินทานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องพูดถึงจิตใจของคนเป็นก่อนเลยว่าต้องพยายามคิดบวกไม่ได้ยินก
0: ็
1: ให
0: ้
1: เขาพ
0: ู
1: ดใหม่ครับหรือไม่งั้นก็ต้องเขียนเป็นหนังสือแต่ถ้าดีสุดก็อาจจะต้องมาใช้เครื่องช่วยฟังซ
0: ึ่
1: งก็จะเป็นรูปตามต่อมานะครับก็มีเครื่องช่วยฟังหลากหลายรูปแบบนะครับ
0: อันนี้คือเครื่องช่วยฟัง
1: คร
0: ับ
1: ผมเครื่องช่วยฟังรุ่นเก่าๆเลยคือขยายเสียงแบบใหญ่ๆดังๆไว้สำหรับพกติดตัวนะครับอ
0: ัน
1: นี้เป็นขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นดูแลง่ายฐานไฟก็ฐานปกติธรรมดาหาซื้อง่ายราคาถูกนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเสียงรบกวนจะมาก
0: เสียงรบกวนนี่หมายถึงยังไงอะคะ
1: noise หรือเสียงรบกวนจากจราจรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าเสียงโอ้โหเราเองที่ไม่เป็นโรคบางทีเราก็รู้สึกลำคาญจนเราต้องอยู่ในห้องที่ตัดเสียงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เสียงทุกเสียงถูกขยายเสียงมาด้วยหมดเพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่ใช้กลุ่มนี้จะไม่ค่อยชอบเพราะมันขยายทุกเสียงท
0: ุ
1: กความถี่นะครับแล้วก็มันค่อนข้างอันใหญ่แต่อันใหญ่มันก็คือลำโพงที่ขยายเสียงได้มากกว่า
0: ะ
1: นะครับมันก็มีข้อดีและข้อเสียมันก็เป็นราคาถูกแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้รุ่นกลุ่มนี้มากเพราะว่ากลุ่มถัดไปก็จะเป็นกลุ่มที่ไปทัดหลังหูดีกว
0: ่
1: า
0: อ๋ออันนี้ซึ่งเหมือนเห็นปัจจุบันนี้จะใช้กันเยอะ
1: ใช้กันเยอ ะนะครับเพราะว่าก็มีอย่างที่บอกว่าราชการเองก็มีให้เบิกได้ทั้งผู้สูงวัยจากประชาชนทั่วไปแต่ต้องไปขึ้นทะเบียนคนพิการก่อน นะครับข้าราชการเองหลายคนก็เบิกได
0: ้เบิกนี่หมายถึงว่าเอามาใช้ฟรีเลยใช่ไหมคะ
1: แต่ทางข้าราชการเองจริงๆยังมีส่วนเสียส่วนต่างยกเว้นแต่ว่าเราต้องเลือกเครื่องของบริษัทไหนซึ่งแต่ละบริษัทก็ราคาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพอราคาที่มันแพงมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องของอุปกรณ์ material หรือสิ่งที่ทำในวัสดุนะครับ
0: ก็คือแบบมันมีผลกับแบบที่ต่างกันมีผลกับการได้ยินเสียงด้วยไหมคะ
1: แบบที่แตกต่างกัน
0: ค่ะ
1: ต้องก่อนบอกก่อนว่ามันขึ้นกับเครื่องตัวที่ขยายเสียงอะครับว่ามันมีเทคโนโลยีที่มากขึ้นที่สามารถเขาเรียกจำกัดหรือเลือกความถี่ที่จะขยายได้มากแค่ไหนยิ่งตัวที่เลือกได้มากค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นโอกาสที่หลวงหรือราชการเองจะให้ฟรีกับประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงรุ่นระดับนั้นเพราะฉะนั้นคงต้องขยายเกือบทุกความถี
0: ่
1: ซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับรุ่นเมื่อกี้ว่ามันขยายทุกความถี่ก็มาดั้งเสียงน้อยเสียงที่น่ารำคาญในความถี่อื่นๆมารบกวนหูและหลายคนถึงไม่ค่อยใส่เพราะหนึ่งก็คือลำคาญสองบางครั้งคนชอบไปซื้อเองนะครับต้องบอกก่อนว่าหูที่ใส่ตรงนี้ในที่ใส่ในหูข้างในตรงหูชั้นกลางเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเอียร์โมที่เขาเรียกรอมาสำหรับคนนั้นๆไม่ใช่ใครก็มาใช้ได้เหมือนที่เป็นหูฟัง
0: จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน
1: หูแต่ละบุคคลเพราะเสียงที่ขยายเข้าไปจะต้องไม่ตีออกมาเพราะตีออกมามันก็ขยายอีกรอบนึงมันก็เลยเกิดการซ้อนของเสียงแล้วมันเกิดการเหลื่อมความถี่ที่ก็อันอีกอันหนึ่งประเด็นหนึ่งที่คนหลายคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ยิ่งไม่ชอบใช้ใหญ่เลยหนึ่งลำคาญในการใส่หรือสองก็จะเป็นว่าเสียงที่มันขยายยิ่งมันเกิดความเพี้ยนต่างๆซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคนที่ได้เครื่องช่วยฟังแล้วนี่ยังต้องมาทดสอบซ้ำซ้อนอีกหลายๆครั้งเป็นทุกๆเดือนเป็นต้นนะครับ
0: แสดงว่าก็คือเครื่องช่วยเนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียหนูเชื่อว่าหลายๆคนนะคะผู้สูงอายุที่เป็นโรคหูตึงแล้วบางคนก็เลือกที่จะไม่ใช้อยากให้คุณหมอฝากถึงคนที่ไม่ใช้หรือว่าบุคคลในครอบครัวค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการโรคหูตึงอยู่ข้างๆเราควรจะพูดคุยหรือว่าเข้าใจอะไรเขายังไงมากขึ้นคะ
1: เพราะผมครับก็เป็นว่าถ้าคนเกิดมีปัญหาหูตึงนะครับหนึ่งทุกคนต้องตึงนะครับเพราะทุกคนต้องสูงวัยหรือว่าอนาคตสังคมจะเป็นคนสูงวัยมากขึ้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำใจอันหนึ่งก็คือเมื่อเราหูตึงอันหนึ่งถ้าเราได้ยินไม่ชัดกรุณาถามให้เขาพูดซ้ำเวลาพูดซ้ำก็ต้องเข้าใจว่าคนพูดเสียงที่ดังขึ้นมันออกมาถึงสีหน้าท่าทางที่อาจจะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจในการพูดซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนนะครับก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ยินก็อย่าแปลค่าที่เป็นผิดปกติเพราะฉะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวครอบครัวจะมีปัญหาในการสื่อสารซึ่งกันและกันครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหูตึงนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่านอนหงายกดสะโพกไปด้านหลังกันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อหรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นเราจะทำในท่านอนหงายชันขาขึ้นสองข้างค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มจากการนอนหงายค่ะชันขาขึ้นสองข้างแบบนี้นะคะมือสองข้างกอดอกค่ะท่านี้นะคะจะช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่างและรอบข้อสะโพกค่ะเกรงหน้าท้องค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะท่านี้เราจะเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องค้างไว้ตลอดเวลานะคะและจะกดหลังลงไปหาพื้นก็ต่อเมื่อเราหายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกกดท้องลงไปนะคะแบบนี้นะคะค้างไว้แล้วก็ปล่อยหายใจเข้าหายใจออก กดท้อง

งไป2หายใจออกกดลงค่ะ3หายใจเข้าปล่อย4หายใจออกกดลง5ทำช้าๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกกดลง แล้วปล่อยค่ะ6หายใจออกกดหลังลงหายใจเข้าปล่อยค่ะ7

0: หายใจเข้าปล่อยหลังสบายๆนะคะหายใจออกกดหลังโล่งเก่งหน้าท้องค้างไว้ค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วปล่อยนะคะ10สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำ10ครั้งนะคะวันละประมาณ 3-5 รอบค่ะข้อสำคัญของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะเราจะเกิดการเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อเราทำการหายใจออกนะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือสลัดแขกเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

0: เราก็จะเริ่มจากตำเครื่องแกงก่อนนะโดยเราใช้พริกแห้งการเตรียมพริกแห้งก็คือเราจะตัดแล้วก็เอาเม็ดออกนะแล้วก็แช่น้ำจนกระทั่งนิ่มนะคะแล้วก็นำมาตำตัวพริกแห้งเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวน้ำสลัดของเราเนี่ยมีสีสวยนะคะแต่ไม่ต้องเผ็ดมากแต่ถ้าใครที่ชอบเผ็ดก็อาจจะใช้เป็นพริกแห้งเม็ดเล็กก็ได้นะคะแล้วก็ตำใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อกันไม่ให้กระเด็นนะคะนะคะพริกแห้งเมื่อเราแช่น้ำแล้วเนี่ยจะทำให้ตำง่ายขึ้นนะคะแต่เราต้องค่อยๆตำจนพริกแห้งเนี่ยแหลกซะก่อนแล้วค่อยใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะค่ะแล้วก็ตำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาใส่ในถ้วยเอาไว้แล้วก็ได้เป็นส่วนผสมของน้ำพริกแกงนะสำหรับทำน้ำสลัดแขกของเราแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มจะทำน้ำสลัดแขกก่อนนะคะใช้นะคะน้ำพริกแกงผัดกับหัวกะทิเล็กน้อยนะคะใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดนะคะเราจะผัดกับหัวกะทิเพื่อให้น้ำมันมันออกมาเป็นสีแดงๆหน่อยหนึ่งนะคะถ้าใครต้องการให้มีน้ำมันออกมาเร็วเราอาจจะผัดกับน้ำมันก่อนก็ได้จะค่อยๆใส่กะทิลงไปตัวน้ำสลัดแขกเนี่ยถ้าเราจะชิมรสชาติดูแล้วจะคล้ายๆกับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาหารทางแขกหรือที่เขาทานกันเนี่ยก็จะเป็นใส่พวกเครื่องแกงลงไปเครื่องเทศลงไปนะคะแต่ตัวนี้เป็นน้ำสลัดที่ไม่เหมือนกับที่เราใช้ไข่แดงตีเหมือนอาหารฝรั่งนะคะก็เติมหัวกะทิจนหมดนะคะหรือถ้าใครขี้เกียจตำเครื่องแกงนะขี้เกียจตำพริกเราก็อาจจะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดสำเร็จรูปก็ได้นะคะใช้แต่ใช้แค่ชักช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะเอามาผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กะทิเหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนะต้องคอยคนอยู่ตลอดไม่งั้นส่วนผสมมันจะติดก้นนะเพราะเราใช้หัวกะทิพอค่อนข้างจะข้นนิดหนึ่งนะพอเดือดแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลานะคะเราก็จะเติมถั่วลิสงนะคะก่อนที่เติมถั่วลิสงเราต้องปิดไฟไปก่อนไม่งั้นมันจะข้นมากเกินไปนะคะเราเติมถั่วลิสงคั่วแล้วก็บุบหยาบๆเอาไว้นะคะใส่ลงไปเพื่อให้ตัวน้ำสลัดนี่ข้นขึ้นเดี๋ยวเราพักไว้ให้น้ำสลัดเย็นก่อนอันนี้เรามาดูวิธีการจัดสลัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะใช้ผักกาดหอมนะคะเราใช้เป็นส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นผักกาดหอมหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนก็เป็นผักกาดแก้วก็ได้นะคะหรือผักกาดเบบี้คอสอันนี้เรียกเบบี้คอสนะคะหรือเป็นผักคอสหรือยาวๆก็ได้นะคะเราก็ใช้วิธีการฉีกนะคะผักสลัดเราจะไม่ใช้วิธีการหั่นนะเพราะเราใช้วิธีการฉีกเพราะว่าการฉีกจะทำให้ผักเนี่ยมีความกรอบอยู่นะถ้าหั่นผักจะช้ำนะคะแล้วก็ฉีกผักนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะหอมใหญ่เนี่ยจะช่วยแก้หวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปสัก 2-3 แว่นนะหั่นแว่นๆแกะพอเราหั่นเสร็จเราอาจจะแกะเป็นแว่นๆลงไปแล้วก็ถั่วงอกลวกพอสุกนะคะเราจะไม่ใช้ถั่วงอกดิบเพราะว่าถั่วงอกดิบบางคนทานไปเนี่ยมันจะมีแก๊สกระทำให้เกิดอาการท้องอืดได้นะคะแล้วก็นำมาลวกให้สุกไว้แล้วก็มะเขือเทศเราอาจจะใช้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่หั่นเป็นแว่นก็ได้นะคะแต่ถ้าทำอย่างนี้บางทีเวลาเราคุกทานอาจจะเละ เราก็เปลี่ยนเป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กๆนะซึ่งจะมีรสชาติออกมีความหวานด้วยแล้วก็เคล้าเบาๆให้ส่วนผสมมันเข้ากันเดี๋ยวเราก็จัดใส่ลงจานแล้วก็นำเต้าหู้ตกแต่งด้วยเต้าหู้แผ่นถ้าเด็กเด็กบางคนไม่ชอบทานเต้าหู้หรือว่าเราเองไม่ชอบทานเต้าหู้สิ่งนี้เพราะว่ากลิ่นอาจจะแรงเราอาจจะใช้เป็นเต้าหู้หลอดนะเต้าหู้หลอดที่เป็นเต้าหู้ไข่นำไปคลุกกับแป้งแล้วก็ทอดก็ได้นะคะก็สามารถเสิร์ฟได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไก่ฉีกโรยไปหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกับไข่ต้ม2ชิ้นโรยด้วยมันฝรั่งกรอบมันฝรั่งกระป๋องก็ได้นะคะเป็นมันฝรั่งอบกรอบหรือใครจะใช้เป็นแบบเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการของสลัดแขกจานนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่ทานได้เบาๆแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะโดยเราจะได้โปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็จากไข่นะจากเต้าหู้นอกจากนี้เรายังจะได้วิตามินซีจากมะเขือเทศนะซึ่งในมะเขือเทศเนี่ยจะมีสารไลโคปีนซึ่งจะเป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะเหมาะกับผู้สูงอายุที่ป้องกันเกี่ยวกับโรคของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลัง

สามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะและคำถามที่อยากรู้ส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2 ปี
2: ป้าเจี๊ยบจะเลข7อยู่แล้วอายุนะฮะ

สน่ห์ของ Second World Downhill เสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือภูเขาคือบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละท้าทายในการเข้าโค้งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานจริงๆสเก็ตบอร์ดอ่ะมันยังรู้จักมานานแล้ว

แต่ไม่เคยคิดจะทดลองเล่นไม่เคยอะไรเลยจนเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากการรักษามะเร็งเต้านมเนาะเริ่มรู้จักมะเร็งเต้านมตอนที่ตกงานปี52เจ็บที่กลางหน้าอกเจ็บลึกๆก็ไปตรวจเสร็จเขาก็บอกว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบก็ทบทวนตัวเองว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้บอกตัวเองให้ได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปทั้งหมดฉายแสง25วันไปได้แค่ครึ่งทางหมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปีโอ้โหต้อง2ปีเราก็โอเคนะวันนึงมันก็ต้องไปอ่ะนะช้าเร็วมันก็ต้องไปเราก็คิดว่าเราจะใช้เวลา2ปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเกือบ2ปีเหมือนกันเราคิดว่าเราได้จัดการอะไรที่ควรจะทำไปพอสมควรแล้วคิดว่าไม่ครบก็เกือบครบอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าลูกอยากให้ออกไปข้างนอกบ้างก็ไปลูกพาไปไหนลูกชวนทำอะไรทั้งหมดลูกชายเขาพาเราไปค่อยๆออกกำลังกายคล้ายๆฟื้นฟูร่างกายอ่ะแล้วเขาเล่นสเก็ตไงแล้วเรานั่งมองเขาเล่นทุกวันอ่ะอยากลองดูนิดนึงแล้วก็เขาไปทานน้ำใช่ไหมเราก็ไปหยิบแผ่นสเก็ตเข้ามาแล้วเราลองเอาขึ้นได้เอาไหลได้ก็พอเขาวางแผ่นเราก็ลองทุกวันก็เริ่มชอบไปซื้อให้แม่สักอันไปจะได้ไม่ต้องรอไง

0: มะเร็งเต้านมเนี่ยแน่นอนละเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงที่บางทีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีตีวงแคบมาว่าเป็นผู้สูงวัยเกิดไปตรวจเจอมะเร็งเต้านมนี้การดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการดูแลร่างกายก่อนครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ early detection หมายถึงว่าเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเนี่ยค่ะโรคเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมีโอกาสหายขาดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลังจากรักษารับยาได้เรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะคัดกรองเนี่ยบางทีเราจะเจอโรคตอนที่มันเป็นมากแล้วการรักษาเนี่ยหมายถึงว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่าใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการรักษาที่คุณหมอจะให้เนี่ยค่ะหลักๆมันจะมีผ่าตัดให้ยาเคมีหรือว่าฉายแสงใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นหรือว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาเนี่ยจะรักษาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: นะคะดูแลเรื่องการออกกำลังกายนะคะพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันตัวเองให้ได้นะคะ

น่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลคือภูเขาคือบรรยากาศด้วยวิวธรรมชาติด้วยอากาศด้วยการได้ท่องเที่ยวสเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่พอเราได้ไปเที่ยวในบรรยากาศสวยงามแบบนั้นเราก็อยากใกล้ชิดธรรมชาติถ้าขับรถไปอ่ะเราต้องยื่นหน้าออกนอกหน้าต่างใช่ไหมแต่การที่เราสเก็ตอ่ะตัวเราอยู่ในอากาศอ่ะธรรมชาติสัมผัสเราสัมผัสธรรมชาติชัดเจนอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละความเร็วกับความท้าทายในการเข้าโค้งในการถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานกลัวเพื่อให้เกิดสติถ้าเราไม่กลัวเลยอ่ะเราจะขาดสติถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องของการป้องกันเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปอยู่บนความเร็วแต่ว่ากว่าที่เราจะมาเล่นถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการเข้าใจว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงให้ปลอดภัยมันต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังไม่แนะนำให้ไปเล่นโดยที่ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่แนะนำถ้าจะเล่นจริงๆนะจริงจังกับมันต้องเป็นหมวกกันน็อกเฉพาะทางของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยทางที่เขาทำป้องกันด้วยตัวเชลข้างในอะไรเงี้ยเพราะคือเราล้มคือเราฟาดเลยไงอันนี้ใส่เข่าใส่ศอกอันนี้สำคัญถุงมือเพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์กีฬาที่เราเล่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเบรกไม่มีเครื่องยนต์กลไกช่วยบังคับความเร็วความช้าอยู่บนความเร็วทุกอย่างเนาะทุกอุปกรณ์ความเร็วไม่ว่าคุณจะขับรถขี่จักรยานหรือไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เราเจ็บน้อยที่สุดอะ

0: จะบ่นเขาคุยกันเองนะอย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
1: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดเรื่องดีใจไม่ดีใจอะไรเงี้ยมีคนในบ้านเล่นเพิ่มก็ดีฮะสนุกอ่ะซื้อเลยซื้อเลยทุกครั้งที่แม่ไปแข่งหรือที่แม่ไปเล่นน่ะบอกคำเดียวคือเล่นให้ปลอดภัยผมสนับสนุนให้เล่นนะทุกวันนี้ผมก็สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ห่วงคือไม่ต้องไปวัดมากในจังหวะเสี่ยงในจังหวะอะไรเงี้ยครับคือเล่นให้เซฟดีกว่า
2: ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มารู้ว่าเอ๊ะตัวเองเป็นโรคร้ายแบบนี้การดูแลสุขภาพใจสำคัญเช่นกัน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสุขภาพใจเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะในบางครั้งเนี่ยที่ร่างกายท่านอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าร่างกายท่านอาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนเดิมในช่วงสั้นๆช่วงที่ท่านรักษาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะจิตใจมันอาจจะห่อเหี่ยวบ้างต้องยอมรับนะคะทีเนี้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีสุขภาพกายดีขึ้นแน่นอนว่าสุขภาพใจจะดีขึ้นด้วยคนรอบข้างเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยที่สำคัญทั้งในแง่การเติมกำลังใจนะคะหรือว่าทั้งในแง่ที่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณแม่อาจจะหงุดหงิดสักหน่อยนะคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าคุณแม่ท่านเหมือนกับนอนไม่ค่อยไหลมีความกังวลเดี๋ยวจะไปฟังผลกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะดีเทคปัญหาน้อยๆแบบนี้ได้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาให้เขาผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจ

0: เจี๊ยบไปจากที่ต้นบอกว่าเชียร์ไม่ยอมแพ้โชคชะตา
1: เป็นไงล่ะเป็นทีมชาติเหรอตอนนั้นเล่นมาได้สักประมาณ5 ปีแล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพปี2019ก็เผอิญว่าไปจะติดที่3ของผู้หญิงก็เลยได้ไปทีมชาติต่างกันเลยตรงที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นเยอะสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเราได้บอกกับตัวเองได้ว่าอย่ารอคนอื่นถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างสิ่งที่เราคาดหวังเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

0: ดูคลิปเมเจียในรายการหนึ่งครับเราก็ไปเจอกันครั้งแรกที่สนามที่ปราจีนบุรีครับตกใจครับไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอย่างนี้ครับมันอันตรายด้วยอะไรด้วยครับใช่เมเจียเล่นได้ผมต้องเล่นได้ครับ
1: อึ้งเลยครับแกอายุมากแล้วแกยังแบบกำลังขายังไหวครับแกโหดมากโหดกว่าผมมีครับไม่น่าเล่นครับไม่น่ามาจับแผ่นเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเห็นแกแบบเล่นไม่หยุดเลยผมก็อยากลองเหมือนแกนะ
2: ครั้งแรกครับไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยครับจริงๆรู้จักพี่ดีก่อนครับพี่ดีที่เป็นลูกชายแกครับใช้คำว่าอะไรแปลกใจดีกว่าครับแปลกใจที่เหมาะที่สุดแล้วครับคนผู้หญิงที่อายุมากกว่าแม่ผมอ่ะแล้วมาเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันอ่ะใช้คำว่าของจริงได้เลยดีกว่าชีวิตคนเรามันมีแค่นี้นะครับอยู่ไปให้เป็นของจริงครับพอแล้ว
3: ผู้สูงวัยในการที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่นถึงทีมชาติไปป้าเจี๊ยบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มต้นยังไงดีฮะหมอนก
4: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเหนื่อยง่ายมีปัญหาเจ็บหน้าอกอะไรไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะแนะนำว่าไปตรวจสุขภาพก่อนเลยเดี๋ยวนี้ค่ะจะมีการที่ตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคุณบอยเคยได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินจากหมอนกเนี่ยครับ
4: โอเคค่ะ
3: เราจะได้ยินแต่ตรวจสุขภาพปกติธรรมด
4: า
3: แต่เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนจะไปออกกำลังกายมีแล
4: ้
3: ว
4: ใช่ค่ะใช่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าท่านมีอาการไม่ว่าจะขณะพักหรือขณะออกแรงแนะนำว่าให้ตรวจก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตอนท่านไม่มีอาการอะไรท่านเป็นคนที่สบายดีเราอาจจะลองมาสเต็ปที่2นะคะว่าแล้วปัจจุบันนี้ท่านออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านออกต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วท่านจะออกเท่าเดิมก็ท่านก็ออกต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิ
3: ม
4: แล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะไปอีกจุดหนึ่งที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเราออกประมาณนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะออกมากขึ้นเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะไปพบคุณหมอตรวจสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกายได้
5: ไม่ใช่แกนี่มันก็อันเดียวกันแหละ
6: ใช่ครับ
5: เพราะนี่ไงมันเข้าแล้วมันแล้วออกหมดแล้ว
6: โ
5: อ้ไม่นักเก่งจะคลายออกอีกนิดนึงไหมเดี๋ยวแข็งไปแล้วก็แข็งโป๊กเลย

0: นาทีแรกที่หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่มันอยู่เฉยๆแล้วก็หยิบขึ้นมาเล่นแล้วพบว่าเอ้าไม่ได้ยากด้วยความที่มันไม่ได้ยากก็พรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่ได้อย่างแรกคือความสุขความสุขจากการได้เจอชาวแก๊งได้เจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆกว่าเนี่ยนะแล้วก็ได้ออกมาจากเซฟโซนถ้าคําว่าเกษียณแปลว่าต้องหยุดแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งนึงเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่งนึงจบบทที่1อ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยก็ได้แต่มันยังคือมีเราเป็นตัวแสดงอยู่ในนั้น
1: นายผูกนายผูกข้างบน
2: เมื่อเล่นกีฬาแล้วได้เจอผู้คนนะฮะ
3: จริงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่สุดของผู้สูงวัยนะ
3: คะคีย์เวิร์ดมันน่าจะอยู่ที่พยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะได้คงปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงสิ่งนี้ค่ะเป็นยาใจชั้นดีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้พบกับสังคมได้เจอกับเพื่อนต่างวัยก็เกิดความสดชื่นทันสมัยมากขึ้นด้วยรวมถึงดึกอย่างที่ผมรู้สึกเลยคือป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้มั้ยครับหมอนก
3: ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆตอนเนี้ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้ท่านทำกิจกรรมที่ท่านทำได
2: ้
3: ถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนดูแลตัวเองจัดการกิจกรรมตัวเองมีการวางระเบียบเวลาชีวิตเข้านอนกี่โมงตื่นนอนกี่โมงไปซ้อมกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ผลดีแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลว่าถูกไหมครบไหมค่ะอันเนี้ยจะเป็นการที่เรียกว่าเสริมศักยภาพสมองด้วยเนาะหมายถึงว่าให้เขายังใช้งานสมองตลอดเวลารวมถึงพวกเนี้ยค่ะมันเสริมเซลฟ์เอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่คนเราอะค่ะมันจะเมนเทนความภาคภูมิใจหรือว่า อย่างที่บอกว่าเซลฟ์เอสติมในตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งนั้นคือการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายมันก็ต้องหมายถึงว่าแข็งแรงตามสมควรนะคะแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่ได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
0: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่เรารู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อนน่ะเพราะเราได้กับตัวเองไง
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบป้าเจี๊ยบไม่ยอมแพ้โชคชะตา
0: เวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ทัน
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็

ู้สูงอายุกับกีฬาผาดโผนก็ไม่แปลกนะยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงจริงๆในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะให้ไปหาทำอ่ะ

โอ้โหตอบยากมากเลยนะความสุขคืออะไรความสุขก็คือไม่มีอะไรกังวลไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งคิดว่านาทีต่อไปเราจะทำอะไรคือไม่เครียดอ่ะก็สุขแล้วไหมอ่ะก็สุขแล้วนะ

0: ชมป้าเจี๊ยบ
1: ระหว่างที่เราเล่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีคนพูดว่าโอ้ยอายุขนาดนี้แล้วไปเลี้ยงปลาไปลำไทยแก๊กไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันทำได้อะก็จะทำอะทุกวันนี้ก็จริงๆก็ไม่คิดขอให้ได้เล่นอะมันคือความสุข

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไ

ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะ

รึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

สัทธมานุสนธิพระสัทธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกพระธรรมกาจารย์หยิบยกสาธกโดยลำดับลำดับวาระณโอกาสต่อตอนนี้ไปอัตมภาพจักได้หยิบยกสาธกเทศเวสสันดรชาดกในกันที่11มีชื่อว่ากันมหาราชประดับด้วยพระคาถา69พระคาถาซึ่งในกันนี้นั้นสมาคมชาวเพชรบุรีรับเป็นเจ้าภาพรับเป็นเจ้าของกันพร้อมด้วยบรรดาญาติมิตรสาสิกชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญและใจดีทุกท่านเนื้อหาสาระในกันที่11นี้สืบต่อจากกันที่8คือกันกุมารนับตั้งแต่เท่าชราตาชีชูชกได้รับพระราชทาน2กุมารคือชาลีกันหาจากพระเวสสันดรแล้วก็ฉุดกระชากเขี้ยนตีเข้าสู่ป่าเนื้อหาสาระในกันที่11

ป็นเช่นไรนั้นเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านได้ตั้งโสดประสาทประดุจหนึ่งประภาชนะทองรองรับพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกกันที่11มหาราชสืบต่อไปดำเนินความว่า

วันนั้นจุชกพฤกษรจรจำดูมือตะแกเดรปราชันทานสองกุมารราชมาได้แล้วเท่าใจก็ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาก็พามานสันติโยนชนะมาข้างลวงมันขาลายกระไรเดโหกสิบโยดที่พญาเจ้านันโสชอภิบาลบำรุงรักษาสองกุมารมาโรคโรคาอุปถวะอันตรายบ่มินดอ

Sing. Ahem.

เด็ดสระเด็ดดูวันมาจูวัลจัดสระดงกำมือหมู่วัมไปตู

ปากแผลดิ้นโดนจัดตูบาดนี่ก็มาขนองร้องคำรำรนระราเริงมอบมาเมียงมองเร็วร้องเชิงละละเลิกเล่นตุลกระเตะเต้นตามังครันตายมูระมังและความอังไกลละนั้นเสียงเสียงแฟ

ข้าจึงโจรละละบางปวนตะละละพระว่าวนดูว่าอีวงกีเลนโลดโดดจังปรองช่องละคู

ละก็มาโลลไหลลานนำเป็นละละละลอกที่เยวกรันชกชาติชาติชาติชาติชาติชาติชาติชาติชาติชาติราชาชนกรันเสสินเป็นสอยสอนสานกรันเส้นอย่าเยือกเยลสัญญดสยองริงนางนี่หรือก็มาเหนียวกิ่งยางโยละละโอคนห้อยให้หาผัวร้องเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วจักกระจันทุงราวรุกสกุลนางเขาเขาเขาคู่จูฮุกรุกจูฮุกรุกจูฮุกระอึมพระอิตาอุอาตัลจันไรสะยดสะยองตุนโลมาปองอยู่กราวเกลียวละนันทาอุนตังแก้ขมาเร่งไม่เรียวเสียงฟ้า

มยันเนตเหมือนดอยสันดับสองดารนันเรียนเธอนี่มาตองไม่รียวรันนันทุกอกองทุกอกองนี่ก็ทรงสันเซนคำสดแต่ที่ว่าไม่รู้ฉันช่วยเจ้าดอยอ่อน

Ninja, ninja, ninja, ngoy pramano aja mareng ribro nan ton ten ti ta beng pai teung anai jong ro ra pi mai wai tiem bang teut ra dung tiem pan ya ram kha nan net vet tan no tu ok ส่วนต้นที่จะรักชินชาจงวรจูจกเชื่อหินนันชาติต่อแก่มังครึ่งภัยผ่านพันยอกจัดตูบานจะมาเบียดเบียนนันเถาก็พาสองปูมาละละแวะวงเวียนสู่ปุ่มประสานเอ่ยมา เจ้าจราตะแก่ก็ถอดตัวปั๊บหลับเอสขวิปัสสนา

นันตันดองดูปวดรำบมนาอุปรูปงามบ่สามสมมันตุกรันทมเสีย

ับนะไอ้เจ้าเบาบางละพระวรกายละพระเวสสันดรนางอ่อนฤาษีสังบารมีผัวโหติยานสลัดลูกรักให้นับเป็นทอน

ส่งเนื้อเยลวันยาวยามรักเขากอดเขาจูบเขานักเขาลูบเขาครามันนั่งคนอยู่เอามันย

จังหวานนักสนิทนับแม่ปรกแม่ปริดน้ำมันตั้งลายปัววางฉันเถิดบอกคุณนะโอแม่คุณนะให้อิ่มสวงเหลือง

ลยจนหลวงข้าอุตุติยายามแล้วน้าสามเฉยชื่นอุรารมน้ำข้างก่อนยพระบรอยพระมัมปุ่มพึงสาปาอิปานมาลมลำเพยผ่านสองกันสัตว์ได้สันดับเทพบรรทุไทยถือกรมขับเป็นพิลำเพียงว่า

อยู่ร้างร้างทีมปัญญาจักอบอุ้มเอาพระองค์ลงวางไว้ดังเก่าจึงบันดาลหอยคอพระกอลันบ้าลูกเจ้าครองอยู่ด้วยเครื่อนเท้าเต่ารันดา

ไอ้ตวาตังเทพยดาก็บันดาลสูญสู่รุ่งคำพิมูลวิมานมาอันเป็นนิวาสสันธา

ตวักรันเวรวรุณชาวแล้วมิชาพระมณปริธาทาวตัญจะขาโคปริษาจึงชำระมุขมนทินกินมูลบลาหันตลวัตวัวคำแล้วมิชาเท่าก็เวียงยามระวาคนไม่เท่าสระสัตขึ้นใส่ไหลลงจะกาคนปรึกษาใหญ่แก่ระดาวันที่ผูกพันจะตุรกอลแห่งพระพี่น้องสองบังอ่อนออกเสร็จแล้วเท่าใจแกล้วก็พามาพอถึงมันข้าก็สองแปลงแห่งหนึ่งจะไปกริงกราทวิสอยแห่งหนึ่งจะไปกรุงไกรพระพิชัยเชตุดอลเทพยาเจ้าเขาสิ่งสงวนหักไปโดนจิตเทพรามนาเห็นชอบเป็นผิดตาแก้ก็บิดเบือนเชื่อนทางวางวิธีพรามนาก็พาสองกุมารีบรรลุถึงสีบีกรุงไกรพระพิชัยเจตุดอนอันเป็นพระมหา

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะรณียะมัทุกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสะโกอุชูจะสุหุชูจะสุวโจจะสะมุทูอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกรณีเมตตาสูตรโดยย้ำเตือนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ได้ศึกษาวิธีการที่สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ในการอยู่ร่วมกันให้เป็นสังคมอุดมสุขคือสุขทั้งเราเป็นผู้ปฏิบัติที่จะเข้าไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นเขาสุขทั้งเขาที่จะอยู่ร่วมกับเราได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้แล้วหลายประการด้วยกันทั้งนี้เพื่อให้ประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่น่าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยนำไปปฏิบัติก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ทำใจสบายสบายว่าการแสดงพระธรรมเทศนานี้จะขอลดคำพีเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาในเชิงปาฐกถาธรรมแต่ก็ได้รักษารูปแบบของการแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในตอนท่อนหัวท่อนท้ายจะต้องอนุโมทนาต่อญาติโยมที่ให้ความสนใจในรายการนี้ด้วยการศึกษาธรรมนำไปปฏิบัติที่ท่านผู้ชมทั้งหลายได้เห็นอาตมานั่งแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็จะเห็นต้นไม้ที่บูชาพระธรรมเทศนาข้างข้าธรรมาสซ้ายขวาแตกต่างกันไปเพราะว่ามีท่านผู้ชมอยากจะบูชาเทศแล้วก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้รู้สึกสบายสบายใจพักผ่อนสายตาอารมณ์ในเวลาดูโดยคุณโยมพัฒนีโอมาคุปและสามีครอบครัวได้จัดต้นไม้มาถวายพอถวายแล้วพระเอามาใช้ก็ชื่นใจท่านญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันจะอยู่ในวัยใดก็ตามถ้าอยู่ในวัยผู้น้อยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เอาของมาให้ก็ควรจะแสดงความชื่นใจกินใช้เขาเห็นถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนเอาอะไรมาให้หรือบรรดาญาติมิตรเอาอะไรมาให้ก็กินใช้ให้เขาชื่นใจต่อหน้าอย่าไปปฏิเสธอย่าไปบอกว่าไม่ชอบไม่ต้องการเขาหลังอดท่านอดจริงๆนี่คุณยมทินีอมาคุปและสามีก็ได้ถวายต้นไม้เนี่ยต้นเนี้ยแบบเนี้ยมีอีกหลายต้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นกล้วยไม้บ้างนะเป็นต้นไม้ที่ประดับหน้าธรรมาสน์ก็เป็นการบูชาพระธรรมศาสนาของคุณโยมมานิตคุณโยมมานิตนี่เป็นชาวกรุงธนบุรีทำไมอาตมาไม่กล่าวว่าเป็นชาวกรุงเทพเพราะอาตมากลัวว่าจะลืมพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนเหตุเพราะว่าเรารวมกรุงเทพมหานครเรารวมกรุงธนมาเป็นกรุงเทพกรุงมันก็หายไปเหลือแค่จังหวัดธนบุรีหรือธนบุรีก็รวมกันเป็นกรุงเทพมหานครแต่ถามว่าทำไมกรุงสุโขทัยร้างลาแล้วทำไมเรารักษาเอาไว้กรุงศรีอยุธยาก็ร่วงโรยนานแล้วเป็นรัชธานีทำไมเรายังเรียกกรุงศรีอยุธยา
พอเป็นจังหวัดก็เป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยาธนบุรีก็เช่นเดียวกันเราไปลบประวัติท่านทําไมพระเจ้าตากสินมหาราชได้ก่อกู้ประเทศชาติขึ้นมาจึงมีอะไรมี

ประเทศไทยของเราอยู่ท่านยากลำบากเสี่ยงตายเสี่ยงภัยแค่ไหนด้วยความกระกรำด้วยความรักประเทศชาติต่อมาก็รวมกรุงธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานครพระบาทของพระเจ้าตากสินมหาราชก็หายไปเหลือแต่พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ทรงม้าพระชนะธรรมาเป็นสมณเณรก็ใจหายท่านเพราะเรารักเทิดทูนพระองค์ท่านเมื่อเรารักเทิดทูนพระองค์ท่านเราก็ต้องนึกถึงสำนึกถึงพระคุณการลบชื่อจังหวัดชื่อใดชื่อหนึ่งออกไปนั้นอาตมาไม่ย้อนรอยถอยหลังกล่าวเพราะเกินกำลังความสามารถแต่จะกล่าวกับรัฐบาลเนี้ยไม่ใช่นี้ละเนี้ยว่าลองหลับตาคิดดูสิว่าอะไรที่เราสร้างมาเนี่ยก็จะเป็นประเทศไทยเนี่ยไปรบกรุงท่านทำไมก็รู้สึกว่าเรามีกรุงธนบุรีเป็นช่วงขั้นระหว่างกรุงเทพมหานครระหว่างกรุงเทพมหานครกับอยุธยาต่อเนื่องกันถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่นั่นคือความสำคัญเป็นการเชื่อมสะพานระหว่างสะพานสมเด็จพระยอดฟ้าสะพานสมเด็จพระนางเกล้าเชื่อมต่อกันเนื่องมาเป็นดินมันเชื่อมกันทำไมเราไม่รื้อฟื้นคืนมาใครจะตัดขาดก็แล้วแต่ใครจะรวบใครจะรวมก็แล้วแต่ไม่ใช่ในพระราชวังเดิมที่ราชนาวีได้อยู่ได้รักษาอยู่มันก็หมดความหมายไปทำไมอย่างนี้เรารวมแต่จังหวัดอื่นๆเราแยกเช่นอุบลราชธานีเราก็แยกเป็น2ส่วน3ส่วนระบบใหญ่เทอะทะก็ระหว่างกรุงธนบุรีกับกรุงเทพมหานครมันไม่ใหญ่เทอะทะไปเลยท่านจำนวนคนมันมากขึ้นเราก็จะได้ผู้บริการอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นมาและมีสระในการบริหารต่อเนื่องกันหรือว่าการรวบอำนาจของรัฐบาลที่รวมอำนาจเป็นความรู้สึกว่ารัฐบาลนั้นใหญ่โตก็ใช้ประหยัดเดียวกันแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนละคนแต่คงกรุงธนบุรีเอาไว้เนี่ยอาตมาเรียกร้องท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าจะเรียกร้องประชาธิปไตยอะไรอาตมาไม่ว่าแต่ทำไมท่านไม่เรียกร้องขอศักดิ์ศรีพระเจ้าตากสินมหาราชคืนมาล่ะคนฝั่งโน้นน่ะที่อยู่ธนบุรีอ่ะถ้าไม่ธนบุรีประเทศที่ร่ำรวยธนะแปลว่าร่ำรวยแล้วถามว่าตอนนี้ท่านรวยไหมฝั่งโน้นก็รวยท่านใครอยู่ฝั่งกรุงธนบุรีเนี่ยรวยหมดขายที่ขายทางการเกษตรมันครบบริบูรณ์กว่าฝั่งกรุงเทพมหานครเพราะฝั่งกรุงเทพมหานครไม่มีการเกษตรเพราะฉะนั้นท่านอยู่ฝั่งโน้นไม่ใช่โน้นนะฝั่งโน้นอาตมาพูดอยู่ฝั่งนี้ทำไมเราไม่รวมตัวกันเรียกร้องล่ะท่านแก้พระญาติไม่ยากหรอกท่านถ้าเรามีใจใฝ่เทิดทูนพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นแล้วเราผ่านไปหาพระองค์ท่านแล้วอาตมาก็ยกมือไหว้ทั้งสองพระองค์จากวัดสุทัศน์ไปก็เจอพระบรมชนกสมรีของพระบาทสมเด็จพระจุลโลกจุฬาโลกก่อนก็ทรงเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ทรงกระกรรมทำศึกมาไปธนบุรีไปฝั่งกันโน้นอาตมาก็ยังเลยธนบุรีอยู่ก็ยกมือไหว้พระบรมชนกสมรีของพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ขอพรท่านไม่ใช่ขอเฉยๆแล้วก็อธิษฐานพรให้ใจข้าธรรมภาพเหมือนม้าศึกของพระองค์ท่านให้ส่วนน้อยนี้ของพระพิทัยของพระองค์ท่านนั้นมาสถิตในใจข้าธรรมาและความรู้สึกในเพลงความฝันอันสูงสุดมันก็เกิดขึ้นว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สุดทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองไผ่ด้วยใจทนงให้ใจมันทนงทำดีใจมันทนงถ้ารู้สิ่งนั้นดีท่านคนชั่วมันจะใจทนงเลยท่านจนเป็นทรนงมันจะกล้าเสี่ยงตายนะโดยไม่ได้

ประโยชน์อะไรเราเนี่ยเอาพระวิบัติของรายการต่างๆแล้วดวงพยานเนี่ยมาสถิตในตัวเราสี่ขอสี่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดขอให้หม่อมฉันอะไรที่เป็นผิดขอให้มีหนทางแก้ไขอย่าเห็นผิดเป็นชอบอย่ายอมต่ออำนาจเงินอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์และคอยหาวิธีการแก้ไขให้เจอให้พบจะเรียกกระบวนการอะไรก็แล้วแต่นี่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงขอให้พระสังฆ์พระองค์ท่านมาสถิตหรือดวงพระยามาสถิตสักดนจิตสักนิดหนึ่งอะไรที่เป็นชาติไทยน่าขอให้แกล้วกล้าเหมือนทหารที่อยู่ตำรวจตะเวนชายแดนเหมือนคนที่รักษาประเทศชาติจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงไม่ใช่ยอมตายเกียรติตัวเองนะท่านเกียรติของประเทศชาติเกียรติของสถานที่อยู่ของเราจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาเพราะตรงนี้อาตมาก็ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรียกว่าปิดทองหลังพระนี่สี่ไม่คือไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรอะไรควรอย่าไปถอยเทินหัวไปก็ได้แบกหามไปก็ได้ผลักไปข้างหน้าขับดันก็ได้รากจูงไปก็ได้หาอุปกรณ์มาช่วยก็ได้ถ้ามันควรไม่เรย์รวนเพราะว่าความขิงขามเมื่อตัดสินใจดีแล้วอย่าให้รวนเรย์ด้วยความบาดกลัวและไม่ต้องกังขาเพราะสิ่งที่เราทำเพราะเราศึกษาดีแล้วยิ่งศึกษาพระราชบัญญัติของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์อย่างขึ้นใจไม่ใช่ไปศึกษาเรื่องอะไรฮะเจ้าจอมหม่อมห้ามทั้งหลายมันเล็กไปท่านอย่าไปเรียรวนเพราะว่าความเคียงขาท่านทำอะไรก็แล้วแต่ท่านไหว้ท่านมีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ขอดวงพระวิญญาณจงเป็นส่วนหนึ่งออกเสียงได้ออกเสียงไม่เคืองแค้นน้อยใจในชั่วชะตาอย่าไปน้อยใจในชั่วชะตาตัวเราเท่านี้ไม่ใช่ว่าเราเล็กนะท่านนะถามว่างูเนี่ยกับมดตะนอยเนี่ยเรากลัวใครมากกว่ากันเรากลัวมดตะนอยมากกว่าเพราะมันใกล้ตัวชีวิตของเราเหมือนกันอย่าไปคิดว่าเราเล็กนะท่านนะอย่าไปคิดว่าเราเล็กเสมอไปไม่ใช่หรอกพริกมันเม็ดเล็กแต่มันก็เผ็ดช้างม้าวัวควายตัวใหญ่โตมันเด็กมันก็ขี่คอบังคับได้อย่าไปคิดว่าเราเล็กถ้าคิดอย่างนั้นมันแย่นะท่านเราไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่เคืองแค้นในชดน้อยใจในชดชะตาเราเกิดมาเป็นงี้ก็ไม่เคืองแค้นมีอะไรทำได้ก็ทำดูสิท่านคนเขาหน้าดำกรรมดินเขาก็ทำมาหากินเขาก็ไปคนอาสาสมัครมีจิตอาสาเขาก็ทำของเขาไปไม่ต้องมีใครมาเห็นใจไม่ต้องมีใครมาให้รางวัลเขาทำหน้าดำตำดินทุกอาชีพที่มีใจอาสาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปทำอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องกลัวตายท่านหลายไปทอดกฐินพระป่าท่านก็ไม่กลัวตายท่านเดินไปหาความตายบนถนนนะท่านสุขภาพไม่ดีท่านก็ไม่รู้ว่ามีหมอมีแพทย์หรือเปล่าคนชั่วมันยังไม่เสียดายชีวิตมันเลยเราจะทำความดีนะไปเสียดายอะไรท่านไม่ต้องมีใครมาเห็นถ้าสิ้นไปเพราะทำความดีไม่ยากท่านเพราะทุกคนก็สามารถทำได้ถ้าไปเที่ยวท่านก็เสี่ยงชีวิตเหมือนกันขึ้นเครื่องบินลงเรือไปปับเรือเล็บปื๊บปั๊บปาดไปตายโหงซะระหว่างทางไร้ประโยชน์ไม่เกิดเกียรติประวัติเลยมาทำความดีกันดีกว่าท่านนี่ไม่สิ้นชีวิตถ้าสิ้นไปนี่คือปณิธานที่หันมุ่งหมายพดุงยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจราชาติองค์อาจครั้นแต่ราชาติเราแล้วเราก็มีชาติเดียวคือชาตินี้ชาตินี้คือชาติไทยไม่มีที่ไหนดีเท่าประเทศไทยถิ่นปุถุชาติมาตุภูมิทุกคนกินดินประเทศไทยเท่านั้นกินดินกินน้ำประเทศไทยนั้นท่านกินพืชท่านกินคือดินประเทศไทยท่านกินอะไรลงไปก็แล้วแต่นี่คือดินประเทศไทย
อย่าดูถูกประเทศไทยส่วนเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของท่านเรื่องทะเลาะเบาะแว้งการฝ่ายการเมืองเรื่องความคิดต่างๆเป็นเรื่องท่านแต่ท่านต้องรักแผ่นดินนี้ท่านต้องรักษาแผ่นดินนี้ไม่ใช่แผ่นดินเอาใครมาอยู่ก็ไม่รู้ซื้อขายแผ่นดินกันไอ้ขายที่ดินเนี่ยไม่เป็นไรหรอกท่านแต่ขายที่ดินเชิงขายแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวพระราชบัญญัติอะไรพระราชบัญญัติอะไรก็แล้วแต่ในการลงทุนในการเข้ามาอยู่อาศัยของคนต่างประเทศนั้นต้องระมัดระวังแผ่นดินมันไม่ได้สร้างง่ายแล้วท่านตอนนี้ท่านคิดว่าแผ่นดินราคาแพงเท่าไหร่แล้วท่านตารางวาละเป็นล้านเขามีถามว่าถ้าไม่มีพระเจ้าตักสินมหาราชหรือไม่มีบรรพชนของเราเราจะมีราคาที่ดินเท่านี้ไหมท่านเราก็ไม่มีราคาที่ดินเท่านี้เมื่อทำแล้วก็ต้องนึกถึงชาติสิท่านที่กินที่ใช้เนี่ยจะไปให้เข้าใจตามนี้เมื่อเราเข้าใจตามนี้พระเราจะรู้สึกว่านี่คืออะไรนี่คือปฏิทินที่หันมุ่งหมายพระดุลยุติธรรมและสุขใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองค์อาจครันครันไปวันเรื่อยๆไม่มีทอดทิ้งไม่มีละทิ้งในเพลงพระนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดนี้ที่ตมาได้กล่าวว่าไหว้นี่มีผลพยากรณ์ว่าโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันใครจะหยันเหยียดเราก็ตามว่าเอ้ยมีอะไรแล้วตัวเท่านี้ปะโถท่านตัวเท่านี้เหรอไม่แน่ท่านไม่แน่ไอ้ตัวเท่าอย่างเราเนี่ยท่านเป็นยังไงท่านลองคิดดูสิถ้าไปเจอคนแก่คนหนึ่งหรือคนหนึ่งเนี่ย อุบัติเหตุขึ้นมาแล้วไปลงคนหมาถ้าไปช่วยท่านรู้ไหมคนนั้นคือใครลืมตาขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นมหาเศรษฐีก็ได้ซึ่งท่านไม่รู้จักเป็นไปได้เลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้นำประเทศชาติสังคมประเทศชาติก็ได้ข้าวชามน้ำขวัญที่ท่านให้ไปในทุกวันเนี่ยนะท่านที่เกิดอุบัติภัยวัตภัยเกิดภัยพิบัติต่างๆแม้กระทั่งภาวะโควิดที่ประชาชนจะท่านให้ไปเถอะให้เข้าไปถ้าจะเป็นที่ว่ามันน้อยนิดผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูอาตมาเคยเล่าให้ฟังก็รู้จักกันพอสมควรท่านนิมนต์อาตมาไปเทศที่มูลนิธิก็ถามว่าเฮียเงินบัตรมูลนิธิเนี่ยโทษท่านเจ้าคุณผมเป็นลูกคนจีนมาอยู่มาเกิดในเมืองไทยตอนนั้นก็สงครามโลกเกิดในเมืองไทยหรือมาอยู่เมืองไทยก็ไม่ทราบจำไม่ได้นะต้องขอโทษโยมที่เป็นพยานและรูปด้วยแต่เขาเล่าให้อาตมาฟังท่านก็สิ้นไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกผมยังเด็กๆอยู่จำได้ว่าเครื่องบินมันทิ้งระเบิดท่านเจ้าคุณพอเสียงหวอมาผมก็วิ่งสุดขีดเลยมันบึ้มบึ้มบึ้มไล่หลังมาแล้วผมก็ล้มลงเพราะสะเก็ดระเบิดนะมาโดนนะฮะไอ้ขาอะไรขาท่อนบนเนื้อขาดไปเลยขาไม่ขาดในขณะที่อีลำหนึ่งจะมาก็ปรากฏว่ามีพยาบาลและบุคคลที่จะช่วยเหลือน่ะมากระชากมือขึ้นไปแบบในหนังแล้วท่านคุณพาผมไปรักษาและผมก็ไม่รู้จักเขาเลยอาบน้ำทีไรเห็นแผลเป็นทีไรท่านเจ้าคุณนึกถึงคนสองคนนั้นและนึกถึงแผ่นดินไทยที่ผมทำมาหากินผมก็ต้องสร้างมูลนิธิร่วมกันตั้งมูลนิธิขึ้นมาในขณะเดียวกันที่อาตมาเล่านี้ก็มีคลิปออกอากาศไปเรื่อยมูลนิธิป่อเต็กตึงท่านตอนนี้ก็ท่านดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เป็นประธานและก็รวมคณะกรรมการตั้งเป็นโรงพยาบาลบ้างมหาวิทยาลัยบ้างตั้งเป็นองค์กรบ้างแล้วก็เผยแพร่การช่วยข่มจนเกิดมูลนิธิประเภทนี้ทั่วทุกจังหวัดละหลายแห่งถ้าไปเปิดคลิปดูสิท่าน

0: ว่าดร.วิเชียรตันชัยไพบูลย์เขาพูดว่าอย่างไรเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนตัวเล็กแต่จุดความคิดเล็กๆเริ่มก่อตั้งร้อยลี้อยู่ที่ก้าวแรกทำให้เห็นทำให้คนเขาเห็นจริงว่าเราเป็นคนจริงไม่ทิ้งงานมันสำเร็จจนได้นะท่านคนอื่นๆก็เหมือนกันที่ท่านทั้งหลายบริจาคเนี่ยอาตมาชื่นชมนะแล้วพอได้ยินชื่อท่านบริจาคจะช่วยใครก็แล้วแต่อาตมาจะอธิษฐานขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการเถิดได้มีอายุยืนยาวอายุวรรณโนสุขังพลังถึงแม้เขาจะเป็นตัวเล็กๆเราซาบซึ้งดูทีไรน้ำตาไหลทุกทีทุกคนอาตมาดูแล้วน้ำตาไหลทุกทีแม้แต่การบริจาคนะคนนั้นคนนี้บางทีเขาไม่ค่อยมีเงินแต่เขาทนเห็นคนอดกินไม่ได้เขาไปบริจาคนี่คืออะไรท่านโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันจะไปหยันกันท่านรวยก็จะไปหยันคนจนคนจนก็จะไปน้อยใจจะทำอะไรนะฮะเขาคัดค้านเขาทักท้วงทำมันดีแล้วทำไปเถอะท่านทำไปฟ้ามีตาเทวดามีจริงท่านทั้งหลายดูอาตมาท่านก็เป็นหูตาเทวดาไม่งั้นรายการนี้มันอยู่ไม่ได้หรอท่าน30กว่าปีมันอยู่ไม่ได้นะท่านนะแต่ท่านก็ต้องรู้ว่านะการผลิตรายการแบบนี้ซึ่งธรรมรสธรรมราชกาลีลาชีวิตมันเป็นความยากลำบากแค่จัดต้นไม้เนี่ยก็ลำบากแล้วท่านทั้งหลายดูกันสบายท่านไม่รู้ว่าเรายกกันเท่าไหร่เราใช้ประคบประงมเท่าไหร่เพื่อท่านทั้งหลายสบายแต่อาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนอีกเยอะแยะจำนวนมากในประเทศไทยและในโลกที่เราไม่ทอดทิ้งแม้ถูกหยันจงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พรบปองเทิดพงไทยตั้งปณิธานให้มันใหญ่ๆเข้าไว้ท่านตั้งเป็นสโคปมันอย่างเขาเรียกอะไรมันใหญ่ๆเข้าไว้ตั้งเล็กๆจะไปตั้งทำไมท่านว่าโอ้โหมึงฝันเฟื่องธนาคนเราสำเร็จได้ด้วยความฝันแต่ความฝันบางอย่างไม่ใช่ฝันเพื่อขอไม่ใช่ฟุ้งไม่ใช่เพ้อเจ้อแต่มันเป็นปณิธานทุกคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมีปณิธานทางนั้นเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อสังคมนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่ขอเสริมเพิ่มเติมว่าไปทิ้งตรงธนบุรีทำไมไปรวมทำไมรวมเพื่ออะไรอำนาจตรงไหนการพัฒนาที่เถอะทะระบบมันเถอะทะก็ตัดส่วนเราจะได้ผู้ราชการกรุงธนบุรีไปอีกคนหนึ่งแล้วกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครธนบุรีไม่ใช่แยกเป็นจังหวัดธนบุรีท่านเป็นกรุงธนบุรีท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีท่านผู้ว่ากรุงธนบุรีศรีอยุธยาก็เป็นท่านผู้ว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ใช่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ใช่นะท่านนะอะไรที่มันเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วนะเป็นอะไรท่านเป็นผู้ราชการกรุงสุโขทัยไม่ใช่จังหวัดเพราะอะไรท่านเพราะนี่คือการอย่าไปตัดประวัติศาสตร์เขาทิ้งเขาจะได้รู้ว่าคำว่ากรุงนั่นน่ะเป็นเพราะอะไรแล้วเวลาที่เราแปลภาษาอังกฤษเวลากรุงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้จังหวัดไม่ใช่ province นะฝรั่งก็ไม่ใช่ province หรือ province ไปดูศัพท์มาสิท่านจะได้รู้ว่าเรามีเมืองหลวงผ่านมากี่สมัยเอาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรในข้อที่5ก็คือมุทุนะคะนั่นหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตนเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์เอกเอี่ยมศิลป์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลับข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4เงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000

0: แสนบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก

0: All or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่หุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าไปรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชนรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้น หรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจาก

นายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8.5 ล้านบาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและ

วันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: แต่หนูยังไม่เกิดเลย
2: อยากไปอะค่ะ
1: แน่ใจเหรอจะไปอะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นึกไม่ออกแล้วว่านานแล้วล่ะมันห่างกับไอเชียจริงๆนะปัจจุบันดูทางโทรทัศน์ก็สะดวกสบายหน่อย
2: ก็คือดูในมือถือแล้วแบบว่าสนุกสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาร้องเพลงเชียร์กันก็น่าจะสนุกค่ะ
1: ก็ความสูงไงพอขึ้นสูงๆใจมันวิวอีกอย่างก็ขาแข้งก็ไม่ค่อยจะดีนะขึ้นไปก็เหนื่อยโอ้ยแดดมันร้อนนะ
2: โอ้เดี๋ยวตอนเย็นๆก็แดดหายแล้ว
1: คนก็เยอะนะ
2: ยิ่งเยอะยิ่งสนุกค่ะ
1: ขาแข้งปูก็ไม่ค่อยจะดีนะจะไปไหวเลย
2: โอ้นะ
1: เออไปก็ได้
2: เย้
1: เขาอยากจะดูก็เอาตามใจเขาหน่อยนะเราเดี๋ยวหาว่าเราไม่ดูแลเขานะ
2: จูงคุณปู่ไปค่ะ
0: เอาล่ะครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันการประจนภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้น ต้องติดตามกันต่อว่าวันนี้ทั้ง2คนจะได้เชียร์ฟุตบอลกันอย่างสมใจหรือเปล่า

และแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสนามราชมังคลากีฬาสถานสังเวียนแข้งที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะใช้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาติอิรักซึ่งบรรยากาศในวันนี้ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวแต่คราคร่ำไปด้วยแฟนฟุตบอลชาวไทยที่มากันอย่างล้นหลามรอบๆสนามมีกิจกรรมต่างๆมากมายและเริ่มมีการซ้อมร้องเพลงเชียร์กันบ้างแล้วไปดูกันดีกว่าครับว่าคุณปู่กับคุณหลานจะได้สนุกกับการดูบอลอย่างตั้งใจไว้หรือเปล่า

0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้คือผู้นำเชียร์ของกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์คนนี้นี่เอง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นไงครับ
2: สวัสดีครับลุง
1: แน่ใจไหมลูก
2: ว่าไงเคยมาเชียร์บอลไหม
3: ไม่เคยค่ะนี่ครั้งแรกของหนูเลยค่ะ
2: แล้วร้องเพลงเชียร์ได้ไหม
3: ไม่เป็นนะคะ
1: แล้วลงปู่ให้มา
2: อ๋อดีแล้วครับผมพาลูกหลานมาดูสนามบอลร้องไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝึกไปร้องเดี๋ยวพวกลุง
1: ตั้งใจหน่อยลูก
4: เราเป็นเพื่อนกันในเฟซ
1: ปู่จะเป็นเพื่อนนะร้องเพลงเชียร์ยากไหมครับ
2: ไม่ยากหรอกครับผมบอกแล้วก็ไปร้องบ่อยๆเดี๋ยวก็ร้องเป็นเพลงเราร้องไม่ยากมันก็เป็นเพลงเกี่ยวกับชาติไทยเชียร์ไทยร้องง่ายๆน้องเขาก็ร้องได้
1: ดีครับด
2: ี
1: คร
2: ับเราได้กลุ่มเชียร์ไทยเราก่อตั้งมาทั้งหมด15ปีนะครับก็โดยท่านพินิจงามพิงก็คือเป็นชายคนแรกที่แบกที่นำการเชียร์แบบยุโรปคือการใช้กองใหญ่เข้ามาที่ดูเป็นสากลเข้ามาในสนามก็คือว่าแล้วก็ให้มันเป็นรูปแบบของการเชียร์จากเมื่อก่อนที่เราจะเป็นกองทอมสามชาท่านเรียกภาพบอกเมื่อสมัย20ปีแล้วทีนี้ว่าของเราก็เลยเริ่มกลายเป็นรูปแบบขึ้นมาแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจนเป็นกลุ่มต่างๆ

0: เหมือนวัยรุ่นนะครับคือมันก็ต้องมีผ่านอุปสรรคที่สาหัสมันจะมีช่วงอย่างช่วงที่ว่าเขาเรียกว่าช่วงตกต่ำหรือเราคิดกันเองว่าช่วงที่บอลไทยตกต่ำสุดนั่นคือกระแสไม่มีคนดูแต่คนด่าพวกผมเหลือแค่ไม่ถึง30คนเหลือแค่10คนแบกกองกันไปตามสนามต่างๆเพื่อจะรอวันนี้แหละวันที่ว่ากระแสบอลไทยกลับมาว่าอย่างถ้ามันดับไปหมดแล้วกลุ่มผมถอดใจไปด้วยเชียร์ไทยเราจะไม่เหลือเลยแล้วกองเชียร์เราจะไม่มีแล้วนักบอลเรามันจะมองใครอ่ะอย่างทางยุโรปบางประเทศหรือซะส่วนใหญ่ด้วยนะที่ผมเห็นคือว่าเขาจะเว้นหมายเลข12ไว้ให้แล้วเขาจะหมายถึงนั่นแหละคือผู้เล่นข้างสนามคือกองเชียร์เขาจะให้เกียรติกองเชียร์พวกเราพร้อมจะเหนื่อยกับน้องๆ11คนในสนามแล้วผมเคยคุยกับน้องๆชุดเอเชียนเกมพวกเองวิ่งไปเลยเตะเต็มที่ไม่ต้องกลัวพวกพี่จะด่าถ้าเองเหนื่อยเองมองขึ้นมาหาพวกพี่ก็กระโดดแหกปากอยู่เองคำนี้เขาตอบพวกผมมามันเหมือนกำลังใจพวกเรานะน้องตอบว่าพี่ผมฟังไม่รู้หรอกพี่ร้องเพลงอะไรกันแต่พอมองขึ้นมามันเห็นเฮ้แหกปากโบกธงได้ยินเสียงกองผมเหนื่อยผมก็ต้องวิ่งมันบอกมันมองขึ้นมาแล้วผมมีกำลังใจ
1: การเป็นที่สาธารณะที่มีคนเยอะๆนะครับก็มีปัญหาและอุปสรรคกับคนสูงอายุในหลายอย่างนะครับอันที่หนึ่งคือบางคนเนี่ยไม่เคยออกจากบ้านเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไม่ได้เดินไกลๆนะฮะพอไปเดินเนี่ยเกิดเริ่มมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับที่นั่งพักไม่มีที่นั่งอีกอย่างนึงก็คือคนเยอะนะครับเวลาเดินไปเดินมาหัวหันซ้ายหันขวาก็เกิดมีภาวะมึนหัวได้จะวิงเวียนเป็นลมเอานะฮะหมออยากเตือนไว้นิดนึงนะครับคือสำหรับทุกคนที่อยากจะพาผู้สูงอยู่ที่บ้านไปออกข้างนอกนะครับควรจะมีการซ้อมดูก่อนเช่นสมมติคุณพ่อคุณแม่เราสูงอายุแล้วเดินได้โอ้โห50เมตรก็จอดแล้วเนี่ยนะฮะอย่าคิดอาจหันพาไปศูนย์การค้าหรือไปแอร์พอร์ตนะครับเพราะว่าของที่พวกนี้เนี่ยบางทีมันไม่มีที่พักง่ายๆนะครับการออกกำลังกายนะครับไม่ว่าแค่ไหนมีประโยชน์ทั้งนั้นดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับการที่ได้ออกกำลังกายกับลูกหลานเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะลูกหลานจะได้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เราปู่ย่าตายายเราเนี่ยมี functional capacity หรือว่าความสามารถในการออกแรงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นการเช็คสมรรถภาพของญาติเราไปในตัวนะฮะเราญาติจะได้รู้ถ้าเกิดใครเดินได้ควรจะเดินทีมจักรยานได้ทีมคือขยับตัวเข้าว่านะครับอย่าอยู่เฉยๆ

เอาล่ะครับเมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือซ้อมร้องเพลงเชียร์ครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเชียร์เลยนักกีฬาจะมีความมั่นใจฮึกเหิมก็ด้วยเพลงที่แฟนบอลร้องนี่แหละครับ

0: แต่เพลงที่จะเชียร์มีหลายเพลงหลายทำนองมากต้องลุ้นกันนะครับว่าคุณปู่กับคุณหลานจะทำได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อเลยครับ
1: สิ่งที่ไม่ควรทำในการเชียร์มีอะไรบ้างครับ
2: ครับผมก็มันก็คือมันก็อยู่ในข้อเหมือนข้อห้ามแล้วครับผมแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นการปลูกฝังมากกว่าผมใช้คำว่าปลูกฝังสร้างสรรค์สิ่งดี
1: เอาแฟร์อะไรมาเล่นไม่ได้
2: ใช่ไหมใช่ครับผมเนี่ยพวกนั้นก็คือว่ามันจะเป็นการเชียร์เพื่อความสุขสนุกสนานและปลูกฝังให้เด็กๆคือก็คือไม่กินเหล้ากันนะเราผู้ใหญ่เราเป็นตัวอย่างให้ดีให้เด็กๆกว่าคือไม่กินเหล้านะไม่ดูบุหรี่ในสนามนะครับผม
3: พี่คุณดิวคะ
2: ครับยากไหมเหรอไม่ยากหรอกลูกเหมือนหนูฟังเพลงอ่ะเหมือนเพลงวัยรุ่นที่เขาร้องกันแหละถ้าหนูฟังบ่อยๆร้องบ่อยๆเดี๋ยวหนูก็ร้องได
3: ้อ๋อแล้วมันมีกี่เพลงอะคะ
2: เพลงเหรอก็เยอะนะ20เพลงได้30เพลงได้แต่ถ้าหนูอยากร้องอ่ะหนูเดี๋ยวหนูก็ร้องเป็นได้หมดเพราะเพลงมันร้องง่ายๆ

0: ธงชาติไทยเจอคนไทยเชียร์เพลงไทยทีมชาติไทยโอ้โหผมมันตื่นเต้นเลือดในกายโอ้โหเดือดปุ๊บๆแหมนึกว่าจะเป็นหนุ่มเหมือนเดิมโอ้โหมีความตื่นเต้นสู้สู้สู้ไทยแลนด์สู้สู้นะ
1: เจอคนเขาบอกว่าร้องเพลง

มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยวัฒนธรรมการเชียร์กีฬาในโลกเรามีมานานมากแล้วนะครับกีฬาแต่ละชนิดมีลักษณะของผู้ชมในสนามแตกต่างกันไปบางชนิดกีฬาเราอาจจะได้ยินผู้ชมเป่งเสียงตะโกนเต็มเสียงสนุกสนานเฮฮาบางชนิดกีฬาก็ต้องการสมาธิในการเล่นอย่างกอล์ฟสนุกเกอร์ซึ่งผู้ชมต้องเงียบตามจังหวะการเล่นสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมของแต่ละชนิดกีฬานอกจากนี้วัฒนธรรมการเชียร์ยังแตกต่างกันตามประเทศและภูมิภาคบางทีชนิดกีฬาเดียวกันแต่ก็มีวัฒนธรรมการเชียร์แตกต่างกันก็มี

ย่างในประเทศไทยเริ่มมาจากการแข่งขันกีฬาในท้องถิ่นเพลงและทำนองที่ใช้จะมีกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งสามชาติสนุกสนานตามแบบฉบับคนไทย

0: ลังจากที่ได้ซ้อมร้องเพลงกันมาอย่างมั่นใจแล้วบรรยากาศรอบๆก็คึกคักอย่างไม่น่าเชื่อผู้คนทั่วทุกสารทิศต่างมาร่วมกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่อรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเชียร์ทีมชาติไทยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้ประเทศไทยจะได้รับชัยชนะหรือเปล่าไปออกกำลังใจและร้องเพลงเชียร์ด้วยกันครับ
1: ทำไมต้องมาเชียร์หรอคะก็คือตั้งใจจะมาเชียร์อยู่แล้วค่ะว่ามาให้กำลังใจพี่ๆนักบอล นะคะก็ดูที่สนามจะสนุกกว่าค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่แบบว่าเชียร์ด้วยกันเยอะก็จะสนุกกว่าเยอะค่ะ
2: ปกติก็เชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วครับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาสนามอะครับคืออยากมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็อยากมาเชียร์ทีมชาติไทยครับนักเตะทุกคนครับบรรยากาศรู้สึกประทับใจนะครับคือมันคึกคืนดีครับทำให้รู้สึกว่ามีแรงเชียร์ครับผม
3: บรรยากาศล่ะครับมันจะแตกต่างจากบอลสโมสรครับบอลสโมสรจะเป็นเหมือนครอบครัวเล็กแต่ว่าพอมาเจอทีมชาตินี่มันจะเหมือนทั้งประเทศอ่ะพี่น้องกันทั้งประเทศอ่ะมันจะมารวมเป็นหนึ่งกันบรรยากาศแตกต่างกันมาก
4: แน่นอนต่างมากเพราะว่ามาอยู่เนี่ยคือเราได้กระโดดได้เสียได้แบบส่งเสียงในเสียมันแบบว่าสุดๆขนลุกแค่พูดก็ขนลุกแล้ว
0: เหล่าบรรดาแฟนบอลต่างเริ่มทยอยเข้าสู่สนามแข่งขันบรรยากาศเริ่มที่จะตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆดูสีหน้าท่าทางของคุณปู่คุณหลานก็พอจะบอกได้ว่าสนุกและลุ้นกันขนาดไหน

racing through here.

0: เดินมาแบบว่าเป็นกิโลกิโลอะค่ะ
1: จริงอ่ะออกนี่เซ็ตหลักนี่เพราะว่า

0: ได้บอลคืนไหลออกทางซ้ายวาลิดล็อกเข้าในเข้าขวายิงล็อกกัน2คนแล้วซ้ำอีกทีนึงอ้าวโอ้โหซ้ำลูกนี้ไม่เห็นครับสินธิวัชชัยโดนบังครับโอ้โหสวนลูกนี้
1: จังหวะเติมขึ้นมาทางซ้ายพอดีนะครับล็อกเข้าในแล้วยิงติดบล็อกอดิศรออกมาแล้วซัดจังหวะนี้พุ่งเป็นทางเลยนะครับว่า

0: ยการแข่งขันในวันนี้ทีมชาติอิรักได้ออกนำทีมชาติไทยไปก่อน1-0แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้นักเตะทีมชาติไทยย่อท้อแต่อย่างใดเพราะเหล่ากองเชียร์ยังคอยให้กำลังใจร้องเพลงกันตลอดเวลาจนในที่สุดเราก็มาตีเสมอได้สำเร็จ
1: ตัวผู้เล่นทั้งสอง
2: ตอนนี้ธีรธรก็ขยับขึ้นมาแล้วเอ้าสกัดได้ครับพีรพัฒน์จังหวะนี้ไม่มีใครเติมพีรพัฒน์รอดูเพื่อนมาเติมไม่ทันครับเปิดเข้ามาที่ซอมโดยิงเอ้าสกัดเข้าดูแรงมากครับโอ้โหได้ครับ1-0

0: ไปหมดแล้วเอาชัวร์มาดี
1: จะสิ้นไปต่อ
0: โอ้โหนี่แหละครับคือพอเขาเลี้ยงผ่านไปแล้วไปจากข้างหลังเนี่ยต้องระวังนะครับทีมพัน
1: ไปเหลืองไปแล้วครับ
0: โอ้โหเตะจริงครับ
1: โดนไปเหลืองไปแล้วด้วยครับ
0: เตะจริงต้องระวังโดนน่ะแหละครับ
1: ม
0: าโดนจริงๆครับ
1: โอ้
0: คือตามไปจากข้างหลังนะครับเลยไอ้รักนี่โดน

0: สินให้เล็กแล้วยิงแหมหลักไม่ดี
1: เอ้าอุ้ยโอ้ยผู้สิน
0: โอ้โห
1: โอ้ผู้สินให้จุดโทษ
0: โอ้โหเราเห็น
1: เดี๋ยวดูครับว่าโอ้เขาตอน
0: ยิงจุดโทษไม่เหลือครับไม่เหลือ2-1
2: แม้จะเป็นสิ่งใหม่ที่ทั้งคู่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความตั้งใจด้วยทำนองที่ชวนสนุกฟังง่ายติดหูเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับชาติไทยและเป็นคำที่จดจำง่ายทำให้การเรียนรู้ในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยความสนุกสนานและแฝงไปด้วยมิตรภาพดีๆจากเพื่อนร่วมกิจกรรมในวันนี
3: ้นี่แหละครับผมว่าเป็นภาพที่น่ารักนะและเป็นภาพที่ควรทำจากรุ่นสู่รุ่นปลูกฝังเด็กให้มารักกีฬาให้เขามาเห็นข้อดีความสนุกสนานของกีฬาดีกว่าให้ไปเสพข่าวหรือดูแต่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมันเป็นความอบอุ่นของครอบครัวด้วยผมว่ามันเป็นกิจกรรมสันทนาการอย่างหนึ่งเหมือนกับที่ว่าให้พาไปว่ายน้ำพาครอบครัวไปเที่ยวฟุตบอลอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ให้เด็กๆได้เขามาสัมผัสและให้เขารักในกีฬารักในชาติเราผมว่าเป็นภาพที่น่ารักภาพที่ดีมากมาก
4: บรรยากาศข้างในแบบว่าลุ้นสนุกคึกคักเฮฮาแล้วก็ตื่นเต้นลุ้นมากเลยค่ะ
5: บรรยากาศนะโอ้โหตื่นเต้นผิดกับของไอ้ครั้งที่แล้วมาโอ้โหสนุกไอ้เชียร์ทีมไทยเนี่ยเลือดพล่านถ้าไปกระเด็นออกมาเลยโอ้โหสนุกจริงๆประทับใจมากเลยพวกกองเชียร์เนี่ย
6: การที่จะพาญาติไปข้างนอกนะครับการที่ดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่ว่าการฝึกหัดที่จะทำให้การดูแลในสถานการณ์แบบนี้ได้เพอร์เฟกต์ได้ดีมากๆเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกบางอย่างนะครับเช่นการกู้ชีพพื้นฐานนะครับที่เราเรียกว่า CPR หรือจะมีการกู้ชีพโดยใช้อุปกรณ์บางอย่าง

0: ที่เราเรียกว่า AED นะครับซึ่งบางคนอาจจะเคยสังเกตว่าเป็นกล่องนะครับกล่องใสๆพลาสติกใสๆเนี่ยเราก็เขียนว่า AED นะครับและอาจจะมีเครื่องหมายช็อตไฟฟ้าอยู่นะฮะแต่การกู้ชีพพวกนี้ครับมันต้องมีการฝึกบ้างไม่ใช่ว่าเราไปดูหนังหรือว่าฟังข้อมูล3นาทีแล้วไปปั๊มคนไข้นะครับมันอาจจะไม่ได้ผลดีหรืออาจจะเป็นผลเสียกับคนไข้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราอยากจะบอกนะครับก็คือขอความช่วยเหลือในสถานที่ที่เราอยู่สมมติคนไข้ของเราเนี่ยนะครับหรือญาติเราเนี่ยเกิดเป็นลมล้มวูบไปเจ็บหน้าอกฉุกเฉินหมดสตินะครับสิ่งแรกที่ทำคือขอความช่วยเหลือนะฮะแล้วถ้าเป็นไปได้จับนอนราบลงนะครับในที่ที่ปลอดภัยไม่มีใครเหยียบกันนะครับแล้วที่เหลือก็ค่อยตามมาอาจจะมีคนรอบข้างที่สามารถช่วยเราทำการกู้ชีพเบื้องต้นได้หรือถ้าเกิดเราเทรนแล้วสามารถช่วยได้ก็ดีนะครับ
1: ตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจคุณให้พร้อมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 ค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางราย

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในโอกาสนี้เป็นคราวที่อยู่ในช่วงที่เราได้ไว้อาลัยหรือถวายอาลัยต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งพระองค์อยู่ในพระบรมโกศแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ได้ร่วมกันถวายพระเกียรติเฉลิมฉลองรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราด้วยในภาวะอย่างนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ดําเนินงานเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลและก็พร้อมกับเฉลิมพระเกียรติไปในคราวเดียวกันด้วยการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพระศาสนาที่เป็นงานนานาชาติก็คือการทำงานวิชาการในนามของวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการทำงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกการที่จะผลิตการที่จะฝึกผู้ที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาได้ทั่วโลกนั้นก็โดยวิธีการฝึกอย่างเข้มข้นเหมาะสมดีงามแล้วก็โดยอาศัยความร่วมมือของประเทศต่างๆในคราวนี้เราก็ได้ทำโครงการความร่วมมือลงนามความร่วมมือร่วมกับวัดใจชีซองโดยที่มูลนิธิวัดใจชีซองซึ่งอยู่ที่รัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาก็ได้ลงนามในความร่วมมือกับเราเพื่อการทำงานวิชาการการศึกษาการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการทำสังคมสงเคราะห์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นต้นเราจึงได้ทำโครงการวิจัยที่ชื่อโครงการวิจัยว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิศึกษากรณีรัฐมอญซึ่งการศึกษาในเรื่องนี้ก็มุ่งเพื่อการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้รู้ว่ากรณีที่ทางรัฐมอญพูดถึงสุวรรณภูมินั้นพูดถึงอย่างไรบ้างในสมัยที่ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิมีอะไรบ้างที่ท่านใช้เป็นหลักฐานอะไรบ้างที่ใช้เป็นวิถีชีวิตซึ่งเราก็จะได้สัมผัสกับบุคคลต่างๆที่พูดถึงเรื่องสุวรรณภูมิในความหมายว่าเป็นดินแดนที่พระโสณะและพระอุตระซึ่งเป็นพระธรรมทูตในรุ่นที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งมาเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาอีกสายหนึ่งในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้แล้วก็คำว่าสุวรรณภูมิในความหมายพวกเราก็เข้าใจกันว่าหมายถึงดินแดนในปัจจุบันก็คือประเทศสหภาพเมียนมาประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามเป็นต้นซึ่งในความเป็นจริงเป็นอย่างไรเราก็ยังไม่ทราบเราจะต้องศึกษาต่อๆไปแต่ที่เรามาศึกษาในณสถานที่ที่รัฐมอญนี้ก็เพราะว่าอันที่หนึ่งก็เนื่องจากว่ามีสถานที่ที่ท่านเอ่ยกล่าวถึงว่าอันเนี้ยเป็นดินแดนสุวรรณภูมิในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาอย่างนี้เป็นต้นเช่นในเจดีย์ที่เรากำลังยืนอยู่ในขณะนี้เรียกว่าเจดีย์สินใจในภาษา